0: เซ็นเตอร์และอุดช่องโหว่ทางกฎหมายรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่ใช่สงครามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECDเพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้มอก 9,999 ใน SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้พร้อมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการเติบโตและการกระจายโอกาสสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตต้นทุนต่ำมูลค่าต่ำไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
3: เมื่อวานนี้นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
4: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
5: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทมก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎกับหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
3: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
6: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อสส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
7: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึง นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport

0: 5แสนคนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ1ล้าน3แสนถึง1ล้าน4แสนคนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง9ถึง10ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non-Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี 2570 ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นสงครามโดยสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแล้วแม้ทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมระบุว่าขณะนี้ไม่มีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่ายังมีเหตุปะทะเกิดขึ้นเป็นบางจุด อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุปะทะดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีเรือพันนิตที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อใดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังทหารมากกว่า 50,000 นายประจำการ

0: อยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการส่งเรือรบเกือบ20ลำไปสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังทำให้ราคาน้ำมันโลกอยู่ในระดับที่สูง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัสเซมดริฟีประธานสันนิบาตตูนิเซียเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าตูนิเซียมีนักโทษ20รายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดหลังตูนิเซียเผชิญคลื่นความร้อนจนอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสประกอบกับปัญหาไฟฟ้าดับและน้ำประปาถูกตัดเป็นเวลานานรวมถึงสภาพเรือนจำมีปัญหาการระบายอากาศไม่เพียงพอและมีความแออัดสูงอย่างไรก็ตามทางการตูนิเซียยังไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในเรือนจำจากคลื่นความร้อนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่องค์กรแพทย์รุ่นใหม่ของตูนิเซียระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
0: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสูดดมไอระเหยสารเคมีประเภท45หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
1: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนมักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมมอบใจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประจำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ3ของโลกเอาชนะลู่กวางซูจากจีน2-0เกมมาครอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมมาครอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทจะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุ

0: ุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาที
2: 1นาทีกับกปท.ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ ระดับน้ำ

0: ูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถกับกถาอรรถแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบหรืออุดตันเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยที่สุดประมาณ30%อาจเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองมีพยาธิสภาพแบบชนิดตีบในตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการที่มีไขมันไปพอกภายในผนังหลอดเลือดแดงหรือเกิดจากความดันเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบจึงทำให้เกิดภาวะเนื้อสมองตายอาจเกิดกับระบบหลอดเลือดแดงของสมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังซึ่งอาการและอาการแสดงของโรคจะแตกต่างกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับ Data Center ย่านพระราม9เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนน้ำมันค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงมองจุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับ Data Center ย่านพระราม9ที่ลักลอบกักตุนน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษทั้งจำและปรับแม้ปัจจุบันจะมีการระบายน้ำมันออกจากพื้นที่แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการลักษณะเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยของชุมชนเช้านี้เชิญติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ

0: วัสดีค่ะท่านเลขาคะ
1: สวัสดีค่ะโผค่ะ
2: ค่ะท่านเลขาคะความคืบหน้าล่าสุดของการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ค่ะที่พบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าก่อนที่เมื่อวานนี้โอจะเข้าไปเนี่ยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ที่บริเวณถนนพระราม9ว่าอาจจะมีการลักลอบเก็บกักตุนน้ำมันโอเลยได้ประสานท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันนะคะจำนวนประมาณแสนเก้าหมื่นลิตรอยู่ในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ออกคำสั่งให้มีการนำน้ำมันออกนอกต้องเอาน้ำมันออกไปเพราะเนื่องจากว่าการเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือใครหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บนะคะเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทีนี้ก็เป็นพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีการเก็บน้ำมันโดยไม่อนุญาตเนี่ยประมาณ 190,000 ลิตรเนี่ยก็มีการสั่งให้ออกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการลงบันทึกนะคะเพื่อจะดำเนินคดีต่อไปเมื่อวานนี้โอก็เลยได้รับมอบจากท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าคำสั่งที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ออกเนี่ยเอาออกหรือยังออกจริงหรือไม่นะคะก็ไปตรวจพบว่าได้เอาออกไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าเอาออกไปแล้วความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ได้นำไปสู่การดำเนินคดีจะร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็แจ้งความวันนี้นะคะช่วง10 โมงเช้าจะเห็นว่ากรมเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาประกอบกิจการเรือนมารยาทนะคะซึ่งมีความผิดนะคะเป็นคดีอาญาจำคุก2 ปีปรับไม่เกิน200,000หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
2: ค่ะทะเลค่ะคะเรามีการบริการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยในส่วนนี้ไหมคะ
1: ค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะในสถานประกอบกิจการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Data Center หรือเป็นธุรกิจอื่นเนี่ยการจะประกอบกิจการธุรกิจเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการขออนุญาตในการก่อสร้างขออนุญาตในการเข้าใช้อาคารขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของการจดแจ้งทะเบียนการค้าและรวมถึงขออนุญาตถ้าหากทำเกี่ยวกับธุรกิจ Data Center เนี่ยถ้าเกิดจะต้องมีการสำรองน้ำมันเพื่อใช้ในการปั่นไฟในระบบฉุกเฉินในกรณีที่ไฟตกไฟดับนะคะเขาก็จะใช้น้ำมันในการปั่นไฟเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยต้องมีการขออนุญาตในการเก็บน้ำมันนะคะเพื่อใช้สำหรับการปั่นไฟเนี่ยมาที่กรมธุรกิจพลังงานทีนี้กฎหมายเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่จะต้องเข้าไปดูเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงพลังงานด้วยว่าเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้มีคณะกรรมการ Data Center เพื่อมีการทบทวนแล้วก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ยก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันดับแรกก่อนก็คือหยุดก่อนนะคะอันที่2เนี่ยก็จะมีการทบทวนแล้วก็สร้างมาตรการแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อยเพื่อเราต้องมีการทบทวนด้วยเช่นเรื่องว่าการประกอบธุรกิจนี้จะมีผลกระทบในเรื่องของไฟเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกิดการจ้างงานเกิดการกระตุ้นหรือหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระบบของประเทศไทยหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญนะคะ
0: ค่ะเรามีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ที่ตั้งของ Data Center ที่อยู่ใกล้กับชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เป็นสถานพยาบาลด้วยนะคะตอนนี
1: ้ถูกต้องค่ะถูกต้องคือโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเราก็ได้มีการสั่งระงับทั้งหมดคือโดยต้องดำเนินอย่างนี้ค่ะว่าก่อนที่เราเห็นข้อมูลเนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเกิดมาก่อนนะคะบางเจ้าเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปี63 65 66 67แต่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยยังไม่เคยออกใบอนุญาตสถานที่เก็บน้ำมันสำหรับธุรกิจ Data Center ให้กับธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใดเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
0: จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะมีพื้นที่ที่ทำ Data Center เนี่ยประมาณอยู่กี่แห่งคะ
1: วันนี้ได้ติดตามข่าวจากสื่อโซเชียลมีเดียนะคะ

0: ก็พบว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยก็พยายามเกาะติดสถานการณ์แล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลเนี่ยตอนนี้ที่โอเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยก็มี30บ้าง40บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าจะมีการระดมปูพรมตรวจสอบในส่วนของธุรกิจ Data Center ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะอันดับแรกเนี่ยดูก่อนว่ามีการได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องในเรื่องของการเก็บน้ํามันนะคะตามกฎหมายของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายส่วนถ้าเกิดมีใครที่เคยนะคะในอดีตได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่เก็บก็ต้องดูว่าตอนที่ขออนุญาตเนี่ยเก็บเท่าไหร่เก็บเกินกว่าที่ขออนุญาตก็ต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะท่านเลขาคะคือตอนนี้เนี่ยน้ํามันเนี่ยออกจากในพื้นที่หมดแล้วใช่มั้ยคะ
0: ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้โอเอาท่อแป๊บเนี่ยจุ่มลงไปในถังเลยค่ะเพื่อที่จะได้ make sure ว่ามันไม่มีน้ำมันอยู่ในถังจริงๆซึ่งโอก็ยืนดูเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดด้วยตัวเองด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็เดินเข้าไปดูในระบบมอนิเตอร์นะคะปริมาณน้ำมันในห้องคอนโทรลรูมด้วยก็พบว่าไม่มีเลยค่ะ
1: ค่ะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานได้มีการประสานกับกรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าค่ะสำหรับรับรองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นไหมคะ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนหลายระดับนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของระดับปันเล็กน้อยนะคะระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5โดยหลักการแล้วเนี่ยระดับ1ถึง3ก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหลักนะคะพอระดับ4ระดับ5เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในระดับของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งปกติแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วอยู่ที่กรมป้องกันสาธารณภัยในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยหากมีในเรื่องของสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีแผนและขั้นตอนในการที่จะเข้าไปให้คำแนะนำและร่วมในร่วมภารกิจในการเหตุเผชิญเหตุด้วยกับกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปูพรมทั่วกรุงเทพเลยในการที่ตรวจสอบอาคาร Data Center ทั่วกรุงเทพมหานครเลยเนี่ยค่ะตอนนี้เราพอจะมีพฤติกรรมสถานที่ที่มีพฤติกรรมลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะนี้เนี่ยอีกไหมคะ
0: ตอนนี้เรามีข้อมูลจากทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อมวลชนนะคะส่งเข้ามาก็เดี๋ยวไม่มีการละเว้นก็คือตรวจหมดค่ะอย่างที่เรียนค่ะถ้าเกิดตรวจแล้วไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีนะคะถ้าเกิดเคยได้รับอนุญาตไปนานแล้วแต่ว่าเก็บเกินก็ถูกดำเนินคดีเช่นกันแต่วันนี้เนี่ยชัดเจนว่าท่านรัฐมนตรีก็ประกาศชัดนะคะวันนี้ท่านก็ได้มีการตอบกระทู้สดในสภาด้วยแล้วก็ได้เชิญท่านรัฐมนตรีชัยชนกแล้วก็รวมถึงส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยมาร่วมหารือเพื่อวางแนวทางแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center แล้วรวมถึงการทบทวนแผนต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการหยุดไว้ก่อนแต่ว่าขณะเดียวกันที่เราหยุดเนี่ยเราก็จะมีการปูพรมตรวจสอบด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะในอนาคตเนี่ยจะมีการจัดโซนนิ่งสำหรับ Data Center ไหมคะ
0: มีค่ะถูกต้องค่ะค่ะก็คิดว่าน่าจะดำเนินการได้เร็วๆนี้แต่ก็คงจะเป็นเดือนเช่นกันเพราะว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการออกระเบียบประกาศหรือว่ากฎหมายนะคะเพื่อที่จะได้บังคับใช้กฎหมายวันนี้เนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมีกฎหมายที่ตัวเองกำกับดูแลหรือถืออยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าหากทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่ตัวเองกำกับดูแลอยู่เนี่ยก็จะสามารถดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านเลขานะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะให้ความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนในการดูแลควบคุมกำกับData Center ทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะขยายผลไปทั่วประเทศด้วยเลยเนี่ยค่ะ
0: ค่ะขณะนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสร้างธุรกิจประเภท Data Center นะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งท่านรองนายกเสนาธิการเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการ Data Center แล้วก็มีรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงแล้วก็รวมถึงผู้บริหารอีกหลายกระทรวงเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดในคณะนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็มีการทบทวนแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบ Data Center ทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของค่าไฟค่าน้ำโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมการเกิดเม็ดเงินที่หมุนเวียนในเศรษฐกิจการจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนและรวมถึงการส่งเสริมธุรกิจ SME ในประเทศด้วยก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจส่วนผู้ประกอบการท่านใดที่ตอนนี้คิดว่าในเมื่อตอนนี้รัฐบาลเนี่ยสั่งว่าขอให้หยุดก่อนแล้วรอหลักเกณฑ์ให้เรียบร้อยเนี่ยก็อย่าฉวยโอกาสจังหวะนี้เนี่ยรีบลงทุนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ย

0: จะเกิดความเสียหายท่านก็จะมาโทษตัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าวันนี้รัฐบาลก็ให้ความชัดเจนกับทุกคนอยู่แล้วนะคะว่ารอหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดให้มีการลงทุนแต่ว่าในการลงทุนนั้นก็จะต้องไม่มีการเอาเปรียบหรือว่ามาสร้างผลกระทบให้กับประชาชนคนไทยด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านเลขาถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลนำเสียงสะท้อนจากประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวยกระดับการคมนาคมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาถือเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลและเป็นพื้นที่แรกในการลงไปรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อนำเสียงสะท้อนไปสู่การลงมือทำผ่านมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุมสี่เรื่องสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำถึงแนวทางการทำงานต้องลงมือทำและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้โดยด้านเศรษฐกิจเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจรวมทั้งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเร่งแก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพเดินหน้าก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2รวมทั้งหารือกับมาเลเซียให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมด้านความมั่นคงจะสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจุดผ่านแดนการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติได้จัดสรรงบเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพร้อมเห็นชอบหลักการปรับปรุงรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนถือเป็นการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติครั้งสำคัญตั้งเป้าครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศกว่า30ล้านครัวเรือนเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินเยียวยาเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดภัย
6: 1คุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ2ภัยที่คุ้มครองคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว3ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของปปอนี่นะครับจะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาน
5: อกจากมาตรการเร่งด่วนแล้วรัฐบาลยังวางโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเปลี่ยนศักยภาพด้านคมนาคมของภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ในเส้นทางสายใต้3ช่วงได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาวงเงินลงทุนรวมกว่า 16,798 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะช่วยยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนเสียงสะท้อนจากพื้นที่

0: ให้เป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อทำให้ประชาชนใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่รัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสร้างโอกาสมากขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนปริณาตขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถเพาะเลี้ยงได้ถูกกฎหมายแต่ต้องปกป้องประชากรนกในธรรมชาติไม่ให้ถูกลักลอบล่าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
2: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่3พุทธศักราช2569โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ด้วยการปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกให้พ้นจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเปิดทางให้สามารถเพาะเลี้ยงและซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งการปลดล็อกครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกกรงหัวจุกมาอย่างยาวนานสามารถเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาไปสู่สัตว์เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างเข้มข้นจึงกำหนด3มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประกอบด้วยมาตรการที่1คุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นกระทรวงทรัพย์จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องนกปลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าโดยเพิ่มการลาดตระเวนเชิงรุกตั้งด่านตรวจสกัดกั้นการลักลอบดักจับและขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายพร้อมพัฒนาระบบข่าวกรองและฐานข้อมูลรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่มาตรการที่2กำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบโดยร่วมกับสมาคมและเครือข่ายผู้เลี้ยงสำรวจและขึ้นทะเบียนนกรวมถึงควบคุมการเคลื่อนย้ายนกให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มผู้เลี้ยงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และสุดท้ายมาตรการที่3ยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงทรัพย์จะส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและกรงเลี้ยงสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญดูแลขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์และจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกตามมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลผู้เลี้ยงทั่วประเทศและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อผลักดันการเพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์ให้มีมาตรฐานสร้างอาชีพและรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ
3: ์นกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขนนั้นเป็นสัตว์ที่พี่น้องชาวภาคใต้นิยมชอบแล้วก็มารวมกลุ่มด้วยความรักความสามัคคีมีการแข่งขันกันฟังเสียงนกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปลดล็อกจากสัตว์คุ้มครองออกไปทำให้พี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายนกโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญให้ต่อยอดประสานเศรษฐกิจของชุมชนชาวบ้านที่ชื่นชอบนกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขน
2: รัฐบาลและกระทรวงทรัพย์ต้องการให้การปลดล็อกนกกรงหัวจุกเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงทั้งในด้านวิถีชีวิตการสร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนแต่ต้องไม่เปิดช่องให้เกิดการลักลอบจับนกจากธรรมชาติโดยจะติดตามสถานการณ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการในอนาคตพบการลักลอบจับนกจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อประชากรนกปลอดหัวโขนกรมอุทยานจะพิจารณานำกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเหมือนเดิมทันทีเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของประชาชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครยังคงขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นสถานที่พักพิงและฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้สามารถกลับมายืนหยัดในสังคมและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงจนเรื้อรังและยากต่อการแก้ไขเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: การแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งหรือคนไร้ที่อยู่อาศัยยังคงเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครหรือกทม.เนื่องจากการเพิ่มจำนวนขึ้นของคนกลุ่มดังกล่าวสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งยังส่งผลต่อ

0: ความปลอดภัยของพลเมืองและภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติกทม.ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงพยายามวางแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจอย่างต่อเนื่องซึ่งบ้านอิ่มใจนั้นจะเป็นทั้งที่พักอาศัยชั่วคราวและศูนย์ฟื้นฟูสำหรับคนไร้ที่พึ่งซึ่งนายธีรวีวีระวันรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกทม.เล่าว่าจากการดำเนินการของบ้านอิ่มใจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปัจจุบันได้มีคนไร้ที่พึ่งเข้าพักอาศัยในบ้านอิ่มใจแล้วกว่า100คนซึ่งจะได้รับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายและใจหากพร้อมก็จะได้รับการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างไรก็ตามยังมีคนไร้ที่พึ่งอีกไม่น้อยที่ยังไม่พร้อมจะเข้าสู่ระบบทำให้กทม.ยังคงต้องทำความเข้าใจและพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้เข้มแข็งและพร้อมกลับคืนสู่สังคม
1: เราเปิดดำเนินการมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี69นี้นะครับตั้งเกณฑ์เอาไว้ก็คือคนที่อยากจะฝึกอาชีพเราก็จะมีกิจกรรมฝึกอาชีพให้เรามีวิทยากรมาฝึกอาชีพให้ตามที่เขาต้องการนะครับสามารถที่จะไปหางานเองได้จำนวนคนที่มาเข้าพักอยู่กับเราเนี่ยในบนอาคารเนี่ย100กว่าคนแล้วก็อยู่ที่ด้านนอกที่อาจจะไม่ได้สะดวกเข้าสู่ระบบอีก100กว่าคนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้ได้ปัญหาที่ต้นเหตุมันก็จะมาจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาในครอบครัวรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือสนับสนุนให้เขาแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้แล้วกลับคืนสู่สังคม
0: ขณะเดียวกันในด้านการติดตามความคืบหน้าของบ้านอิ่มใจนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับกลุ่มคนไร้ที่พึ่งโดยตรงก็ได้สะท้อนแนวคิดถึงปัญหาคนไร้ที่พึ่งว่าหลายคนหรือหลายกรณีเกิดจากหลายปัญหาที่สะสมกันและกทม.มองว่าการปล่อยคนกลุ่มนี้ไว้บนถนนไม่อาจแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามนำคนไร้ที่พึ่งมาเข้าสู่กระบวนการดูแลและฟื้นฟูซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
2: ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปัญหามันก็ไม่มีทางดีขึ้นเราเริ่มจากการทำบ้านอิ่มใจไว้ก่อนเพื่อรองรับบ้านอิ่มใจต้องมีหมอมีพยาบาลดูแลมีนักสังคมสงเคราะห์มาดูนักจิตวิทยาแล้วก็ดูแลประวัติทำบัตรให้ดูสิทธิ์ต่างๆการปล่อยเข้าบนถนนโดยอ้างสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์อยู่บนถนนเนี่ยมันไม่ทำให้ชีวิตก็ดีขึ้นเลยผมว่ามีแต่แย่ลงก็ผมว่าทุกอย่างก็จะค่อยๆซุดโทรมลงแล้วสุดท้ายติดถนนออกไม่ได้ผมว่าดีใจที่บูรณาการนะเพราะว่ามันก็ต้องมาทุกหลายฝ่ายไม่มีใครรับผิดชอบด้านเดียวเนี่ยเรามีทั้งสุขภาพทั้งจิตวิทยาด้านความสะอาดอสเศรษฐกิจตำรวจต่างๆทุกคนก็ผมมาด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อแผ่มีเมตตานะก็พยายามดูแลเขา
0: ในมุมหนึ่งปัญหาคนไร้ที่พึ่งอาจเป็นกระจกที่สะท้อนถึงความป่วยไข้ของสังคมเช่นกันและการเริ่มแก้ไขก่อนปัญหาจะลุกลามย่อมเป็นเสมือนการรักษาให้สังคมยังคงดำเนินต่อไปได้โดยเฉพาะการฟื้นฟูให้คนไร้ที่พึ่งสามารถกลับมายืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่วันหนึ่งทุกมุมของเมืองใหญ่จะมีแต่คนไร้ที่พึ่งเต็มไปทุกคนแห่งจนสะท้อนถึงวิกฤตที่รุนแรงของสังคมไปมากกว่านี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

นจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตนให้รอบคอบอยู่เสมอระมัดระวังทำการทุกอย่างด้วยเหตุผลด้วยความมีสติและด้วยความรู้ตัวเพื่อเอาชนะความชั่วร้ายทั้งมวลให้ได้โดยตลอดและสามารถก้าวไปถึงความสำเร็จที่แท้จริงทั้งในการงานและการครองชีวิตพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2515วันศุกร์ที่13กรกฎาคม2516

0: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
1: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทวั

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาติดตามรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองเราพบกันที่นี่ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และทักทายทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านทุกแพลตฟอร์มของจุฬาเรดิโอพลัสนะครับวันนี้เรามาเจอกันวันศุกร์ที่4กันยายน2569อยู่กับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับศุกร์แรกของเดือนกันยายนเดือนที่9ของปีนะครับก็ขอให้เป็นย่างก้าวที่ดีเป็นก้าวที่มั่นคงของคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยแล้วกันครับวันศุกร์นี้เราเริ่มต้นกันที่เรื่องของอาคารศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center กันหน่อยแล้วกันครับหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าโดยรอบบอกว่าต้องทนสูดดมกลิ่นเหม็นคล้ายกับน้ำมันเชื้อเพลิงลอยโชยมานานกว่า2เดือนแล้วนะครับซึ่งอาคารศูนย์ข้อมูล Data Center เนี่ยอยู่แถวๆถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9กรุงเทพมหานครนั่นเองครับล่าสุดนะครับคุณถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาคารศูนย์ข้อมูลดังกล่าวนะครับหลังจากนี้ได้มีการแจ้งความกับ Data Center ย่านพระราม9นะครับเพราะว่าไม่มีใบอนุญาตนั่นเองครับสำหรับอาคารศูนย์ข้อมูลแห่งนี้มาก่อสร้างแล้วก็ตั้งที่บริเวณแห่งนี้ได้อย่างไรเนี่ยซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับพบว่าเป็นกลุ่มทุนจากประเทศทางฝั่งตะวันออกร่วมกับทุนไทยแอบมาติดตั้งถังและจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับปั่นไฟฉุกเฉินนะครับปริมาณสูงถึง 200,000 ลิตรโดยที่ไม่ได้มีใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายอีกทั้งยังมีการสูบน้ำมันออกจากถังหมดแล้วคงเหลือเพียงคราบติดค้างอยู่บางส่วนนั้นนะครับและเมื่อวานนี้นะครับวันที่3กันยายนทีมสุดซอยทุบทุนเทาเนี่ยได้มีการไปแจ้งความกับ Data Center พระราม9ซึ่งมีการลักลอบกักน้ำมัน 200,000 ลิตรยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตคลังกักเก็บน้ำมันจากทั้งกรุงเทพมหานครและกรมธุรกิจพลังงานแต่อย่างใดนะครับซึ่งการลักลอบประกอบกิจการจัดเก็บน้ำมันโดยที่ไม่มีใบอนุญาตแน่นอนมีโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดทันทีนะครับมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับเบื้องต้นมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าทางทีมกฎหมายของกระทรวงพลังงานเนี่ยได้ไปแจ้งความที่สน.มักกะสันกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานั่นเองครับและเรื่องนี้นะครับทางรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยทีมงานนะครับก็ได้มีการแถลงข่าวกรณี Data Center เช่นเดียวกันนั่นเองครับผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการมี Data Center ใจกลางเมืองหรือว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือแหล่งชุมชนเนี่ยมีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนนะครับอาจารย์ชัชชาติตอบว่า Data Center มันมีหลายรูปแบบการอยู่ในเมืองมีข้อดีนั่นก็คือการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนะครับเหตุผลที่ว่าทำไม Data Center ถึงอยู่ย่านพระราม9เป็นเพราะว่าพระราม9เนี่ยมีไฟเบอร์ออปติกเยอะยิ่งอยู่ใกล้แหล่งข้อมูลและก็คนใช้ข้อมูลต่างๆจะทำให้การทำงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับพื้นที่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครถือว่ามีความมั่นคงมีความเสถียรมีระบบไฟระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมีบุคลากรที่มีคุณภาพอยู่ใกล้ๆซึ่งสามารถมาเซอร์วิสมาบริการได้ถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งนะครับเกตเวย์ต่างๆของอินเทอร์เน็ตของทั่วโลกก็จะมาเชื่อมต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครมันก็เลยทำให้การเชื่อมโยงเนี่ยง่ายมากขึ้นนั่นเองครับแต่แน่นอนนะครับมันก็มีความกังวลของพี่น้องประชาชนในเรื่องของคลื่นความร้อนหรือว่ารังสีว่ามันจะส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตหรือไม่นั่นเองครับอาจารย์ชัชชาติตอบว่านี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องของคลื่นความร้อนเรื่องของรังสีใช่ไหมครับแน่นอนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่าผลเป็นอย่างไรส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่ได้รับข้อร้องเรียนเรื่องผลจากความร้อนนั่นเองครับ อาจารย์ชัดชาติกล่าวอีกนะครับว่าต้องฝากทางกระทรวงพลังงานขอให้ตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนไว้ใจตราบใดที่ประชาชนยังไม่สบายใจก็ต้องทำให้เขามั่นใจให้ได้ส่วนเรื่องของกลิ่นนี้ก็ต้องไปดูนะครับว่าต้นเหตุมันมาจากไหนนั่นเองครับนอกจากนี้อาจารย์ชัดชาติยังบอกอีกนะครับว่าคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเชิญอาจารย์ชัดชาติแล้วก็ทีมงานเข้าร่วมประชุมในวันนี้ก็คือวันศุกร์นี้นะครับซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลน่าจะมีมาตรการออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งจะสร้างความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนที่มีข้อกังวลรวมถึงบริษัทต่างๆที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยของเราด้วยครับในมุมนึงเนี่ยอาจารย์ชัดชาติมองว่า Data Center ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ก็ต้องเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับบริบทของเมืองของพี่น้องประชาชนด้วยซึ่งถ้าไม่เหมาะสมก็ต้องไปอยู่ที่อื่นที่มันไม่สร้างความเดือดร้อนแต่ว่าปัจจุบันก็ต้องดูระเบียบให้ชัดเจนต้องอัปเดตแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นนั่นเองครับอาจารย์ชัดชาติกล่าวอีกนะครับว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ากฎหมายณปัจจุบันนี้มันก็ยังมีช่องโหว่อยู่นะครับซึ่งที่ผ่านมา Data Center อยู่ในส่วนของบริษัทมานานแล้วแต่ว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปโดยมี Data Center Stand Alone มากขึ้นนั่นเองครับในวันที่มีการแถลงข่าวเนี่ยก็มีคุณธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมแถลงข่าวอยู่ด้วยนะครับคุณธิติพัฒน์จากกระทรวงพลังงานกล่าวนะครับว่าที่ท่านผู้ว่าบอกว่าเราจะมีการสแกนตรวจปูพรมทั้งพื้นที่ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานในท้องถิ่นนั่นก็คือกทม.ด้วยว่าก็ต้องบูรณาการความร่วมมือในการที่จะบังคับใช้กฎหมายร่วมกันนะครับในส่วนของคลังน้ำมันถังน้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการลักลอบประกอบกิจการอย่างอื่นอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมมลภาวะเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นก็ต้องใช้กฎหมายและส่วนของท้องถิ่นมาร่วมด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเสียงของคุณธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้กันครับ
1: ขออนุญาตท่านผู้ว่าค่ะคือในส่วนของพระราม9นะคะยืนยันว่ายังไม่ได้รับอนุญาตหากมีกลิ่นหรือมีการลักลอบประกอบกิจการตัวของเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานจะลงไปตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างสูงสุดนะคะโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 นะคะในกรณีที่มีการลักลอบประกอบกิจการโดยเฉพาะในเรื่องของคลังน้ำมันนะคะอันที่2เนี่ยอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่าเราจะมีการสแกนตรวจปูพรมทั้งพื้นที่จริงๆก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานในท้องถิ่นก็คือกรุงเทพมหานครด้วยว่าจริงๆแล้วก็ต้องบูรณาการความร่วมมือในการที่จะบังคับใช้กฎหมายร่วมกันในส่วนของคลังน้ำมันถังน้ำมันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าการลักลอบประกอบกิจการอย่างอื่นเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องมลภาวะเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นก็ต้องไปใช้กฎหมายในส่วนของท้องถิ่นด้วยค่ะ
0: ทีนี้พาคุณผู้ฟังนะครับมาดูข้อมูลบริษัทที่เป็นเจ้าของ Data Center

สาธารณูปโภคติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็โรงพยาบาลพระราม9ด้วยคืออาคารศูนย์ข้อมูล Data Center ดังกล่าวเท่าที่สังเกตนี่นะครับคุณผู้ฟังบางทีผมก็ขับรถผ่านแล้วก็เดินทางผ่านจุดนี้มันอยู่ติดอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพระราม9มากๆนั่นเองครับซึ่งปัจจุบันความต้องการใช้ Data Center เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเทคโนโลยี AI และระบบคลาวด์นะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเมืองสำหรับพื้นที่ก่อสร้างโครงการตั้งอยู่ในเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากซึ่งเป็นพื้นที่สีน้ำตาลนะครับตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2556โดยผังเมืองไม่ได้ห้ามการประกอบกิจการศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า Data Center หากดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความหนาแน่นของอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินนั่นเองครับส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับผู้ประกอบการก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายการสาธารณสุขและกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติรวมทั้งพัฒนานวัตกรรมด้านการก่อสร้างและการใช้พลังงานเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยรอบนั่นเองครับคุณประภาสเหลืองสิรินภาผู้อำนวยการสำนักการโยธากล่าวนะครับว่าทางบริษัท Daria Data Center and Cloud Services จำกัดเป็นผู้พัฒนาโครงการนะครับได้รับใบรับแจ้งการก่อสร้างอาคารเพื่อให้ก่อสร้างอาคาร4ชั้นและชั้นใต้ดิน1ชั้นจำนวน1หลังใช้เป็นคลังสินค้าหรือศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับและสำนักงานมีพื้นที่อาคารรวม 12,000 กว่าตารางเมตรความสูงถึงระดับดาดฟ้า 23.70 เมตรซึ่งเข้าข่ายเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษมีพื้นที่ใช้สอยส่วนสำนักงานประมาณ336ตารางเมตรนั่นเองครับโดยภาพรวมแล้วนะครับผู้ฟังตามหลักกฎหมายและก็กฎระเบียบเนี่ยถือว่าการก่อสร้างอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2556นะครับโดยอาคารดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่เป็นอาคารที่เข้าลักษณะตามประกาศดังกล่าวนั่นเองครับส่วนมาตรการรองรับผลกระทบทางสำนักการโยธานะครับเขาก็จะมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณูปโภคเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงเพื่อเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาของโครงการ Data Center นะครับรวมทั้งตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบประปาของโครงการว่ามีการแยกฐานระบบรองรับเฉพาะหรือว่ามีมาตรการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อแรงดันน้ำและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลพระราม9รวมถึงชุมชนโดยรอบต่อไปนั่นเองครับและจากการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าบริษัท Daria Data Center and Cloud Services จำกัดนะครับได้มีการก่อสร้าง Data Center บริเวณซอยพระราม9ซอยที่6เขตห้วยขวางจดทะเบียนเมื่อวันที่19ธันวาคมปี66ด้วยทุน 2,000 ล้านบาทมีนายเอียนเวลดอนและนายวิแซมนูริซัตทาอัลดับบักเป็นกรรมการบริษัทโดยบริษัทแม่อยู่ที่อังกฤษนะครับขณะที่บริษัท STT GDC ประเทศไทยจำกัดได้ก่อสร้าง Data Center อยู่ที่ซอยรามคำแหง28เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเดิมชื่อว่าบริษัทเทคโนโลยีแอสเซทจำกัดจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่7มีนาคมปี61นะครับก่อนที่จะมาจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท STT GDC ประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่21สิงหาคมปี62นั่นเองครับโดยมีทุนจดทะเบียน 9,000 ล้านบาทมีกรรมการบริษัท5คนประกอบด้วยนายลูชูเหลียงนายสมบูรณ์วสินชัชวาลนายบรูโน่โลเปสนายโจนาธานเอาเล่นคิงและนายโคสิตสุขสิงห์นะครับโดยบริษัทแม่อยู่ที่สิงคโปร์นั่นเอง

ครับนี่ก็เป็นข้อมูลของบริษัทที่เป็นเจ้าของ Data Center 2แห่งทั้งที่พระราม9และที่รามคำแหงนะครับซึ่งพบว่าบริษัทแม่เนี่ยมาจากประเทศอังกฤษแล้วก็สิงคโปร์นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับข้อมูลที่น่าตกใจจากการออกมาเปิดเผยของกรมธุรกิจพลังงานพบว่าโครงการแห่งนี้นะครับเป็นกลุ่มทุนจากต่างประเทศทางฝั่งตะวันออกร่วมกับทุนไทยนะครับโครงการดังกล่าวนะครับได้มีการแอบติดตั้งถังและจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับปั่นไฟฉุกเฉินปริมาณสูงถึง 200,000 ลิตรนะครับโดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายนั่นเองครับแน่นอนพอมีการแอบติดตั้งมีการปั่นไฟจากน้ำมันดีเซลใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้มีกลิ่นเหม็นลอยโชยมาตามลมซึ่งชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเนี่ยทนทุกข์ทรมานมาประมาณ2เดือนแล้วนั่นเองครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางกระทรวงพลังงานก็มีนโยบายชัดเจนร่วมกับกรุงเทพมหานครที่จะไม่อนุญาตให้มีการขอจัดตั้งสถานที่เก็บน้ำมันเพื่อสำรองไว้เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับ Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับขณะที่ความคิดเห็นจากนักวิชาการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์นุชหมอนอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราก็เปรียบเสมือนประตูที่เปิดกว้างรับอุตสาหกรรม Data Center ซะเหลือเกินครับโดยยังที่ไม่มีมาตรการกำหนดเงื่อนไขว่านักลงทุนต้องผ่านอะไรบ้างจึงจะเข้ามาได้ต่างจากหลายประเทศนะครับที่เขาเนี่ยเริ่มมีมาตรการชะลอการไหลเข้าของอุตสาหกรรมนี้แล้วนะครับโดยเฉพาะในแถบอาเซียนแหล่งลงทุนของ Data Center ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียประเทศเหล่านี้เริ่มเบรกการไหลเข้ามาของอุตสาหกรรม Data Center แล้วนั่นเองครับแต่ว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศเดียวที่ยังไม่มีกรอบเรื่องของ Data Center สีเขียวหรือว่าความยั่งยืนออกมาอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับดังนั้นแล้วนะครับคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Centerก็ควรต้องเร่งประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อวางกรอบนโยบายให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผลักดันให้เกิดการปรับกฎระเบียบให้สามารถส่งเสริมและกำกับควบคุมได้อย่างเหมาะสมนะครับเนื่องจากแม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยของเราจะมีกฎหมายหลายส่วนที่เกี่ยวข้องแต่มันยังไม่มีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องของ Data Center ตามที่อาจารย์ชัดชาติบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือกฎหมายมันยังมีช่องโหว่อยู่นั่นเองครับหรือถ้าเป็นไปได้นะครับคุณผู้ฟังอีกแนวทางนึงก็คืออาจจะต้องมีการพิจารณาผลักดันออกกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะอย่างเช่นอาจจะใช้ชื่อว่าเป็นพรบ. Data Center มันจะได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความกระจัดกระจายของกฎหมายที่สำคัญยังจะเป็นการประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าประเทศไทยของเรามีเป้าหมายในเรื่องของ Data Center ยังไงบ้างและทำให้นักลงทุนรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับและต้นทุนที่จะต้องเสียนั่นเองครับนอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์จากคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่นะครับอาจารย์บอกว่าควรเดินหน้าจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเพราะว่าในปัจจุบันยังคงขาดหลักฐานทางวิชาการที่จะคาดการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นแหล่งที่ตั้งทั้งหมดของ Data Center ความต้องการในการใช้น้ำและไฟฟ้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและที่สำคัญนะครับผู้ฟังเพื่อที่จะทำให้เกิดการจ้างงานในประเทศไทยจ้างคนไทยเข้ามาทำงานนี่นะครับก็ต้องรู้ข้อมูลว่าผู้ผลิตในประเทศรายไหนสามารถที่จะผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรม Data Center ได้นะครับเพื่อนำไปสู่การกำหนดสัดส่วนอย่างชัดเจนว่าการจะลงทุนมาตั้ง Data Center ในไทยจะต้องมีการใช้วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับและข้อมูลนี้ก็ต้องเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการของไทยเข้าสู่ Supply Chain เพื่อให้การเปิดรับ Data Center ในครั้งนี้นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศระยะยาวหลังจากนี้ต่อไปด้วยครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เข้ามาลงทุนใช้การก่อสร้างใช้รูปแบบการนำเข้าเทคโนโลยีหรือเอาอุปกรณ์ที่มันประกอบสำเร็จรูปเข้ามาเลยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดผลแค่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหา

0: หาริมทรัพย์ระยะสั้นเท่านั้นครับแน่นอนว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปผลประโยชน์ต่างๆเกิดกับเศรษฐกิจไทยมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยนั่นเองครับนักวิชาการธรรมศาสตร์กล่าวนะครับว่าประเทศไทยของเราควรคำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพราะหลังจากการก่อสร้างเสร็จแล้วและ Data Center เริ่มดำเนินการผลต่อเศรษฐกิจมันจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นการจ้างงานก็จะเน้นไปที่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วก็จ้างในปริมาณไม่มากนั่นเองครับอีกทั้งจะต้องมีการจัดหาทรัพยากรน้ำและไฟฟ้ามารองรับเพิ่มขึ้นซึ่งภาครัฐเองควรเป็นผู้ที่มองผลกระทบเหล่านี้เอาไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ที่สำคัญหลังจากนี้ภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมก็ควรที่จะต้องมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อจะช่วยให้ทิศทางต่างๆมีความชัดเจนเร็วขึ้นสำหรับ Data Center นั่นเองครับและนี่ก็คือมุมมองและข้อเสนอแนะนะครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์นุชหมอนอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับส่วนข้อมูลจากกสทช.นะครับสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าณปัจจุบันนี้ยังไม่มีกฎหมายฉบับใดกำกับกิจการ Data Center โดยตรงแบบเบ็ดเสร็จนะครับอำนาจและหน้าที่มันก็เลยกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานตั้งแต่การก่อสร้างและก็การใช้ไฟฟ้าการประกอบกิจการโรงงานการลงทุนไปจนถึงระบบสื่อสารและก็การรับส่งข้อมูลด้วยนะครับโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE แม้มีภารกิจเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและข้อมูลนี้นะครับแต่ก็ยังไม่มีกฎหมายที่ให้อำนาจในการกำกับ Data Center ทั้งหมดโดยตรงนั่นเองครับขณะที่กสทช.นะครับมีอำนาจออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในส่วนที่เข้าข่ายกิจการโทรคมนาคมโดยข้อมูลณวันที่27กรกฎาคมนะครับมีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้ว26รายส่วนบางรายยังอยู่ระหว่างรอลงนามใบอนุญาตหรือการตรวจสอบเอกสารอยู่นั่นเองครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับจำนวนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากทางกสทช.อย่างที่บอกประมาณ26รายนี้นี่นะครับมันไม่สามารถใช้สะท้อนจำนวน Data Center ทั้งหมดในประเทศได้เนื่องจากใบอนุญาตครอบคลุมเฉพาะส่วนที่อยู่ภายใต้อำนาจกำกับด้านโทรคมนาคมอย่างที่บอกนั่นเองครับอีกประเด็นที่ต้องตรวจสอบแหล่งข่าวจากกสทช.บอกว่าก็คือการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับระบบไฟฟ้าสำรองนี้นะครับหากมีปริมาณเข้าข่ายตามกฎหมายผู้ประกอบการก็ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องแหล่งข่าวจากกสทช.ระบุนะครับว่าคือถ้าพูดถึง Data Center มันก็ถือว่าเป็นการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานพลังงานน้ำผังเมืองความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและระบบสื่อสารแน่นอนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องมีการประชุมแล้วก็วางแผนร่วมกันนะครับโดยคณะกรรมการกสทช.เองเนี่ยก็เตรียมหารือกรอบกำกับดูแลร่วมกันภายในช่วงสัปดาห์นี้เพิ่มเติมอีกด้วยนั่นเองครับอย่างน้อยๆก็ถือว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเราได้เห็นแต่ละภาคส่วนแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงานกรุงเทพมหานครกสทช.นักวิชาการโยธาธิการผังเมืองแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานนี่นะครับตอนนี้ก็เริ่มขยับในการที่จะมาดูรายละเอียดเรื่องของ Data Center มากขึ้นนั่นเองครับผมเชื่อว่าทิศทางหลังจากนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบที่มันอาจจะส่งผลต่อชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนั่นเองครับและอีกมุมนึงนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกทุกวันนี้ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีเอ่ยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของ Data หรือข้อมูลก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและก็เชื่อว่าน่าจะมีความจำเป็นแต่ว่าอย่างไรก็ตามทุกองคาพยพนะครับก็จะต้องเดินหน้าร่วมกันหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าพาคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันต่อกับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองครับ
1: ถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังในอดีตที่แสนไพเราะ

0: ผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
1: ยามเช้านี่ก็เฝ้า
0: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่องที่2ของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองกลับมาในช่วงนี้ยังคงอยู่กับผมอั้นนันทวัฒน์รับหน้าที่ดำเนินรายการต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในวันอาทิตย์นี้6กันยายนบรรดาแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเขาจะมีการรับประทานอาหารร่วมกันหรือว่าดินเนอร์นี่นะครับเรื่องนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์นะครับถึงกรณีที่นายกอนุทินจะมีการเปิดบ้านพักส่วนตัวนัดแกนนำพรรคร่วมดินเนอร์กันนี่นะครับในวันที่6กันยายนนี้ผู้สื่อข่าวสอบถามนะครับว่าในวันดังกล่าวเนี่ยจะมีการหารือเรื่องการปรับครม.หรือไม่เบื้องต้นคุณหนิมจุลพันธ์บอกว่าไม่มีอย่างแน่นอนนะครับเราเป็นรัฐบาลร่วมกันรัฐบาลเดียวกันทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนส่วนเรื่องที่สื่อและสังคมเป็นห่วงเรื่องของเสถียรภาพภายในรัฐบาลนั้นยืนยันนะครับว่าไม่มีอย่างแน่นอนเพราะเราพูดคุยกันตลอดอย่างการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาก็ทำงานและประชุมร่วมกันการทำงานของเรามีการสอดประสานกันที่ดีนั่นเองครับส่วนนัดกินข้าวก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้นั่งพูดคุยหารือกันในบรรยากาศที่รีแลกซ์หรือว่าผ่อนคลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่การประชุมเพียงหน้างานเท่านั้นหรืออย่างรัฐมนตรีช่วยบางคนอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสไปพูดคุยกับนายกมากนักก็จะได้ไปเล่าเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะหน้างานนี่นะครับว่ามีอะไรที่ติดขัดไหมหรือขับเคลื่อนอะไรอยู่เพื่อให้สามารถเดินหน้าได้อย่างราบรื่นมากเนี่ยได้มีการเชิญฝ่ายสภาด้วยเพราะการเป็นรัฐบาลไม่ได้กำหนดเฉพาะในส่วนของครม.แต่ยังมีการทำงานในสภาก็จะได้มีการพูดคุยถึงประเด็นปัญหาและข้อหารือต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อให้การทำงานราบรื่นกว่าเดิมนั่นเองครับทีนี้เมื่อถามว่าสาเหตุที่เชิญฝ่ายสภามาร่วมรับประทานอาหารด้วยเพื่อเป็นการเตรียมรับศึกซักฟอกหรือไม่เรื่องนี้คุณจุลพันธ์ตอบนะครับว่าไม่ได้เตรียมอย่างตนก็ไม่ได้เตรียมอะไรขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านที่จะมีการซักถามข้อสงสัยซึ่งฝั่งรัฐบาลเราก็ยินดีที่จะตอบอยู่แล้วส่วนสาเหตุที่ต้องเชิญฝ่ายสภาไปด้วยนั้นเพราะว่าการทำงานในส่วนของรัฐบาลสภาก็ต้องขับเคลื่อนเพราะกฎหมายต้องส่งเข้าสภานั่นเองครับนักข่าวถามว่าประเด็นหัวสว.อาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกตรงนี้เนี่ยจะมีการวางบทบาทของพรรคเพื่อไทยยังไงบ้างในฐานะที่เคยผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้ในสมัยที่เป็นแกนนำรัฐบาลอยู่เหมือนกันแต่วันนี้เพื่อไทยมาร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยประเด็นนี้คุณจุลพันธ์ตอบนะครับว่าในฐานะรัฐมนตรีก็เป็นบทบาทหนึ่งในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับและตนก็มีสถานะเป็นส.ส.ด้วยซึ่งส.ส.ก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบและกำกับการทำงานของรัฐดังนั้นการรับฟังข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญและจึงมาตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรมีข้อมูลใหม่หรือไม่มีอะไรดังนั้นการรับฟังข้อมูลจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการตามขั้นตอนของระบอบประชาธิปไตยครับแต่ก็ดู

เหมือนว่าคุณจุลพันธ์ก็จะตอบแบบกว้างๆ play safe ทำนองนี้นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าณปัจจุบันนี้ก็อยู่ในฐานะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนั่นเองครับส่วนผลจะเป็นอย่างไรหากออกมาเป็นคุณแล้วจะออกมาบอกว่าเห็นด้วยแต่ถ้าไม่เป็นคุณแล้วก็ออกมาบอกว่าไม่ถูกต้องถ้าเราพูดแบบนี้บ้านเมืองมันเดินต่อไม่ได้ดังนั้นนะครับเราก็ต้องยึดมั่นในกรอบและกระบวนการผลออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องน้อมรับและเดินหน้ากันต่อไปนั่นเองครับทีนี้เมื่อถามว่าการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจะส่งผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของพี่น้องประชาชนไหมเนื่องจากถูกมองว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะมีข้อมูลเรื่องหัวสวในระดับหนึ่งคุณจุลพันธ์ตอบว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีข้อมูลอะไรเป็นพิเศษนะพรรคเพื่อไทยดำเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบซึ่งขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยมันผ่านไปแล้วและข้อมูลทั้งหมดก็อยู่ในกระบวนการของหน่วยงานที่ตรวจสอบทั้งหมดไม่ได้มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมหรือมีข้อมูลลับที่ยังไม่ได้เปิดเผยเพราะว่าทุกอย่างก็ส่งไปหมดแล้วแน่นอนว่าหลังจากนี้ต้องปล่อยให้กระบวนการมันเดินหน้าต่อนั่นเองครับส่วนที่มีเสียงเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยยกมือไม่ไว้วางใจหากรัฐบาลถูกซักฟอกในเรื่องนี้นะครับเบื้องต้นคุณจุลพันธ์ตอบว่าใครเรียกร้องอะไรเราก็รับฟังทุกฝ่ายแต่ยังไม่มีคนมาพูดกับตนในประเด็นนี้นั่นเองครับทีนี้เมื่อถามว่าการลงมติของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะต้องยึดมติพรรคหรือให้เป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนคุณจุลพันธ์ตอบว่ายังไม่มีการกำหนดแต่คิดว่าไม่น่ามีอะไรเพราะว่าในพรรคก็มีการพูดคุยกันแล้วก็อยู่ในหลักการของพรรคคงไม่มีเสียงแตกเราทำงานกันเป็นทีมอยู่ในเส้นเดียวกันเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยมีการพูดคุยเรื่องการปรับครม.ในส่วนของพรรคเพื่อไทยไหมคุณจุลพันธ์ตอบว่ายังไม่มีครับเพราะหากติดตามการทำงานของรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยตนเองเชื่อมั่นว่าแต่ละท่านเนี่ยพยายามทำงานกันอย่างเต็มที่และสามารถที่จะส่งมอบนโยบายให้กับประชาชนมองว่ารัฐมนตรีของพรรคทำงานอยู่ในเกณฑ์บรรลุเป้าหมายดีซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในช่วงต้นของการเดินหน้าบริหารประเทศเพราะเป็นรัฐบาลมายังไม่ถึงครึ่งปีนี้นะครับก็ต้องให้เวลาในการพิสูจน์ตนเองและก็ผลงานว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ประชาชนได้หรือไม่นั่นเองครับนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับส่วนคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าฝั่งของรัฐบาลยินดีหากฝ่ายค้านจะเสนอยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะถือว่าเป็นอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านนั่นเองครับและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบซักถามหรือว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามกระบวนการของกฎหมายและรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้ขัดข้องและยินดีให้ฝ่ายค้านตรวจสอบอย่างเต็มที่ด้วยส่วนกรอบเวลาการอภิปรายขณะนี้ยังไม่ทราบความชัดเจนว่าจะเป็นช่วงใดแต่รัฐบาลยังยืนยันนะครับว่ามีความพร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่และพร้อมตอบข้อซักถามรวมไปถึงข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านจะหยิบยกขึ้นมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยครับผู้สื่อข่าวสอบถามนะครับว่าจะมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษหรือไม่คุณภราดรตอบนะครับว่าก็ต้องรอดูยัตติที่ฝ่ายค้านจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนนะครับเมื่อมีการยื่นยัตติแล้วจึงจะทราบว่าประเด็นที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายเป็นเรื่องไหนแต่รัฐบาลก็มั่นใจนะครับว่าจะสามารถชี้แจงได้ครบทุกประเด็นและที่ผ่านมารัฐบาลก็เชื่อว่าไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือกระทำการที่เข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบนั่นเองครับส่วนการที่ฝ่ายค้านโอ้โหตั้งธงเอาไว้สูงเลยนะครับตั้งธงที่จะล้มรัฐบาลให้ได้เรื่องนี้คุณภราดรตอบว่าเรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับข้อมูลและหลักฐานรวมถึงการชี้แจงของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายหากฝ่ายค้านมีหลักฐานชัดเจนและรัฐมนตรีไม่สามารถชี้แจงได้ส.ส.ก็จะเป็นผู้ตัดสินใจทางการเมืองโดยที่ผ่านมาการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งทั้งสองฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ก็จะตัดสินใจบนพื้นฐาน

0: ของข้อมูลจากทั้ง2ฝ่ายนั่นเองครับแน่นอนว่าฝ่ายค้านเนี่ยน่าจะเน้นอภิปรายมาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะประเด็นคดีหัวสวเรื่องนี้คุณภราดรตอบว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสวและหัวหน้าพรรคก็ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกพรรคทุกคนนะครับขอให้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวนี้เพราะว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายนะครับซึ่งทางพรรคได้มีการยืนยันเรื่องนี้เป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงที่มีการรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งสว.และได้ออกหนังสือถึงสมาชิกทุกคนไปแล้วห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดนะครับส่วนหากฝ่ายค้านจะนำประเด็นเรื่องของคดีหัวสว.มาเป็นหนึ่งในยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจจะถือว่าเป็นยัตติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ประเด็นนี้คุณภราดรตอบว่าก็ต้องรอดูว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะยื่นยัตติในรูปแบบไหนนะครับและมีรายละเอียดเป็นอย่างไรซึ่งรัฐบาลพร้อมตอบข้อกล่าวหาตามกระบวนการอย่างแน่นอนนั่นเองครับส่วนในวันที่14กันยายนนะครับทางกกต.เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกากรณีเกี่ยวข้องกับผู้สมัครสว229คนซึ่งมีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีหลายคนอยู่ในรายชื่อคุณภราดรย้ำนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่เคยเข้าไปแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแต่หากกกต.มีคำวินิจฉัยหรือว่ามีแนวทางดำเนินการอย่างไรทางพรรคก็พร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมครับและไม่จำเป็นต้องไปต่อสู้กันนอกเหนือกระบวนการของศาลนะครับเพราะมั่นใจว่าสิ่งที่พรรคได้มีการหารือแล้วก็มีการออกเป็นหนังสือแจ้งสมาชิกนั้นมีความชัดเจนว่าพรรคแล้วก็สมาชิกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.และการกระทำที่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญนั่นเองครับส่วนกรณีที่คุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎรออกมาบอกว่าหากที่ผ่านมาเคยเสนอชื่อคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีก็สามารถเสนอให้ลงจากตำแหน่งนายกได้เช่นเดียวกันคล้ายๆว่าเป็นผู้สร้างได้ก็สามารถเป็นผู้ทำลายได้นี่นะครับคุณภราดรตอบเพียงสั้นๆว่าขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเสียงของคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยกันครับ
1: ทางฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยก็ยินดีหากฝ่ายค้านจะเสนอญัตติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมว่าก็เป็นสิทธิ์โดยชอบแล้วก็เป็นอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านซึ่งตามปกติเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธของทางฝ่ายค้านในการที่จะซักฟอกหรือสอบถามหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอยู่แล้วเมื่อมันเป็นกระบวนการตามกฎหมายเป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ไม่ได้ขัดข้องใดๆเพราะเราก็ทราบดีว่าเป็นกระบวนการอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยินดีให้ทางฝ่ายค้านได้มีการตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องเวลาวันนี้ที่เท่าที่ผมได้ติดตามข่าวเนี่ยก็ยังไม่ทราบความแน่ชัดว่าจะเป็นช่วงเดือนไหนอย่างไรนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันว่าพวกเราพร้อมในการที่จะให้ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะตอบข้อซักถามหรือตอบข้อกล่าวหาที่ทางฝ่ายค้านพยายามที่จะหยิบยกขึ้นมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่จะถึงนะครับเราพร้อมไม่ได้เก่งข้อสอบครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่ายติของทางฝ่ายค้านเนี่ยจะยื่นต่อท่านประธานสภาเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะรู้ว่าโจทย์คืออะไรนะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถชี้แจงได้ในทุกประเด็น
0: ขณะที่คุณไอติมภริศวัชระศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งมีทั้งหมด6พรรคก็มีความเห็นตรงกันนะครับในการที่จะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทั่วไปตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญนั่นเองครับเบื้องต้นล็อกเป้า2รายชื่อแน่ๆมีใครบ้างนั่นก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับอีกคนหนึ่งที่ฝ

0: ฝ่ายค้านล็อกเป้านั่นก็คือคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นั่นเองครับและในตอนนี้นะครับก็ยังเปิดทางให้แต่ละพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอรายชื่อเข้ามาเพิ่มเติมได้นั่นเองครับหลังจากนี้ก็จะมีการตั้งคณะทำงานมีคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นแกนหลักร่วมกับตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกๆพรรคนะครับเพื่อที่จะรวบรวมรายชื่อและจัดทำยัตติให้แล้วเสร็จเตรียมยื่นโดยเร็วคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้นั่นเองครับส่วนเป้าหมายของการอภิปรายคุณไอติมกล่าวย้ำนะครับว่าไม่ใช่เพียงการนับคะแนนเสียงในสภาแต่คือการนำเสนอข้อเท็จจริงให้กับสังคมเห็นปัญหาของรัฐบาลชุดนี้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเมื่ออำนาจกลับคืนสู่มือประชาชนอีกครั้งพูดง่ายๆเป็นข้อมูลแล้วก็เก็บเอาไว้เมื่อมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วก็ง่ายมากขึ้นนะครับพร้อมกับขอฝากถึงนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าพร้อมจะตอบทุกคำถามซึ่งก็หวังว่านายกอนุทินแล้วก็พรรคภูมิใจไทยจะไม่พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่ให้พูดเรื่องคดีหัวสวและการโกงสอบท้องถิ่นนะครับเพื่อพยายามที่จะปิดกั้นการตรวจสอบในเรื่องนี้นั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเสียงการสัมภาษณ์นะครับจากคุณไอติมภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนกันครับ
1: ก็ประชุมกันแล้วนะครับคิดว่าให้ข้อมูลได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ปิดบังอะไรนะครับก็เกณฑ์การประชุมร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับซึ่งสมัยประชุมนี้เนี่ยพรรคร่วมฝ่ายค้านที่อยู่ในวิปฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นมาจาก5พรรคเป็น6พรรคนะครับก็จะประกอบไปด้วยพรรคประชาชนพรรคกล้าธรรมพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยพรรคดีพรรคเสรีรวมไทยแล้วก็สมัยประชุมนี้มีการเชิญพรรคไทยรวมพลังมาร่วมในที่ประชุมวิปฝ่ายค้านด้วยนะครับเมื่อวานก็เป็นการประชุมร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้าน6พรรคซึ่งก็มีความเห็นตรงกันครับว่าเราจะเดินหน้าในการยื่นอภิปรายไม่วางใจนะครับก็เป็นการยื่นยัตติตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญก็คือการอภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจนะครับก็เห็นตรงกันนะครับแล้วก็ในเชิงกรอบเวลาเราก็เห็นว่าจะดำเนินการโดยเร็วนะครับเมื่อวานก็มีการเริ่มการพูดคุยว่าจะครอบคลุมถึงใครบ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นการบ้านให้แต่ละพรรคเนี่ยไปรวบรวมรายชื่อมาแต่ว่าสองรายชื่อที่อยู่แน่นอนก็คือคุณอนุทินกับคุณชัยชนกนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้มีการตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหลังจากนี้เนี่ยก็มีการตั้งคณะทำงานนะครับซึ่งหัวเรือหลักจะเป็นคุณรังสิมันต์โรมนะครับที่จะทำงานร่วมกับตัวแทนของพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคเพื่อรวบรวมรายชื่อแล้วก็มีการจัดทำยัตติให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเพื่อเตรียมยื่นโดยเร็วนะครับ
2: แต่ผมก็ฝากไว้นิดนึงว่าผมเห็นในมุมนึงเห็นนายกก็บอกว่าพร้อมจะตอบทุกคำถามแต่ผมก็หวังว่านายกหรือว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ได้มีการพยายามหาช่องทางให้ประธานสภาเนี่ยไปวินิจฉัยไม่ให้สามารถพูดถึงเรื่องการโกงสวหรือว่าการโกงสอบท้องถิ่นได้นะครับหวังว่าจะไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นในการพยายามจะปิดกั้นการตรวจสอบ
0: คำถามเดียวกันที่นักข่าวได้สอบถามคุณไอติมนี่นะครับก็คือกรณีที่คุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยบอกว่าพรรคประชาชนทำให้คุณอนุทินเป็นนายกได้ก็สามารถเอาลงจากตำแหน่งได้คุณภริศตอบว่าเราทำเต็มที่ในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านซึ่งเราประกาศชัดเจนนะครับว่ายิ่งเราเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ในประเทศต่อไปก็จะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเราย้ำว่าเราทำเต็มที่ในการตรวจสอบรัฐบาลและหวังถึงการเลือกตั้งครั้งถัดไปไม่ว่าจะเร็วหรือช้าหากเราทำหน้าที่ของเราได้ดีประชาชนเห็นพ้องกับเราว่าการมีพรรคอื่นมาเป็นแกนนำรัฐบาลน่าจะทำให้ประเทศดีขึ้นได้ก็จะเป็นวิธีที่ทำให้สามารถล้มรัฐบาลได้ด้วยเสียงของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเราคงไปคาดเดามติของส.ส.ไม่ได้แต่ว่าเราเข้าใจเสียงในสภาดีนะครับว่าในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแน่นอนว่ารัฐบาลเนี่ยยังมีเสียงข้างมากแต่ว่าเป้าหมายของการอภิปรายตนคิดว่าไม่ใช่แค่การมานับคะแนนของการลงมติแต่ว่าคือการนำเสนอความจริงให้กับสังคมได้เห็นถึงปัญหาของรัฐบาลชุดนี้นั่นเองครับและความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านอีกท่านหนึ่งนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านยืนยันนะครับว่าพรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายทั่วไปก่อนจากนั้นจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคาดว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีการพูดคุยแนวทางให้ชัดเจนมากขึ้นโดยการอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะเกิดขึ้นช่วงเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนนะครับรวมถึงยังมีเดือนธันวาคมอีกประมาณครึ่งเดือนด้วยพร้อมกับยืนยันนะครับว่าแม้รัฐบาลบริหารประเทศเพียง 4-5 เดือนแต่ยังคงมีปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าซึ่งนายกไม่เคยพูดแต่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องของ Data Center ที่อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนปัญหาเชิงสังคมและความมั่นคงและปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินด้วยครับคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็บอกว่ามีการพูดคุยกันนอกรอบกันบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้พูดคุยอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับแนวทางการอภิปรายแต่ว่าจะมีการอภิปรายทั้ง2แบบนั่นเองครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับทั้งในฝั่งของรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ฝั่งของพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน่าจะต้องรอติดตามหลังจากนี้กันต่อไปสรุปแล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเกิดขึ้นช่วงเวลาไหนและประเด็นที่จะใช้ในการอภิปรายจะมีเรื่องไหนบ้างเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปนั่นเองครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับคุณผู้ฟังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องในคดีที่กกต.ซึ่งเป็นผู้ร้องได้ยื่นคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปีพุทธศักราช2561มาตรา54เพื่อมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายก้องเกียรติเกตสมบัติซึ่งเป็นผู้ถูกร้องนะครับเนื่องจากตัวของนายก้องเกียรติเนี่ยสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีการปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงว่าผู้ถูกร้องเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335วรรคที่1ครับกรณีดังกล่าวนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พุทธศักราช2561มาตรา54และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา7วงเล็บ13นะครับกรณีดังกล่าวนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้วก็แจ้งให้ผู้ร้องเนี่ยทราบและให้ผู้ถูกร้องก็คือนายก้องเกียรติยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน15วันนะครับนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา54นั่นเองครับผมทิ้งท้ายรายการของเราในวันนี้นะครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่ามันมีกระแสข่าวออกมาว่านายกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลนะครับเรื่องนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์กรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่ามียุทธศาสตร์เป็นอย่างไรนายกตอบว่าเป็นการสับเปลี่ยนภารกิจนะครับโดยจะให้คุณรัชดาธนาดิเรกซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยน่าจะไปรับผิดชอบเรื่องของภารกิจเรื่องสตรีในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งคุณรัชดาทำเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับส่วนโฆษกรัฐบาลคนใหม่ก็น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือว่าหมอเอกซึ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส.ส.มาก่อนแล้วก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงสัปดาห์หน้าพอนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.ใช่ไหมครับก็น่าจะมีการพิจารณาแล้วก็เคาะอย่างเป็นทางการกันต่อไปนั่นเองครับทีนี้มาถามว่าโฆษกคนใหม่เคยอยู่พรรคก้าวไกลมาก่อนนายกอนุทินตอบทันทีนะครับว่าปัจจุบันนี้อยู่พรรคภูมิใจไทย แล้วก็เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยมานานแล้วด้วยครับเอาคร่าวๆก่อนละกันนะครับคุณผู้ฟังสำหรับรายละเอียดในการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลบุคคลที่จะพ้นจากตำแหน่งก็คือคุณรัชดาธนาดิเรกโดยจะโยกย้ายไปช่วยงานด้านอื่นนะครับอย่างเช่นเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดูแลงานด้านสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่บอกกันไปนะครับและบุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็คือหมอเอกนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษอดีตส.ส.เชียงรายซึ่งปัจจุบันทำงานเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนั่นเองครับเหตุผลในการปรับเปลี่ยนเป็นเพราะว่าจะเน้นการทำงานและเน้นเนื้องานของรัฐบาลให้เข้ากับภารกิจและบุคลิกของแต่ละคนมากขึ้นนั่นเองครับและท่ามกลางกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมปรับเปลี่ยนโฆษกรัฐบาลนี่นะครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งมีการประชุมครม.สัญจรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าตัวก็คือคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังคงยิ้มแย้มอยู่นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ได้มีการนำรองโฆษกทั้ง3คนก็ประกอบไปด้วยคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรร่วมถ่ายภาพซึ่งคุณรัชดายังคงมีสีหน้ายิ้มแย้มอยู่นั่นเองครับขณะที่อีกหนึ่งบุคคลนะครับก็คือหมอเอกนักข่าวได้มีการสอบถามนะครับว่าในการประชุมครม.สัญจรที่ภาคใต้วันนี้เนี่ยคุณหมอเอกภพมาดูงานหรือไม่คุณหมอเอกภพตอบนะครับว่าตนติดตามคุณภราดรปริศนานันทกุลเพราะว่าตนเองเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแน่นอนนะครับก็เป็นภารกิจที่จะต้องติดตามคุณภราดร นั่นเองครับทีนี้เมื่อถามว่ารู้สึกยังไงบ้างคุณหมอเอกภพตอบนะครับว่าตนก็ทำงานกับคุณภราดร อยู่เมื่อถามว่าจะสามารถช่วยแก้วิกฤตด้านการสื่อสารของรัฐบาลได้อย่างไรบ้างนายแพทย์เอกภพตอบนะครับว่าก็ช่วยงานเต็มที่และเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลให้มาเป็นนายแพทย์เอกภพนั้นเจ้าตัวรีบปฏิเสธนะครับบอกว่ายังต้องรอที่ประชุมครม.ก่อนนั่นเองครับก็ถือว่ามีความชัดเจนพอสมควรนะครับเพราะว่านายกอนุทินเองก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ก็คาดการณ์ว่าคงจะมีการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลอย่างแน่นอนแต่ก็อย่างที่บอกนะครับน่าจะต้องรอติดตามในการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันอังคารหน้านั่นเองครับและเมื่อผ่านการพิจารณาก็คงจะมีการเคาะออกมาอย่างเป็นทางการนั่นเองครับและนี่ก็คือประเด็นทั้งหมดที่น่าสนใจในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองของเราในวันนี้นะครับวันศุกร์หน้ากลับมาติดตามกันได้ใหม่เวลาเดียวกันนี้ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสสามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีครับรวมถึงที่เว็บไซต์ของเรา curadio.jula.ac.th นั่นเองครับศุกร์หน้า11กันยายนกลับมาติดตามรายการของเรากันได้อีกครั้งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรายการของเราขอบคุณคุณวิรัตแววอารามเทคนิคดูแลรายการส่วนวันนี้ผมอั้นนันทวัฒน์ต้องขอลาทุกท่านกันไปก่อนจะเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์

0: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีความห่วงใยและมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะท้องทะเลไทยที่นับวันสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ต่างถูกทำลายจนเริ่มมีปริมาณลดลงซึ่งหากปล่อยไว้ในระบบนิเวศที่เกื้อหนุนวงจรชีวิตซึ่งกันและกันจะถูกทำลายจึงเป็นที่มาของโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติที่สำคัญหลายโครงการและจุดประกายให้มีการสานต่อจนถึงปัจจุบันหนึ่งในนั้นคือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่เกาะมันในจังหวัดระยองย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2518สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์คือพื้นที่เกาะมันในเกาะกลางทะเลอ่าวไทยในอำเภอแกลงจังหวัดระยองให้กรมประมงดำเนินโครงการตามพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ประมาณ137ไร่ชายฝั่งมีระยะทางยาว 1,200 เมตรกว้าง550เมตรเพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทยพระมหากรุณาธิคุณครั้งนั้นไม่เพียงเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของสัตว์ทะเลหากยังสะท้อนพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยความรักต่อธรรมชาติและแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงด้วยจากข้อมูลที่ถูกบันทึกโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหนังสือใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ12สิงหาคมพุทธศักราช2535ระบุว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องทะเลไทยที่เป็นบ้านของสัตว์ทะเลนานาชนิดพระองค์ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลที่กำลังลดจำนวนลงอันอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมจึงได้ส่งริเริ่มและพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นหลายโครงการหนึ่งในนั้นคือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่ตั้งอยู่ณเกาะมันในจังหวัดระยองจึงกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยในเวลานั้นเต่าทะเลในหน้าน้ำไทยมีจำนวนลดลงอย่างน่าห่วงทั้งการล่าการทำประมงและการทำลายแหล่งวางไข่พระองค์จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโครงการว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลพร้อมทั้งพระราชทานเต่าทะเลสำหรับเพาะพันธุ์และลูกเต่าทะเลรวม100ตัวเพื่อปล่อยคืนสู่ท้องทะเลอ่าวไทยณเกาะมันในเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูประชากรเต่าทะเลในประเทศไทยอย่างเป็นระบบภายใต้โครงการดังกล่าวของพระองค์ท่านกรมประมงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523โดยรับลูกเต่าทะเลจากกองทัพเรือเกาะครามจังหวัดชลบุรีมาทำการเพาะเลี้ยงและอนุบาลจนเติบโตแข็งแรงก่อนจะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลไทยจากสถิติในช่วงแรกมีการปล่อยลูกเต่าทะเลจำนวน822ตัวและได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสามารถเพาะและปล่อยลูกเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาตินับพันตัวในแต่ละปีโดยเฉพาะพันเต่าตนุและเต่ากระซึ่งเป็นพันพื้นถิ่นของอ่าวไทยปัจจุบันมีแม่เต่าทะเลกลับมาวางไข่บริเวณชายหาดเกาะมันในเพิ่มมากขึ้นทุกปีลูกเต่าทะเลจำนวนมากได้ถูกฟักและเลี้ยงดูอย่างปลอดภัยก่อนจะถูกปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลซึ่งช่วยให้ระบบนิเวศทางทะเลฟื้นความสมดุลและอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีสำนักนายกเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ที่จองบัตรคอนเสิร์ตหลังมีการเลื่อนจัดแสดงเนื่องจากพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวสุดตัวนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าในช่วงคืนวันที่2กันยายนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP สุดตัวระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตที่ Impact Arena เมืองทองธานีผู้จัดจึงยุติการแสดงและเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายนเวลา 18:00 นทันทีที่ได้รับรายงานในช่วงเช้าวันนี้ตนได้สั่งการให้สคบ.เร่งประสานกับบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดผู้จัดงานและบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์จำกัดผู้จำหน่ายบัตรนำผลกระทบและข้อเรียกร้องผู้บริโภคเข้าสู่การหา

0: หารือและในวันเดียวกันสคบได้ประชุมร่วมกับทั้งสองฝ่ายเพื่อหาทางออกและกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือบัตรโดยในส่วนของมาตรการเยียวยานั้นได้กำหนดให้ผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนที่ไม่สะดวกเข้าชมในวันที่9กันยายนสามารถขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ส่วนผู้ที่ยังต้องการชมการแสดงสามารถย้ายไปชมรอบวันที่3 5 6หรือ8กันยายนได้นอกจากนี้ทางผู้จัดยังได้แจ้งด้วยว่าได้จัดพื้นที่รับชมในห้อง VIP ให้ผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างประเทศและขอเข้าชมรอบวันที่3กันยายนจำนวน30คนส่วนคำขอบัตรยืนจำนวน8คนผู้จัดได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้วและในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีเพื่อให้สคบประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยาต่อไปพรรคฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงการเสนอญัตติ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการประชุมสภาว่าอาจเป็นการป้องกันไม่ให้อภิปรายกกต.วันนี้นางสาวภคมลหนุนอนันต์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงข่าวภายหลังเกิดเหตุการณ์วุ่นวายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าจนถึงตอนที่เข้าสู่ยติ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และในห้องประชุมมีความพยายามกล่าวหาฝ่ายค้านว่าเล่นการเมืองไม่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งระเบียบวาระเดิมจะต้องมีรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำปี2567เข้ามาก่อนแต่อยู่ๆก็มีผู้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาซึ่งประชาชนควรตัดสินใจว่าใครพยายามที่จะเล่นการเมืองมากกว่ากันขณะที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าไม่มีใครในสภาที่ไม่เห็นด้วยว่าเรื่อง3จังหวัดชายแดนใต้เป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องรีบแก้ไขปัญหาและตนขอตั้งข้อสังเกตว่านี่คือการเล่นการเมืองที่น่าเกลียดที่สุดโดยเอาความเดือดร้อนของประชาชน3จังหวัดชายแดนใต้มาบังหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่ต้องการให้ฝ่ายค้านอภิปรายรายงานของกกต.และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับนครนิวยอร์กออกมาตรการห้ามใช้ AI ในสถานศึกษาบางแห่งสถานีโทรทัศน์ CNN ของสหรัฐรายงานว่าโซรานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กได้มีคำสั่งระงับการใช้งานระบบ AI ชั่วคราวเป็นเวลา1ปีในสถานศึกษาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนเกือบ 600,000 คนคิดเป็นเกือบ2ใน3ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในเขตการศึกษาและมัมดานีเปิดเผยด้วยว่าเขตการศึกษาจะทำการยกเลิกหรือปิดการทำงานขององค์ประกอบที่เป็นระบบ AI ในโปรแกรมการศึกษาต่างๆที่เคยได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้มากกว่า38โปรแกรมเนื่องจากโปรแกรมเหล่านั้นไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยและการกำกับดูแลฉบับใหม่ที่จัดทำขึ้นนอกจากนี้นโยบายใหม่นี้ยังได้กำหนดเกณฑ์จำกัดการใช้งานหน้าจอโดยเป็นการจำกัดเวลาของนักเรียนตามระดับชั้นเรียนและมีข้อยกเว้นสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือผู้พิการรวมถึงกลุ่มนักเรียนที่กำลังเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2และทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการ Innovative Wisdom ก็มาพบกับคุณผู้ฟังอีกนะคะทุกๆวันศุกร์แล้วก็ศุกร์นี้เดือนกันยายนนะคะก็เป็นคิวของเรา2คนนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวรรณแสงสุวรรณแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตติรัตน์สุขขาค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะก็วนกลับมาคุยกับเรานะคะในเดือนนี้ทั้งเดือนเลยค่ะ
1: ก็เมื่อกี้ก็คุยกันมาว่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไรดีนะ

0: ะคะพอดีในช่วงเดือนที่ผ่านมาหลายท่านก็คงได้ยินข่าวที่บอกว่า Max Value Supermarket ของญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้จะกลายเป็น Top Deli นะคะเพราะว่าก็เรียกว่าถูกซื้อโดยกลุ่ม CRC หรือว่า Central Retail นะคะก็เลยเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะคุยเป็นภาพรวมว่าธุรกิจค้าปลีกในบ้านเราเนี่ยจริงๆเราได้ยินการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเราก็เคยคุยกันมาตั้งแต่ตอนที่เทสโก้ออกไปเป็นโลตัสที่ CP เขาเอามาดูแลตั้งแต่แมคโครเราพูดถึงกลุ่ม CP ที่ว่ามีครบวงจรนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยรวบรวมเรื่องของธุรกิจค้าปลีกในบ้านเราว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรยังไงในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะคะ
1: เขาน่าจะเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะก็จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังก็คือข่าวในกระแสช่วงนี้แล้วเราก็มาคุยกันว่าในเลนส์ของการตลาดเป็นอย่างไรบ้าง
0: ค่ะถ้ากระแสช่วงนี้ก็คือนี่ไม่พ้นเรื่องของวอลเล่ย์นะคะเพราะว่าทุกคนคุยกันเรื่องนี้ก็จะหน้าตาอิ่มเอมเปรมใจกันไป
1: มีความสุข
0: ใช่ค่ะก็คุยกันในแง่มุมของการตลาดนะคะค่ะถ้างั้นเราเริ่มเอาค้าปลีกก่อนหรือว่าเอากระแสก่อนดีคะถ้าอย่างนั้น
1: ถ้าเป็นคุยเรื่องกระแสกันสักนิดนึงก่อนก็ได้ค่ะจริงๆก็ในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเลยเราคนไทยก็มีความสุขเนาะแล้วก็นะคะถ้ายิ่งใครได้ชมแมตช์ด้วยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้โหนะคะ20ปีค่ะอาจารย์20ปีก็ต้องลองนึกภาพว่าเรารักอะไรเนี่ยมา20ปีเชียร์ทุกนัดนะคะแล้วก็มีความอารมณ์ทั้งแบบบางทีเราก็ดีใจร้องไห้ไปกับเขาแต่ว่าก็ยังไม่ถึงจุดสูงสุดสักทีนะคะก็เป็นเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะจนกระทั่งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทีมที่คนไทยทั้งประเทศก็เรียกว่าทีมสาวไทยเนี่ยแหละเพิ่งเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะคะด้วยการคว้าแชมป์เอเชีย2026นะคะสมัยที่4ที่เมืองเทียนจินนะคะโดยชนะจีนเจ้าภาพไปโหมันมากๆนะ
0: คะ
1: 3ต่อ2เซตนะคะและที่สำคัญกว่าถ้วยแชมป์ก็คือแปลว่าพวกเธอได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมนะคะ2028ที่ลอสแองเจลิสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะก็อย่างที่กล่าวไปท่านอาจารย์บอกว่าวันนี้เราก็ไม่ได้มาเล่าข่าวกีฬาเฉยๆนะคะเราก็มาชวนมองว่าเหล่านี้เขาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตลาดแล้วก็การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเราย้อนไปดูภาพรวมกันสักนิดนึงนะ
0: คะ
1: วอลเลย์บอลเนี่ยก็หญิงไทยเนี่ยก็คือเป็นขวัญใจของเรามานานแล้วแหละในกว่า20ปีเลยแต่ว่าเคยไปได้ไกลสุดเนี่ยแค่อันดับ5ในรอบคัดเลือกโอลิมปิกปารีส2024แต่ก็ยังไม่ได้ผ่านเข้ารอบนะ
0: คะ
1: แต่ปีนี้กติกาคัดเลือกโอลิมปิก LA 2028เนี่ยค่ะเปลี่ยนไปจากเดิม
0: ค
1: ่ะโดยที่ FIVB นะคะกำหนดให้แชมป์ระดับทวีปนะคะในปี2026เนี่ยได้โควต้าโดยตรงทันทีหมายความว่าถ้าเกิดได้
0: ชนะ
1: ชนะแชมป์เอเชียนะคะก็เป็น
0: ไปแน่นอน
1: เป็นตั๋วเข้าโอลิมปิก LA 2028ได้เลยนะคะก็คือถ้าดูตัวเลขอันดับโลกก่อนแข่งเนี่ยจะยิ่งเห็นได้ว่าโอ้ทำไมเราถึงตื่นเต้นมากนะ
0: คะ
1: เนื่องจากว่าไทยเข้าสู่นัดชิงในฐานะทีมอันดับที่17ของโลกขณะที่จีนคือที่จีนนะคะอันดับคือเขาอันดับที่7ของโลกน
0: ะ
1: เป็นเจ้าภาพที่ครองแชมป์รายการนี้มาแล้วถึง13สมัยพูดง่ายๆคือไทยเจอทีมที่ทั้งเก่งกว่าแล้วก็เล่นในบ้านเขาด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะโอ้ถ้าใครได้ดูแมตช์เนี้ยกองเชียร์นี
0: ่กัน
1: โอ้โหกองเชียร์น
0: ี่ก็ตั้ง5แมตช์โอ้โห
1: ใช่นะ
0: คะ
1: กองเชียร์นี่ก็คือแบบว่าอ้าวเนี่ยแน่อยู่บ้านเขาอ่
0: ะ
1: นะคะก็เป็นกองเชียร์ของจีนทั้งนั้นนะ
0: คะ
1: แล้วก็ไทยก็ยังเพิ่งเอาแล้วเขาก็ยังเพิ่งเอาชนะไทยไปหมาดๆนะคะในศึกเนชั่นลีกเมื่อมิถุนาปีเดียวกันนี้เองนะคะแต่จุดเนี้ยค่ะทำให้ชัยชนะเนี้ยมีน้ำหนักมากก็คือไทยอาจจะตามหลังอยู่ 1-2 เซตในนัดชนะชิงชนะเลิศ นะคะแต่ก็กลับมาพลิกชนะรวด 3-2 เซตคว้าแชมป์เอเชียนะ
0: คะ
1: โดยโค้ชที่เรากล่าวไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยนะ
0: คะ
1: โค้ชออสเนี่ยนะคะเกียรติพงศ์วัย60ปีนะคะที่คุมทีมมายาวนานได้ปลดล็อกความฝันนะคะ20ปีที่สุดพร้อมเงินอัดฉีดจากภาครัฐกว่า 11.76 ล้านบาทนะคะแต่ว่าตัวเลขที่อยากจะชวนดูค่ะก็คือมูลค่าทางเศรษฐกิจของกีฬาชนิดนี้ในภาพใหญ
0: ่
1: ย้อนไปปีที่แล้วค่ะตอนไทยเป็นเจ้าภาพจัดวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025นะ
0: คะ
1: รัฐบาลลงทุนไปทั้งหมด 1,124 ล้านบาทนะ
0: คะ
1: แต่ผลสำรวจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่า

0: างเศรษฐกิจกลับมาส่งถึง 8,435 ล้านบาท
1: ลงทุนไปพันกว่าล้านแต่ได้กลับมา 8,000 กว่าล้าน
0: เกือบ 7.5 เท่าเลยค่ะแบ่งเป็นมูลค่าด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านการถ่ายทอดสดและโซเชียลมีเดียถึง 5,596 ล้านบาทและยอดผู้เข้าถึงคอนเทนต์รวม 1,300 ล้านคนทั่วโลกนะคะพูดง่ายๆก็คือความรักที่สะสมมานานก็ไม่ใช่แค่

0: ็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งของประเทศนะคะถ้าเราคุยกันว่าในทฤษฎีหนึ่งที่เราบอกว่าเราผูกพันไม่ได้ผูกพันกับแบรนด์เพราะแบรนด์เก่งที่สุดเนาะแต่หรือว่าชนะตลอดแต่ก็ไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าเราผูกพันที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะคะของกลุ่มก้อนเดียวกันที่มีเรื่องราวร่วมกันนะคะในทฤษฎีเรียกว่า consumer tribe นะคะวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยไม่เคยมีถ้วยมาก่อนไม่เคยไปโอลิมปิกมาก่อนอันดับโลกก็อยู่ที่17นะคะแต่ฐานแฟนคลับค่อนข้างเหนียวแน่นจนสร้างมูลค่าประชาสัมพันธ์ระดับล้านบาทอย่างที่เล่าไปตอนต้นนะคะก็คือเรื่องของการที่เราเดินทางเรามีเรื่องราวร่วมกันกับแบรนด์นะคะมันสะสมกลายเป็นเรื่องเล่าที่คนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันพอวันถึงวันที่เราพลิกชนะจีนได้จริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ชัยชนะของนักกีฬา12คนนะคะ
1: ไม่ใช่แค่แมตช์นี้ด้วยเรารู้จักทีมวอลเลย์บอลหญิงมานาน
0: ตั้งแต่สมัยก่อนด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็เราก็ลุ้นกันมาหลายๆปีที่เมื่อกี้อาจารย์บอก20ปีไงตรงนี้ที่บอกว่าเหมือนกับที่บอกว่าเป็นทริปเราเหมือนกับเป็นว่าเนี่ย
0: กุมก้อนเดียวกันพักก้อนเดียวกันนะคะเขาเลยบอกว่าไม่ใช่แค่เป็นชัยชนะของทั้งนักกีฬา12คนนะคะแต่เป็นชัยชนะของทุกคนที่เชียร์นะคะมาตลอด20ปีคือเราพูดง่ายๆเลยว่าแบรนด์ที่ทำให้คนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเนี่ยมักจะได้ความพักดีที่มั่นคงกว่าแบรนด์ที่โชว์แต่เรื่องของความสำเร็จแล้วก็มีหลายๆเคสทั่วโลกค่ะที่ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะอย่างเขาบอกว่า Liverpool FC กับคำขวัญ You will never walk alone นะคะ Liverpool รอแชมป์ลีกสูงสุดนานถึง30ปีก่อนจะได้แชมป์ในปี2020ก็ช่วงเวลารอคอยนั่นแหละที่ทำให้แฟนบอลผูกพันกับสโมสรลึกซึ้งกว่าทีมที่ชนะทุกปีนะคะร่วมกันสร้างบอลที่เงินซื้อไม่ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเราพูดถึงนักกีฬาไทยเราก็พูดถึงน้องเมรัชนกอินทนนท
1: ์
0: นะคะ
1: ตอนนั้นเราก็ลุ้นกัน
0: นักกีฬาที่เราแบบว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรานะคะที่ค่อยๆตัดดับโลกมาเรื่อยๆนะคะจนเป็นขั้นเป็นตอนนี้แหละทำให้เราผูกพันกับน้องเมย์มากๆนะคะจะเห็นได้ว่าเราบอกว่าความพยายามที่ยาวนานบวกกับช่วงเวลาเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ทรงพลังกว่าความสำเร็จแบบฉับพลันนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆนะคะถ้าเรามาบอกว่าถอดองค์ประกอบนะคะแบรนด์นึงเนี่ยจะแข็งแรงทุกด้านลองแตกให้ดูทีละชิ้นนะคะบอกว่าตัวละครในแบรนด์เนี่ยต้องมีเรื่องราวชัดเจนอย่างเช่นเขาเรียกว่าสตอรี่เทลลิ่งเนาะต้องทุกคนต้องมีคาแรคเตอร์นะคะมีชื่อที่จดจำง่ายนะคะเหมือนอย่างโค้ดนี่ก็ได้นะ
1: ใช่โค้ดออส
0: ค่ะเป็นหน้าที่เหมือนเป็นหน้าเป็นตาของแบรนด์ทำให้20ปีมีคนหนึ่งที่แบบผูกพันร่วมกันได้ง่ายนะคะเป็นภาพรวมเนื้อเรื่องก็ต้องสอดคล้องกันนะคะตลอด20ปีเนี่ยไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็เล่าเส้นเดิมเสมอสู้ไม่ถอยนะคะทำให้รู้สึกว่าเราแบบอยู่กับเขาตลอดนะคะรวมถึงความเป็นเจ้าของร่วมของแฟนคลับไม่ได้เป็นแค่ผู้ชมเนาะแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่สู้มาด้วยกันนะคะรวมถึงจังหวะที่สปอนเซอร์อยากเข้ามาผูกชื่อนะคะทุกครั้งที่ทีมมีผลงานโดดเด่นเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นว่าเครื่องดื่มกีฬาสื่อโทรทัศน์แบรนด์อื่นเข้ามาผูกชื่อผ่านสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งทันทีนะคะพอรู้ว่าเรื่องเล่าแบบนี้ดึง engagement ได้นะคะหรือว่าในทางการตลาดเรามีคำหนึ่งค่ะอาจารย์ที่เราพูดกันบ่อยๆก็ว่า underdog effect คนจะรักแบรนด์ที่มาจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อาจจะไม่ได้สูงสุดเลยอ่ะค่อยๆ
1: คือไม่ได้เก่งแบบวื้อหวาขึ้นมาแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: ค่อยๆจากจุดที่แบบต่ำสุดเลยเนาะบางทีนะคะก็ค่อยๆพัฒนามาด้วยกันนะคะเหมือนได้ผูกพันก็เหล่านี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่เป็นสตอรี่เทลลิ่งนะคะที่ทำให้คนอินกับแบรนด์นะคะเพราะฉะนั้นเหล่านี้ค่ะก็สามารถอย่างที่บอกมีเรื่องราวมีคาแรคเตอร์มีความผูกพันนะคะเรื่องของเศรษฐกิจหรือความรักเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นตามมานะคะอย่างไรก็ดีค่ะก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะกับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทย
1: เป็นความสุขของคนไทยจริงๆ
0: เดี๋ยวเรารอลุ้น
1: เราเอต่อไปอีก2ปีข้างหน้า
0: อาจารย์ซื้อตั๋วไหมนะคะไม่เห็นมีหลายคนเขาบอกว่าซื้อตั๋วไปดูเลย
1: ค่ะโอเคค่ะค่ะก็ดีมากค่ะเพราะว่าก็ผูกกับเรื่องของการตลาดหลายอย่างโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของ storytelling แต่ไม่ใช่แค่ story แต่ว่าต้องมีอะไรที่ผูกพันกันมานานเราจะได้ยินข่าวตลอดข่าวถึงความพยายามเก
0: ือบจะได้แล้ว
1: หลายครั้งบางทีเกือบจะได้แล้วแต่พลาดไปอะไรต่างเนี่ยเรามีอารมณ์ร่วมมานานนะคะ
0: ค
1: ่ะโอเคค่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวมาเรื่องที่อาจารย์ธนวันเตรียมที่จะมาคุย

0: ไปด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ได้เกริ่นเอาไว้ว่าธุรกิจค้าปลีกของไทยเนี่ยต้องถือว่าเปลี่ยนเกมนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าดูให้ดีว่าจะมีใครซื้อใครถูกซื้อใครที่ต้องปิดนะคะเราได้ยินชื่อธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Tesco Lotus Carrefour Macro Family Mart Max Value นะคะหลายชื่อเนี่ยกำลังจะหายไปอย่าง Max Value เนี่ยอีกไม่นานคนก็อาจจะลืมละณขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยก็ยังไปซื้อของที่ Max Value อยู
1: ่เราก็ชอบนะ
0: นะคะใช่มั้ยคะก็มีความพิเศษอยู่นะคะแต่ว่าการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกที่เขาคิดดูแล้วเนี่ยอาจจะเรียกว่าก็ขายธุรกิจดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้จะคุยนะคะอย่างที่ที่คุยให้ฟังว่าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าถูกรวบเข้าสู่อาณาจักรทุนใหญ่นะคะถ้าหากมองย้อนกลับไป 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดค้าปลีกไทยไม่ได้มีแค่จำนวนสาขาหรือว่าโปรโมชั่นลดราคานะคะแต่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งยิ่งใหญ
1: ่
0: นะคะตอนนี้ถ้าดูเนี่ยเหมือนกับว่าบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทเนี่ยที่กลายมาว่ามาเป็นเจ้าของเรื่องของธุรกิจค้าปลีกนะคะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยร้านค้าปลีกต่างๆเนี่ยมีทั้งทุนไทยทุนญี่ปุ่นยุโรปก็มีนะคะคาฟูอย่างเงี้ยนะคะสหรัฐนะคะเข้ามาแข่งขันในธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะถ้าไฮเปอร์มาร์เก็ตเราก็บอกว่าร้านใหญ่ๆที่มีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตมีทั้งขายของทั่วไปก็เหมือนที่ตอนนี้เราเจอในบิ๊กซีโลตัสอะไรต่างๆพวกนี้แหละนะ
1: คะ
0: ซูเปอร์มาร์เก็ตนะถ้าเราก็นึกถึงท็อปนึกถึงอะไรเนี่ยนะคะพวกนี้นะคะแล้วสะดวกซื้อแน่นอนเราก็นึกถึงเซเว่น
1: ค
0: ้าส่งเราก็นึกถึงแมคโครนะคะภาพตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะคะหลายแบรนด์เนี่ยก็เรียกว่าถูกซื้อกิจการเปลี่ยนเจ้าของควบรวมกิจการหรือถูกนำไปอยู่ในระบบธุรกิจของกลุ่มทุนขนาดใหญ่นะคะก่อนที่จะถูกรีแบรนด์ให้กลายเป็นแบรนด์เนมเกิดใหม่ๆด้วยซ้ำไปนะคะนี้เรามาดูว่าเราจะคุยแต่ละอาณาจักรเลยนะคะตอนนี้ถ้าดูเนี่ยนะคะสนามค้าปลีกไทยเนี่ยมีผู้เล่นสำคัญอย่างกลุ่ม CP นะคะ CP ตอนนี้ถ้าเราดูก็เป็นเจ้าของทั้งแมคโครทั้งโลตัสทั้ง7-Eleven นะที่พวกเรารู้จักกลุ่มเซ็นทรัลนะคะเราก็มีท็อปเรามีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือท็อปแล้วล่ะนะคะถ้าเซ็นทรัลนี่ก็ยังมีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลด้วยค่ะด้วยนะคะมี BJC ก็คือเบอร์รี่ชูเกอร์เนี่ยจริงๆอยู่ในกลุ่มของ TCC ก็คือกลุ่มไทยเบฟที่เป็นเจ้าของเบียร์แล้วก็อะไรตราช้างทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะเบียร์ช้างอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นตอนนี้ก็คือดูแลบิ๊กซีอยู่นะคะกลุ่ม OR นะคะ OR เนี่ยความจริงก็คือ PTT น
1: ะคะ
0: PTT นะคะก็มีธุรกิจครับเช่นเดียวกันแล้วก็ที่มาไม่กี่ปีมานี้ก็คือกลุ่ม CJ หรือว่าคาราบาวตอนนี้เราจะเจอ CJ Shop
1: CJ Mall
0: CJ Mall ต่างๆเนี่ยนี่คือภาพที่เปลี่ยนอาจจะเรียกว่าไม่ถึง10ปีนี้ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าแบรนด์ที่เคยเป็นของคนอื่นตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนมาอยู่ภายใต้ทุนใหญ่ของไทยมีแบรนด์อะไรบ้างยี่ห้ออะไรบ้างอันดับแรกก่อนเลยก็คือเรานึกถึง Tesco Lotus ก่อนนะคะ Tesco Lotus เนี่ยถ้าเรานึกถึงเราใช้คำว่า Tesco Lotus แต่ปัจจุบันใช้ Lotus เฉยๆ Lotus แล้วก็มี S ข้างหลังนะคะความจริงตั้งแต่ Tesco Lotus เปิดเนี่ยพอดีอาจารย์ทวันก็เป็นคนยุคโบราณเนาะนะคะตั้งแต่ Tesco มาเนี่ยความจริงเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเริ่มจาก Lotus ก่อนอาจารย์จำได้ว่าสมัยก่อนโน้นเนี่ยตอนที่จะมี Lotus เนี่ยกลุ่ม CP นี่แหละที่เขาคิดจะมีร้านลักษณะที่เป็นไฮเปอร์มาร์เก
1: ็
0: ตก็มองวอลมาร์ทนะในที่สุดเนี่ยก็มาเปิดโลตัสแต่ว่าโลตัสเนี่ยก็มาเจอยุคทั้งเศรษฐกิจปี40และต่อมิไรเนี่ยจนกระทั่งเทสโก้เข้ามา
1: ค
0: ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับมาซื้อหุ้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นเทสโก้โลตัสแล้วก็เทสโก้เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นใหญ่เลยนะคะ
1: แล้วติดปากนะเราก็จะพูดเทสโก้
0: โลตัสค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยเทสโก้เนี่ยจริงๆเป็นยักษ์ใหญ่จากอังกฤษเลยนะถ้าใครไปอังกฤษก็จะเจอเทสโก้ที่อังกฤษนะคะฮะทีนี้เนี่ยก็มาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าก็ใช้ชื่อเทสโก้โลตัสกันมานะคะทีนี้ตอนหลังมาเนี้ยนะคะก็จะเห็นว่าตอนเนี้ย ทางเทสโก้เองก็ตัดสินใจขายนะคะให้กับทางกลุ่ม CP นี่แหละ
1: นะ
0: ดีลนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2563โดยกลุ่ม CP เนี่ยใช้บริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าลงทุนในธุรกิจเทสโก้ในไทยแล้วก็มาเลเซียนะคะก่อนที่จะทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ในปลายปี2563ก็ประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะโอนกิจการเข้าสู่ CP Extra ในปี2564เพราะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นแต่ชื่อโลตัสเฉยๆไม่เป็นของเทสโก้แล้วนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือเนี่ยแบรนด์Tesco Lotus ก็ค่อยๆเปลี่ยนผ่านสู่ Lotus ที่สำคัญเนี่ยไม่ได้หยุดแค่เปลี่ยนป้ายร้านแต่เป็นการนำ Lotus เนี่ยเข้าอยู่ในกลุ่มโครงสร้างค้าปลีกค้าส่งเดียวกับแ
1: ม
0: คโครใน CP เนี่ยเขาจะมีบริษัทเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มบริษัทเนา
1: ะ
0: ถ้าเป็น CP Extra ตอนนี้ก็คือดูแลLotus กับแม
1: ค
0: โครนะคะแล้วก็ที่เราเห็นที่เป็น 7-Eleven ก็เป็นธุรกิจค้าปลีกเหมือนกันแต่เป็นร้านสะดวกซื้ออันนั้นอยู่ภายใต้ CPO นะคะเขาก็จะมีกลุ่มธุรกิจของเขานะคะก็อันนี้ก็เขาก็เอามาเข้ากลุ่มเดียวกันกับแมคโครในปี2564เนี่ยโลตัสถูกรีแบรนด์และเปิดโมเดลร้านขนาดเล็กมีโลตัสโกเฟรชขึ้นมา
1: ค่ะ
0: แล้วก่อนที่โลตัสไทยแลนด์จะถูกโอนเข้าสู่ที่ว่า CP Extra อย่างเป็นทางการในปี2567เนี่ย CP Extra กับเอกชัยเมื่อก่อนเราจะได้ยินชื่อเอกชัยเนี่ยนะคะที่ดูแลกลุ่มธุรกิจค้าปลีกของ CP ก็เป็นบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจโลตัสนะคะได้ควบรวมกิจการกันตามกฎหมายนะคะก็เป็นตัวอย่างที่เปลี่ยนจากการซื้อกิจการไปสู่การเรียกว่ารวมระบบธุรกิจนะคะเพราะวันนี้ CPไม่ได้มีเพียงแค่7-Elevenที่อยู่ในกลุ่มของ CPO ก็มีแมคโครโลตัสผ่าน CP Extra นะคะสามารถทำให้เข้าถึงลูกค้าถ้าเป็น CP Extra เนี่ยจะเข้าถึงลูกค้าตั้งแต่ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยไปจนถึงผู้บริโภคทั่วไปนะคะทั้ง B2B ทั้ง B2C นะคะเรียกว่า Tesco Lotus ที่เคยเป็นคู่แข่งรายใหญ่ของ CP เนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร CP แล้วนะคะแมคโครเองนะคะเดิมทีเนี่ยเป็นทุนจากเนเธอร์แลนด
1: ์
0: นะคะก็เข้าสู่มือ CP เหมือนกันดีลของแมคโครเนี่ยถ้าเราจำได้ก็คือ เดิมทีเนี่ยชื่อสยามแมคโครนะคะอยู่ภายใต้กลุ่ม SHV จากเนเธอร์แลนด์ก่อนที่ CPO จะประกาศเข้าซื้อหุ้น 64.35% แล้วก็ทำ tender offer หุ้นที่เหลือนะคะโดยมูลค่าธุรกรรมที่ประกาศในปี2556อยู่ที่ประมาณ 188,800 ล้านบาทเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้ยินบอกว่าโอ้โห CP ซื้อแ
1: ม
0: คโครมาถึง 180,000 ล้านทีเดียวเหรอนะคะแต่ว่าปรากฏว่าเขาก็คุ้มค่าเขาอยู่ในขณะนี้นะคะเพราะว่าได้เข้ามาช่วยเติมช่องว่างของธุรกิจเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย CP เนี่ยก่อนที่จะซื้อแ
1: ม
0: คโครเนี่ยเขามี 7-Eleven ซึ่งก็เป็นการจับตลาดผู้บริโภคทั่วไปแต่พอมีแ
1: ม
0: คโครก็จับตลาดผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแร
1: ม
0: แล้วก็ธุรกิจขาส่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลย ก็เรียกว่าครบวงจรเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่บอกว่า CP มี 7-Eleven เป็นร้านสะดวกซื้อแมคโครขาส่งโลตัสก็คือไฮเปอร์มาร์เก็ตกับซูเปอร์มาร์เก็ตนะเป็นระบบค้าปลีกที่ครบวงจรที่สามารถเชื่อมลูกค้าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะคะตั้งแต่ปี2567ที่ดำเนินธุรกิจแมคโครโลตัสภายใต้ชื่อ CP Extra มานะคะนี่คือกลุ่มของ CP นะคะกลุ่มต่อไปเราดูนะคะคาฟูจากฝรั่งเศสนะคะที่เข้าสู่ Big C นะคะกลุ่มนี้เนี่ยถ้าไม่ทราบว่าอาจารย์ยังนึกถึงคาฟูอยู่ไหม
1: ยังจำได้ถ้าเราไปคาฟูก็จะปีลึกนิดหนึ่ง
0: ใช่ใช่แต่คนไทยเราก็ยังจำกันได้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนคาฟูก็ร้านขนาดใหญ่นะเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มาจากต่างประเทศจริงๆเพราะคำว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตเมื่อกี้ที่เราบอกว่าก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่กับร้านขนาดใหญ
1: ่
0: ที่ในฝรั่งเศสเขาจะเป็นแบบนั้นนะคะค่ะคาฟูเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยแล้วก็ขยายสาขาอย่างรวดเร็วนะคะในกรุงเทพแล้วก็เมืองใหญ่ๆนะคะแต่สุดท้ายก็ต้องออกจากตลาดประเทศไทยในปี2553 Big C เข้าซื้อกิจการคาฟูไทยแลนด์นะคะโดย เอกสารของ BJC นะคะก็คือ Berry Sugar เนี่ยซึ่งอยู่ในกลุ่มของ Thai Beef Thai TCC เนี่ยนะคะระบุว่าธุรกรรมมีมูลค่าประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะผลลัพธ์ที่ผู้บริโภคได้เห็นชัดที่สุดก็คือคาฟูหายไปจากประเทศไทยเลยนะคะแต่ว่าทำเลและก็สาขาจำนวนมากไม่ได้หายไปพร้อมกับแบรนด์ถูกเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบ Big C นะคะตอนนั้นเนี่ยทำเลของคาฟูก่อนหน้านั้นเนี่ยดีๆมากๆแต่ก็กลายเป็นบิ๊กซีก็กลายเป็นว่าบิ๊กซีก็คือได้ทำเลที่ดีนะคะเป็นอีกตัวอย่าง

0: นึงของการแข่งขันที่ไม่ได้จบด้วยการสร้างร้านใหม่แต่จบด้วยการซื้อเครือข่ายร้านค้าบวกทำเลบวกฐานลูกค้า
1: ซื้อซะเลย
0: แล้วก็ได้ฐานลูกค้ามาด้วยนะคะของคู่แข่งแล้วเมื่อเวลาผ่านไปบิ๊กซีเองก็ไม่ได้หยุดแค่ไฮเปอร์มาร์เก็ตแต่ก็ลงมาสู้บิ๊กซีมินิด้วยนะเป็นรูปร้านค้าปลีกขนาดเล็กแล้วก็ทำให้สามารถแข่งขันในร้านสะดวกซื้อในระดับชุมชนได้มากขึ้นนะคะบิ๊กซีเองก็เคยเปลี่ยนมือนะคะบิ๊กซีเองเนี่ยที่เป็นแบรนด์หลักของอาณาจักรเจ้าสัวเจริญเนี่ยนะคะเคยผ่านการเปลี่ยนเจ้าของมาแล้ว BJC เนี่ยซึ่งอยู่ในเครือ TCC เข้าซื้อกิจการบิ๊กซีจากกลุ่มคาสิโนของฝรั่งเศสนะคะก็เป็นของฝรั่งเศสมาเหมือนกันก่อนนำธุรกิจค้าปลีกเข้ามาอยู่ในโครงสร้างของ BJC เพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มคาสิโนสู่บิ๊กซีสู่ BJC เนี่ยนะคะหลังจากนั้นบิ๊กซีก็ขยายเครือข่ายเป็นฐานธุรกิจไปสู่ร้านค้าหลายรูปแบบนะคะตอนนี้เราจะเห็นว่าทั้งบิ๊กซีมินินะคะฟู้ดเพลสพวกนี้ก็มีครบเช่นเดียวกันนะคะอีกส่วนหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงแฟมิลี่มาร์ทจากญี่ปุ่นนะคะก็ค่อยๆหายไปจากประเทศไทยถ้าคาฟูเป็นกรณีของไฮเปอร์มาร์เก็ตแฟมิลี่มาร์ทก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจของร้านสะดวกซื้อเพราะว่าแฟมิลี่มาร์ทถ้าใครไปญี่ปุ่นก็จะเห็นว่ามีเยอะมากนะคะแฟมิลี่มาร์ทเข้ามาในประเทศไทยและกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของ7-11อยู่หลายปีนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถสร้างเครือข่ายให้มีขนาดเทียบเท่าผู้นำตลาดได้ธุรกิจแฟมิลี่มาร์ทในไทยเนี่ยอยู่ภายใต้เซ็นทรัลรีเทลแล้วก็ในปี2566นะคะเมื่อความสัมพันธ์ด้านแฟรนไชส์กับญี่ปุ่นสิ้นสุดลงก็คือว่าเรียกว่าหยุดแฟรนไชส์ครับว่าเพราะว่าเซ็นทรัลรีเทลคือเหมือนว่าเอาแฟรนไชส์ Family Mart เข้ามาก็แปลว่าไม่ได้ต่อเรื่องของ Family Mart ละร้านสะดวกซื้อที่เป็น Family Mart ก็ถูกทยอยเปลี่ยนเป็น Top Deli นะคะจุดนี้ก็ไม่ใช่เซ็นทรัลซื้อแบรนด์ Family Mart แต่เป็นการสิ้นสุดการดำเนินงานภายใต้แบรนด
1: ์
0: เป็นแฟรนไชส์ Family Mart ในประเทศไทยแล้วก็นำเครือข่ายร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยมาสู่ระบบร้านสะดวกซื้อ Top Deli ของเซ็นทรัลรีเทลนะคะเซ็นทรัลรีเทลเองก็ประกาศยุทธศาสตร์วันแบรนด์โดยรวมฟู้ดรีเทลหลายรูปแบบเข้าไว้ในแบรนด์ท็อปแล้วก็พัฒนาท็อปเดลี่เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็กสำหรับตลาดชุมชนนะคะเพราะนั้นใครที่เคยเดินผ่านร้านที่เป็นแฟมิลี่มาร์ตอนนี้เราก็จะเห็นกลายเป็นท็อปเองก็ไปซื้อ Max Value มาจากร้านค้าปลีกอีออนไทยแลนด์นะคะซึ่งก็มีฐานลูกค้าสำคัญในกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบสินค้าอาหารสดอาหารพร้อมรับประทานสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นน
1: ะคะ
0: แต่ว่าการแข่งขันในซูเปอร์มาร์เก็ตไทยรุนแรงมากนะคะเพราะนั้นในปี2569เนี่ยตอนนี้เองเนี่ยเซ็นทรัลรีเทลก็เลยเดินหน้าเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของอีออนไทยแลนด
1: ์
0: ซึ่งเป็นเจ้าของ Max Value ในประเทศไทยนะคะธุรกรรมดังกล่าวจะทำให้เซ็นทรัลฟู้ดรีเทลในเครือข่ายของ Max Value เนี่ย30สาขาเนี่ยนะคะซึ่งรวมฐานลูกค้ามากกว่า 900,000 รายมีแผนที่จะนำสาขาเหล่านี้เข้าสู่ระบบซูเปอร์มาร์เก็ตของท็อปนะคะอันนี้ก็คือ Max Value นะคะอีกตัวหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของจิ๊กจิฟฟี่นะคะจิ๊กฟี่เนี่ยก็เป็นกลุ่มของ OR นะคะแต่อันนี้เนี่ยก็อาจจะเราอาจจะไม่ได้เจอมากมายนักนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยในปั๊มน้ำมันนะ
1: คะ
0: ก
1: ็คือ
0: มีร้านเรียกว่าค้าปลีกก็ในปั๊มน้ำมันนะคะ108ช็อปก็เป็นอีกอันนึงที่อยู่ในกลุ่มสหพัฒน์ที่เอาเข้ามานะคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่ามีลอสันเนี่ยเข้ามานะคะลอสันก็จากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะคะนำจุดแข็งของร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่นมาผสมกับเครือข่ายนะคะแล้วสุดท้ายก็คือ CJ นะคะที่เราบอกว่านะคะตอนนี้เนี่ยก็มี CJ Express นะคะ CJ Mall CJ Supermarket นะคะ CJ นี่น่าสนใจเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ไปซื้ออะไรมาจากต่างประเทศแต่ว่าเติบโตมาจากธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคนะคะแล้วก็เจริญเติบโตเพราะว่าอยู่ในกลุ่มของคุณเสถียรเศรษฐกิจที่กลุ่มคาราบาวที่เข้ามาช่วยถือหุ้นแล้วก็เร่งขยายธุรกิจนะคะล่าสุดเนี่ยมี 2,000 สาขานะคะในปี2069เนี่ยก็บอกว่ายังจะมีขยายเครือข่ายขึ้นไปอีก
1: โตไวมากสิเจ
0: ใช่ค่ะคือดูเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะคะค่ะก็วันนี้ก็ได้ไอเดียว่าธุรกิจคาเฟ่ของไทยก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
1: คุณเล่นยังไงบ้างด้วยค่ะ
0: ค่ะนะคะงั้นวันนี้ก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ศุกร์หน้านะคะค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒน

0: เนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 นถึง 7:55 นคลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นไปจนถึง 10:00 นเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตพัฒน์รภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้นะคะยังคงมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งต้องบอกว่าเป็นประจำทุกๆวันศุกร์ค่ะจะมีท่านคณาจารย์จากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันด้วยและในครั้งนี้นะคะสัปดาห์นี้ตลอดทุกๆวันศุกร์เนี่ยนะคะเรื่องราวของวันศุกร์ที่4กันยายนจะเป็นในหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางของชีวิตสำหรับเส้นทางชีวิตเยาวชนที่กระทำความผิดจากครอบครัวสู่โรงเรียนและเรือนจำนั่นเองค่ะโดยตอนนี้กำลังมีข่าวดังเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้จะเห็นว่ามีเยาวชนนะคะที่ใช้อาวุธปืนในการกราดยิง 2-3 ปีที่แล้วก็มีที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังและล่าสุดนะคะถ้าคุณผู้ฟังติดตามข่าวนะคะก็เป็นเด็กวัยรุ่นอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระวงศ์อุปราชท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติสละเวลาร่วมพูดคุยกันกับรันในรายการค่ะแล้ววันนี้ขณะนี้ท่านอาจารย์พีระอยู่ในสายกับรันแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณรันครับแล้วก็ผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเส้นทางชีวิตของเยาวชนที่อาจจะมีการกระทำความผิดจากครอบครัวไปสู่โรงเรียนแล้วก็เรือนจำด้วยนะคะซึ่งเด็กคนนึงหรือเยาวชนหรือชีวิตวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะต้องได้รับการเลี้ยงดูมาเพราะว่าเด็กคือผ้าขาวนะคะจนเติบโตมาเป็นวัยรุ่นการเลี้ยงดูที่อบอุ่นครอบครัวที่ให้ความรู้ให้ความรักก็มักจะมีการผลิตเยาวชนที่เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตบางครั้งเด็กค่ะได้รับการเขาเรียกว่าการเลี้ยงดูมาที่ไม่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันไปพฤติกรรมลักษณะนิสัยก็จะแตกต่างกันไปด้วยหรือเด็กบางคนอาจจะเคยถูกบูลลี่เคยถูกกดดันถูกการกระทำที่ไม่ดีน้องก็จะเก็บกดเก็บกดนะคะจนเกิดการระบายอารมณ์ออกมาบางครั้งหลายคนก็ไปโทษเกมเช่นเดียวกันบอกว่าบางทีเด็กติดเกมแล้วเกมนำพาทำให้อารมณ์รุนแรงหรือว่าอารมณ์ร้อนมากขึ้นตามเกมฉะนั้นวันนี้มันมีหลายปัจจัยมากๆที่ทำให้เยาวชนคนนึงก่อการกระทำความผิดขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วสถาบันครอบครัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่สำคัญมากๆจากครอบครัวอาจจะไปสู่โรงเรียนได้แล้วก็อาจจะทำให้เกิดการเข้าสู่เรือนจำในอนาคตได้ฉะนั้นวันนี้อยากให้อาจารย์มาเล่าถึงเส้นทางชีวิตของคนคนหนึ่งรวมถึงเด็กและเยาวชนในปัจจุบันด้วยนะคะที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้รวมถึงเรื่องของการเยียวยาจิตใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะสำหรับเด็กๆที่อาจจะกำลังเรียนอยู่ด้วยหรือว่าการให้ความรักให้ความรู้ต่างๆเดี๋ยววันนี้อาจารย์ได้มาเล่าให้คุณผู้ฟังกันได้ฟังกันสักนิดนึงนะคะอาจารย์คะเรียนเชิญเลยค่ะ
2: ครับขอบคุณมากนะครับผมคือด้วยความที่ผมจบปริญญาเอกด้านจิตวิทยาสมองนะครับแล้วก็ปริญญาโทเนี่ยจะเป็นด้านอาชญาวิทยานะครับดังนั้นก็คืองานวิจัยที่ทำเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของสมองด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเยาวชนที่กระทำผิดด้วยนะครับสิ่งที่คุณรันพูดน่าสนใจหลายประเด็นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจับประเด็นทั้งหมดเนี่ยอาจจะภายในระยะเวลา20นาทีนี่น่าจะไม่ทันนะครับแต่ผมอาจจะพูดเป็นประเด็นนะ

0: นะครับซึ่งสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าการที่เด็กและเยาวชนที่จะกระทำผิดเนี่ยมันมีหลายปัจจัยจริงๆนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ทางนักจิตวิทยาพยายามศึกษานะครับมันก็มีเรื่องที่พูดถึงความผิดปกติด้วยนะครับคือพูดง่ายๆว่าทุกคนเนี่ยเด็กหรือเยาวชนทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยถ้าเกิดเรามองเรื่องของแนวโน้มนะครับคือเด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะมีพันธุกรรมนะครับไม่เหมือนกันนะครับคือพันธุกรรมไม่เหมือนกันหมายความว่าเด็กทุกคนมีความแตกต่างกันอยู่นะครับซึ่ง
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะมีความผิดปกตินี้แต่ว่าบางคนจะมีนะครับแล้วเรากำลังพูดถึงเรื่องของพันธุกรรมนะครับซึ่งพันธุกรรมนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจในแง่ที่ว่ามนุษย์เราก็มียีนบางอย่างนะครับที่มันทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมได้ต่ำลงนะครับจริงๆแล้วในทางจิตวิทยาแล้วก็ทางอัจฉริยวิทยาเนี่ยเขาก็ศึกษากันมา
1: ค่
0: อย
1: ะ
0: ่างยาวนานครับคืออย่างเช่นสองตัวนะที่เป็นเราเรียกว่า candidates นะฮะก็คือสองตัวนี้อันตรายนะครับตัวแรกก็คือแคทเธอรีน13นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือโมโนเอมีน็อกซิเดสเอที่ต่างผิดปกติเจ้าสองตัวเนี้ยถ้ามันมาพบเช็คในคนคนเดียวกันเนี่ยมันพบในคนที่กระทำผิดรุนแรงนะกระทำผิดรุนแรงหมายความว่าคดีฆ่ามากกว่า10คนขึ้นไปเนาะแปลว่าบางคนมีแนวโน้มทางพันธุกรรมบางอย่างมานะครับเลยท
1: ค
0: ำ
1: ่
0: ให
1: ะ
0: ้เขามีข้อจำกัดในการควบคุมนะความอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมอยู่นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อมาคือในทางจิตวิทยาของเราเองก็ไม่ได้เชื่อเรื่องของพันธุกรรมจะเป็นตัวทำนายพฤติกรรมที่แสดงออกมาได้ตลอดเวลานะครับคือประเด็นก็คือว่าเราเชื่อในเรื่องของ epigenetics ก็คือบางคนอาจจะมีแนวโน้มบางอย่างมาเหมือนกับมีสวิตไฟนะครับมีสวิตไฟบางอย่างแต่สิ่งแ
1: ค
0: วด
1: ่ะ
0: ล้อมเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเปิดหรือปิดสวิตนั้นนะครับคำว่าสิ่งแวดล้อมในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วงานวิจัยที่เขาศึกษานะครับเยาวชนกลุ่มนี้เป็นเยาวชนที่กระทำผิดนะครับมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมนะครับสิ่งที่เขาพบก็คือพอวิเคราะห์ในเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมเนาะเจเนติกส์นะแล้วก็ปัจจัยที่ไม่ใช่เจเนติกส์ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยพบว่ามันเป็นพันธุกรรม41%
1: ค่ะ
0: ที่มีแนวโน้มที่ทำให้คนสักคนหนึ่งหรือเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมแล้วก็กระทำผิดครับคำว่าสิ่งแวดล้อมในที่นี้เนี่ยอย่างที่คุณรันได้กล่าวตั้งแต่แรกนะครับก็คือประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องของครอบครัวนะครับประเด็นที่สองคือเรื่องของโรงเรียนนะครับประเด็นที่สามก็คือเป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อนเนาะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วมันเปิดมันปิดสวิตช์กันได้ยังไงล่ะอันนี้คือน่าสนใจเนาะเปิดปิดสวิตช์หมายความว่าเด็กบางคนมีแนวโน้มทางพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงมานะแต่สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันเป็นตัวเปิดสวิตช์นั้นประเด็นที่หนึ่งคือครอบครัวนะครับเราจะเห็นว่าจำนวนของเด็กกระทำผิดโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นเนี่ยสูงขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีทฤษฎีว่าไว้อย่างนี้นะครับคือเรามีแนวคิดเรื่องของ parental executive model นะครับparental executive model ก็คือพ่อแม่นั่นแหละเป็น CEO ซึ่ง
1: ค่ะ
0: พ่อแม่เป็นคนจัดหาทั้งเรื่องของยาการดูแลโรงเรียนเรียนพิเศษการคบเพื่อนซึ่งส่วนมากพ่อแม่จะเป็นคนที่คอยกำกับอยู่แต่ว่าสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นคือพอกลไกตรงนี้ CEO ของบริษัทหรือ CEO ของบ้านเนี่ยรับผิดชอบได้ไม่ดีเนี่ยมันเลยเป็นการเปิดสวิตช์อย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นประเด็
1: ค
0: น
1: ่
0: ที
1: ะ
0: ่หนึ่งประเด็นที่สองคือเรื่องของโรงเรียนนะครับคือความน่าสนใจของโรงเรียนเนี่ยเรามันจริงๆมีงานวิจัยของคือที่อังกฤษนะฟาริงตันนะครับกลุ่มที่เคมบริดจ์คือเขาพยายามศึกษามาหลายคือต่อเนื่องหลายสิบปีนะครับเขาก็พบว่าจริงๆแล้วเด็กหรือเยาวชนเนี่ยจะกระทำผิดหรือไม่กระทำผิดเนี่ยมันมาถูกทริกเกอร์หรือมาถูกกระตุ้นตอนอยู่โรงเรียนนี่แหละกลายเป็นว่าช่วงที่เขาเรียนหนังสือทุกสิ่งทุกอย่างดูปกติแต่จะมีเด็กบางคนที่อาจจะมีแนวโน้มทางพันธุกรรมมาก็ได้นะครับแล้วปรากฏว่ามาอยู่โรงเรียนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเรียนไม่ได้ซึ่งการเรียนไม่ได้นี่มันอาจจะมีหลายสาเหตุนะครับอาจจะเกิดจากการบูลลี่

0: ก็ได้คือการบูลลี่ในปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะคือเมื่อก่อนไม่ได้มีโซเชียลมีเดียกลับบ้านไปเขาก็เป็นอีกโลกหนึ่งละแต่ปัจจุบันคืออาจจะโดนบูลลี่ตลอดเวลา24 ชั่วโมงก็ได้เนาะประเด็นที่หนึ่งคืออาจจะเป็นเรื่องของความคือเขาไม่สักเซสในการเรียนเนาะซึ่งอาจจะมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างมากระตุ
1: ค
0: ้น
1: ่ะ
0: เขาพอไม่สักเซสในเรื่องการเรียนแล้วสิ่งที่ตามมาคือ drop ออกไปนะครับ drop ออกไปจากโรงเรียน
1: ค่ะ
0: แล้วการ drop ออกไปจากโรงเรียนเนี่ยทางอังกฤษเขาก็ฟันธงนะว่ามันเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาเนี่ยกระทําผิดสูงที่สุดมากกว่าปัจจัยเรื่องของครอบครัวมากกว่าปัจจัยเรื่องของพันธุกรรมแต่เป็นเรื่องของการ drop out จากโรงเรียนโดยที่เขามีผลการเรียนที่แย่รวมถึงไม่มีวุฒิติดตัวมานะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาพบเนาะความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของชุมชนที่อยู่นะครับคือปกติในทางอาชญวิทยาเนี่ยเรามักจะแบ่งที่อยู่เป็นโซนๆนะครับคือโซนที่ปลอดภัยโซนที่ไม่ปลอดภัยนะซึ่งโซนที่ปลอดภัยเนี่ยมันจะต้องเป็นโซนที่เราสามารถถาม3 คำถามแล้วได้รับคำตอบว่าใช่
1: ค่ะ
0: สามคำถามก็คือ1เราสามารถเชื่อใจคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรือละแวกเดียวกันได้ไหมนะคำถามที่2คือในชุมชนนั้นอ่ะเราเข้ากับคนที่อยู่ในชุมชนได้หรือเปล่านะรอบบ้านของเรานะแล้วคำถามที่3คือความคิดความเชื่อหรือรสนิยมหรืออะไรต่างเพื่อนบ้านรอบๆตัวเราเนี่ยมันเป็นไปในทางเดียวกันไหมซึ่งถ้าเกิดว่าใช่เนาะใช่ทั้ง3 ข้อเนี่ยอันนี้เป็นชุมชนที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถเชื่อใจใครได้นะฮะไม่คือเข้า
1: ค
0: ก
1: ่
0: ับ
1: ะ
0: คนในหมู่บ้านไม่ไ
1: ค
0: ด้
1: นอื่นค่ะ
0: ใช่แล้วก็ที่สําคัญคือค่านิยมความคิดความเชื่อหรือสิ่งที่แบบสนใจมันต่างกันมากอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็3 ข้อเนี่ยแปลว่าโอ้เราน่าจะไม่เข้ากับไอ้ชุมชนนั้นสิ่งที่พบน่าสนใจนะครับคือพบว่าเด็กที่อยู่ในชุมชนแบบนั้นจริงๆไม่ใช่แค่เด็กเนาะครอบครัวนั้นด้วยพบว่ามันมีความเครียดที่สูงมากเราเรียกทางอาชญาวิทยาเราเรียกว่าฮอตโซนนะซึ่งฮ
1: ค
0: อต
1: ่ะ
0: โซนเนี่ยคือเราก็อาจจะคิดว่ามันอาจจะทําให้เด็กเนี่ยมีความเครียดตลอดเวลาเพราะว่าครอบครัวก็เครียดเนาะพ่อแม่ก็เครียดเพราะว่าเข้ากับใครไม่ได้สิ่งแล้วก็ชุมชนก็น่ากลัวมากเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นในความเครียดในที่นี้เนี่ยมันส่งผลต่อพันธุกรรมด้วยนะครับคืองานวิจัยเขาก็พบอย่างนี้ว่าคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีความเครียดสูงชุมชนที่อันตรายสูงมันส่งผลต่อลักษณะของการเราเรียกว่า methylation DNA เนาะก็คือเรื่องของพันธุกรรมนะครับคือพันธุกรรมเนี่ยมันสามารถถูกเปิดถูกปิดสวิตช์ได้เนาะซึ่งถ้าเกิดพันธุกรรมบางอย่างที่มันมีปัญหาถ้ามันถูกเปิดสวิตช์บ่อยๆเนี่ยคือมันจะเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกมาเป็นลักษณะของพฤติกรรมบางอย่างนะครับพอเกิดขึ้นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันทําให้การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเกิดขึ้นในเด็กนะครับและที่สําคัญคือพอเขามีลูกมีหลานเนี่ยก็ส่งต่อพฤติกรรมที่มีปัญหาพวกนี้ตามไปด้วยนะครับแต่นั้นก็แปลว่าอุ้ยมันไม่ใช่เจเนติกอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องครอบครัวอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องโรงเรียนอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของชุมชนด้วยนะครับ
1: ค่
0: ผ
1: ะ
0: มอาจจะเล่าเพิ่มอีกนิดหนึ่งเนาะคือทางอาชญวิทยาและจิตวิทยาเนี่ยก็พยายามศึกษากันนะครับว่าเอ๊ะคือลักษณะของช่วงชีวิตของเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยที่เขามีความเสี่ยงอยู่นะครับเขามีความเสี่ยงในที่นี้ก็คืออาจจะอยู่อาจจะมีพันธุกรรมที่เสี่ยงนะครับอาจจะมีครอบครัวที่เสี่ยงอาจจะอยู่ในโรงเรียนที่เสี่ยงอาจจะอยู่ในชุมชนที่เสี่ยงแต่ความเสี่ยงเหล่านี้มันจะกลายเป็นการกระทําผิดได้เนี่ยก็ต่อเมื่อปัจจัยพวกนี้ถูกติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กมากกว่า3นะครับซึ่ง
1: อ๋อ
0: ทําไมบอกอย่างนี้ล่ะทําไมบอกนี้ก็เพราะว่ามันมีหลายโมเดลครับโมเดลที่1ก็คือพันธุกรรมที่เด็กมีอยู่นะครับมันทําให้เขาไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดอารมณ์หรือพฤติกรรมของตัวเองได้ดีพอเขามีปัจจัยสิ่งแบบนี้ปุ๊บแล้วเวลาเขาเจอกลุ่มเพื่อนนะเราเรียกว่าตามทฤษฎีเราเรียกว่า peer association เนาะมันเป็นคือเป็นกลุ่มเพื่อนที่ไม่ปกตินะครับคือกลุ่มเพื่อนที่มีแนวคิดที่ไม่เหมาะสมเป็นกลุ่มเพื่อนที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะต่อต้านสังคมและทําผิดได้ง่ายดังนั้นเด็กบางคนมีแนวโน้มที่จะควบคุมความคิดอารมณ์พฤติกรรมตัวเองได้ไม่ค่อยดีแล้วมาสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้นะครับก็เลยซึมซับความคิดความเชื่อบางอย่างแล้วก็พฤติกรรมบางอย่าง แล้วถ้าเกิดว่าถูกเสริมแรงเนาะในกลุ่มแบบได้รับการยอมรับเนาะ

0: นั่นก็กลายเป็นว่าโอกาสที่เขาจะแสดงพฤติกรรมอาชญากรเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามนะอันนี้คือแบบที่หนึ่งส่วนแบบที่สองคือเด็กบางคนไม่ได้มีเจเนติกส์ที่ผิดปกติมาแต่ว่าสมองก็มีปัญหานะครับพอผมมันจะยกตัวอย่างจริงๆหลายๆเคสที่พบก็คือว่าจริงๆสมองเราเนี่ยมันทำงานเป็นเน็ตเวิร์กนะครับมันเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันอยู่หลายๆส่วนนะครับเรามีเน็ตเวิร์กฝั่งขวาเนาะเราเรียก right ulnar fasciculus นะครับคือมันเป็นเหมือนทางด่วนเนาะที่เชื่อมสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์นะครับแล้วก็สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซึ่งเป็นการตัดสินใจแบบ value เนาะก็คือแบบเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆถ้าใครก็แล้วแต่ที่มีเนื้องอกบริเวณนี้หรือว่ามีรอยโรคนะครับบริเวณฝั่งขวาของ ulnar fasciculus เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือพฤติกรรมรุนแรงที่ไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ได้ก็คือเคสพวกนี้ที่พบในต่างประเทศก็คือคนที่กลาดยิงคนที่ทําร้ายคนอื่นแบบรุนแรงนะครับรุนแรงในที่นี้ผมหมายถึงรุนแรงขนาดที่ว่าก่อเหตุฆาตกรรมมากกว่า10เคสเนาะสิ่งที่พบคือหลายๆคนนะครับมีรอยโรคนะบริเวณนี้อยู่แล้วที่สําคัญก็คือบางคนมีเนื้องอกพอผ่านเนื้องอกเสร็จอาการเหล่านี้หายแปลว่าเด็กบางคนอาจจะมีแนวโน้มที่สมองก็มีความผิดปกติอยู่มันเลยท
1: ค
0: ำใ
1: ่
0: ห
1: ะ
0: ้เขาถูกกระตุ้นได้ตลอดเวลามันเลยทำให้เข
1: อ
0: า
1: ๋อ
0: คือแบบเราใช้คำพูดนิดเดียวเนาะแต่ว่าคือเขาระเบิดได้เนาะคือเขาสามารถที่จะแบบควบคุมตัวเองได้ยากมากนะครับถ้าเกิดเจอปัจจัยกระตุ้นแบบนี้พอเขามีแนวโน้มแบบการทำงานของสมองแบบนี้เนาะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะถูกกระตุ้นได้ง่ายแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นเขาเจอบูลลี่หรือเจอการลงโทษไม่ว่าจะครอบครัวหรือโรงเรียนนะที่แบบเขามองว่าแบบเขารับไม่ได้ปุ๊บเนี่ยโอกาสในการแสดงมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็จะสูงขึ้นนะครับรวมถึงบางคน
1: ค่ะ
0: ที่มีแนวโน้มทางพันธุกรรมบางอย่างนะครับที่ผิดปกติเนาะและที่สําคัญคือดันไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือในชุมชนที่เป็นฮอตสปอตฮอตสปอตก็คือจุดที่มันร้อนเนาะพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ในชุมชนนั้นได้อย่างปกติสุขนะครับสุดท้ายเนี่ยก็วนลูปก็คืออาจจะไปเจอกลุ่มเพื่อนนะครับซึ่งพอเจอกลุ่มเพื่อนพวกนี้เนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยแสดงพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมอาชญากรออกมาได้ถ้าเกิดกลุ่มเพื่อนกลุ่มนั้นนะครับเป็นกลุ่มเพื่อนที่แบบมีพฤติกรรมความคิดความเชื่อที่ต่อต้านสังคมหรือไม่เหมาะสมนะครับรวมถึงบางครั้งเห็นตัวแบบที่แสดงออกนั้นดูเป็นฮีโร่นะซึ่งฮีโร่ในที่นี้เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ไม่เหมาะสมดังนั้นเขาก็เลยเรียนแบบและแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาเช่นกันนะครับ
1: ค่ะอาจารย์พอฟังอาจารย์มาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าจริงๆพื้นฐานมันเกิดจากคือจริงๆมันมีเรื่องของครอบครัวด้วยแล้วก็โรงเรียนด้วยก็คือเป็นสิ่งสำคัญมากๆคือสิ่งแวดล้อมที่น้องต้องไปเจอแต่อาจารย์ก็พูดถึงสารเคมีบางอย่างในสมองด้วยจริงๆอยากให้อาจารย์พูดถึงสัญญาณเตือนละกันกรณีที่สมมติคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ภายในบ้านจะสังเกตพฤติกรรมหรืออาการของลูกหลานเหล่านั้นว่าเอ๊ะเขามีพฤติกรรมประมาณเนี้ยเขาได้รับความกดดันแล้วนะเขาเริ่มรู้สึกเด็กอาจจะมีความกดดันเก็บกดอะไรบางอย่างแล้วเปลี่ยนไปคือมันต้องมีสัญญาณอะไรบางอย่างจากการสังเกตก่อนเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าคือมีการป้องกันหรือเตรียมความพร้อมก่อนหน้านั้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันร้ายแรงมากขึ้นตรงนี้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ควรจะสังเกตพฤติกรรมบุตรหลานยังไงได้บ้างคะ
0: ครับคือคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าคำตอบของคำถามนี้มันอาจจะแตกต่างกันในแต่ละครอบครัวนะครับเพราะว่าครอบครัวที่มี CEO ที่ดีนะครับก็คือครอบครัวที่ใส่ใจดีเนาะผมเข้าใจว่าพ่อแม่เนี่ยก็จะอยู่กับเด็กตลอดเวลานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พบก็คือว่าโดยเฉพาะช่วงประถมนะครับก็จะเป็นช่วงที่พ่อแม่เนี่ยกำลังสร้างฐานะด้วยเช่นกันเราจะเห็นว่าพ่อแม่แทบจะไม่มีเวลามาดูแลเรื่องการบ้านไม่มีเวลาในการจะแบบมาดูแลเขาเหมือนเขาเล็กๆนะสิ่งนั้นเราจะเห็นแค่ตรงนี้อยู่แต่สัญเรื่องสัญญาณเตือนนี้ก็น่าสนใจนะครับคือเรื่องของสัญญาณเตือนเนี่ยเราอาจจะดูกันที่สามอย่างนะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องสำรวจ

0: ือเราต้องรู้จักลูกตัวเองพอสมควรนะครับเราจําเป็นจะต้องเห็นพฤติกรรมของเขามาตลอดเนาะเราเห็นอารมณ์พื้นอารมณ์ของเขามาตลอดเราเห็นถึงความคิดความเชื่อบางอย่างของเขามาตลอดแต่ว่าสักช่วงหนึ่งเขาอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าเขาโตขึ้นนะครับเขาโตขึ้นเขาเป็นวัยรุ่นเขาอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของพฤติกรรมอารมณ์และความคิดแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตคือพฤติกรรมอารมณ์ในความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางดีเวียนหรือว่าเบี่ยงเบนไหมนะครับเบี่ยงเบนไหมหมายความว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นเก็บตัวมากขึ้นนะครับหรือพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้นทําร้ายข้าวของแล้วเมื่อก่อนเขาไม่อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ว่าปัจจุบันคือถูกกระตุ้นนิดนึงเนี่ยคือเขาแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่ชัดเจนนะครับพฤติกรรมทั้งในเรื่องของการไม่ฟังคําสั่งเนาะแล้วก็เริ่มแสดงพฤติกรรมที่ปกติเขาไม่เคยเป็นแบบนี้นะครับอาจจะทําร้ายข้าวของทําร้ายสัตว์หรือแม้แต่ทําร้ายร่างกายนะครับก็อันประเด็นที่สองคือเรื่องของอารมณ์แน่นอนครับคือเรื่องของอารมณ์เรื่องของอารมณ์ที่คุกคามนะครับเรื่องของการแสดงออกเป็นอารมณ์ที่ฉุนเฉียวได้ง่ายนะครับซึ่งเราถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยการฉุนเฉียวได้ง่ายแบบวัยรุ่นก็แบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดฉุนเฉียวแบบที่ดูเหมือนเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าอารมณ์แบบนี้เนี่ยจะเป็นบ่อยจะเป็นตลอดเวลานะครับคือเขาอาจจะคือถ้าเราสังเกตเขาดีๆก่อนหน้านี้มันไม่ได้มากขนาดนี้แล้วไม่ยาวนานขนาดนี้นะครับแล้วที่สําคัญคือเรื่องของความคิดนะครับเราอาจจะสังเกตว่าเขามีความคิดความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไปนะ
1: ค่ะ
0: คือก่อนหน้านี้เขาอาจจะมี role model แบบหนึ่งที่ค่อนข้างเหมาะสมก็คือเขาอาจจะมี role model คือเป็นนักวิทยาศาสตร์สมมุตินะครับหรือว่าคนที่มีบุมีมีมีมีบุคลิกที่เหมาะสมเนาะคือค่อนข้างเคารพกฎหมายหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นนักกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่ role model ของเขาความคิดความเชื่อของเขาเหมาะสมแต่ต่อมาความคิดความเชื่อเขาเปลี่ยนไปคือเขากลับสนใจพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะใช้ความรุนแรงนะครับคำพูดที่หยาบคายแล้วเขาอาจจะมองว่ามันดูเท่ดูเป็นวัยรุ่นหรือบางอย่างเขาอาจจะมีกลุ่มเพื่อนถ้าเราลองดูอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนที่มีความประพฤติที่ไม่ค่อยดีนะครับอาจจะใช้ยาเสพติดอาจจะใช้เสพสื่อลามกบ่อยครั้งหรือรวมถึงการรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมบางอย่างที่เป็นการต่อต้านสังคมพวกนี้ถ้าเกิดเขามองว่าเขาตีความว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบนี้เป็นสิ่งที่
1: ค
0: โอ
1: ่ะ
0: เคเป็นสิ่งที่น่าจะรับได้เป็นสิ่งที่ใครๆเขาก็ทำกันแปลว่ากระบวนการคิดของเขาบิดเบือนนะครับซึ่งแบบนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลเช่นกัน
1: ค่ะอาจารย์คะนี้เป็นเขาเรียกว่าสัญญาณหรือว่าจริงๆผู้ใหญ่ควรจะสังเกตสักนิดนึงละกันนะคะแต่จริงๆในมุมของผู้ใหญ่เองมันก็ต้องมีสิ่งที่ควรทําเช่นการป้องกันหรือพอสังเกตเห็นแล้วเราต้องทําอะไรเขาเรียกว่าเราต้องมาปรับเปลี่ยนการให้ความอบอุ่นความรักหรือให้คำปรึกษารับฟังเขาด้วยตัวผู้ใหญ่เองด้วยนะคะทีนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตจะอาจจะเรียนเชิญอาจารย์พีระมาพูดคุยกันกับในรายการอีกสักครั้งหนึ่งถึงเรื่องของการที่เมื่อเราสังเกตอาการเด็กๆได้อย่างชัดเจนหรือมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วเราต้องไปทำความเข้าใจเขาเข้าไปพูดคุยหรือหาทางป้องกันก่อนที่ต้องมาแก้ไขทีหลังนะคะป้องกันไม่ให้เกิดความร้ายแรงหรือความรุนแรงขึ้นในอนาคตเนี่ยผู้ใหญ่ควรทำอะไรบางทีคุณครูอาจจะสังเกตได้บางทีคุณพ่อคุณแม่สังเกตได้หรือคนที่เลี้ยงดูเขามาแล้วเราควรจะต้องปรึกษาหารือกันหรือคุยกับเขาเราต้องคุยยังไงดีกับเยาวชนหรือว่าเด็กที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาหาแนวทางร่วมกันอีกครั้งนึงแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในเทปถัดไปค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้อาจารย์ได้ ไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะคะจะเป็นสัปดาห์ไหนคุณผู้ฟังต้องรอติดตามการเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะเดี๋ยวรันขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์พีระมาร่วมพูดคุยกันกับเราอีกค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระวงศ์อุปราชท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการในวันนี้สำหรับช่วงนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พีระมากๆเลยค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์วันนี้ทำให้ได้ทราบถึงสาเหตุและที่มาที่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวทางการแก้ไขจะเป็นอย่างไรและคุณพ่อคุณแม่ควรทำยังไงบ้างนะคะแต่วันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมนะคะติดตามรับฟังรายการของเรานะคะยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอ Plus วันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะเกียกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรา
4: คนหาเกณฑ์สัตว์หาเกณฑ์เราไม่เบียดเบียนกันและกัน
3: อยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
5: คำพ่อสอนมีพ่อค้าคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาทำโรงงานสำหรับทำสับปะรดกระป๋องเขาลงทุนเป็นล้านจำไม่ได้แล้วกี่ล้านเพื่อสร้างโรงงานการลงทุนมากอย่างนั้นบอกให้เขาทราบว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าเคยทำโรงงานเล็กๆที่ทางภาคเหนือใช้เงิน 300,000 บาทเพื่อที่จะเอาผลิตผลของชาวบ้านชาวเขามาใส่กระป๋องแล้วขายก็ได้ผลเป็นโรงงานเล็กๆบอกว่าที่เข้าลงทุนเป็นล้านรู้สึกว่าเสี่ยงเขาบอกว่าต้องทำอย่างนั้นเขาก็ลงทุนทำไปทำมาสับปะรดที่อำเภอบ้านบึงทางชลบุรีก็มีไม่พอเมื่อมีไม่พอต้องไปสั่งสับปะรดมาจากปราณบุรีสับปะรดจากปราณบุรีต้องขนส่งมาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากทำไปทำมาโรงงานก็ล้มอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทำโครงการอะไรก็จะต้องนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกว่าอัตภาพหรือกับสิ่งแวดล้อมพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: คูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คำสอน

0: Radio Plus FM 101.5 MHz พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะอยู่กับพวกเรานะคะอ้อมอารดาสุคนทศิษย์พร้อมทีมงานที่นำเอาเรื่องราวของความสุขเรื่องราวความประทับใจเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะที่จะเป็นแรงพลังใจเป็นแรงบันดาลใจมาฝากคุณผู้ฟังนะคะรวมไปถึงเรื่องราวที่เป็นกิจกรรมดีๆโครงการดีๆต่างๆที่คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมในโครงการต่างๆนั้นได้ด้วยนะคะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันที่สโมสรคุณสุขแห่งนี้แหละค่ะครึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งพบกับพวกเราเป็นประจำที่นี่ค่ะสำหรับวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีนะคะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปพูดคุยกับจิตอาสาท่านหนึ่งนะคะที่เข้ามาสู่การเป็นจิตอาสานะคะได้น่าสนใจขนาดไหนเนี่ยต้องไปฟังจากเจ้าตัวเองเลยค่ะแล้วเร็วๆนี้ก็กำลังจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นด้วยนะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรที่ไหนยังไงไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
0: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับจิตอาสาที่น่ารักของเราอีกท่านหนึ่งนะคะคุณบัวทองรักษาภายในจิตอาสากลุ่มมะน้ำมันตาค่ะสวัสดีค่ะคุณบัวค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอ้อมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วจิตอาสาของมณมันตาเนี่ยมีโอกาสได้มาพูดคุยในสโมสรคุณสุขอยู่หลายท่านหลายครั้งด้วยกันเหมือนกันนะคุณบัวคุณบัวก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นจิตอาสาในกลุ่มมณมันตาด้วยใช่ไหมคะนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปพูดคุยกันบางท่านอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่ามณมันตาคืออะไรอยากให้คุณบัวค่ะช่วยแนะนำมณมันตาให้เรารู้จักกันสักนิดนึงรวมไปถึงให้แนะนำด้วยว่าคุณบัวเนี่ยเข้ามาเป็นจิตอาสากับมณมันตาได้ยังไงคะ
2: ค่ะสืบเนื่องจากที่เหมือนกับว่า มีอาจารย์สาระเนี่ยเคยมาออกรายการแล้วนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรของจิตวิทยาการให้คำปรึกษาแนวพุทธเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็คือศูนย์มณมันตาเนี่ยเกิดมาจากตรงนี้แหละค่ะเกิดมาจากหลักสูตรค่ะเสร็จแล้วเนี่ย
0: เป็นหลักสูตรที่มจร.ใช่ไหมคะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนาะค่ะ
2: แล้วก็ต่อเนื่องจากการที่ก็มีรุ่นพี่ที่จบหลักสูตรนี้แล้วก็มีความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อที่จะทำนำองค์ความรู้ที่ตัวเองได้รับเนี่ยมาทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมนะคะก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ก็เห็นมีรุ่นน้องเนี่ยตามมาแต่ละรุ่นสองรุ่นแรกก็เป็นธรรมมิตารุ่นสองรุ่นสามมาเนี่ยอาจารย์ก็เลยเห็นประโยชน์ของกลุ่มรุ่นพี่ที่ได้ทำรวมตัวกันก่อตั้งขึ้นค่ะก็เลยก่อตั้งเป็นศูนย์มณมันตาขึ้นเพื่อที่จะทำให้นิสิตเนี่ยผู้ที่จบเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมค่ะ
0: อืมค่ะก็คือเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนคารวะด้วยมจร.เรามักจะชินเนาะว่าเป็นวิทยาลัยสงฆ์เนาะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ไงคุณบัวเนาะแต่จริงๆน่ะเขาเปิดสอนให้กับประชาชนทั่วไปด้วยเหมือนกันนะก็จะมีหลักสูตรต่างๆเยอะแยะมากมายแหละก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้แต่ของคุณกับรุ่นพี่ๆรุ่นเพื่อนๆและรุ่นน้องๆเนี่ยเรียนในหลักสูตรที่เป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาจิตวิทยาแนวพุทธอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่เกี่ยวกันเรื่องของการดูแลใจเบื้องต้นก็คือพวกเราก็ต้องดูแลใจตัวเองก่อนนะคะในหลักสูตรแต่การที่เราจะใช่เข้าใจคนที่อยู่ข้างหน้าเราอ่ะเราก็ต้องเข้าใจตัวเองก่อนด้วย
0: ต้องตัวเองก่อนนะ
2: ใช่
0: ต้องมาตัวเองก่อนนี่เลย
2: ใช่ค่ะแล้วก็จากตัวเองก็เริ่มขยายสู่ผู้คนภายนอกผู้คนรอบข้างแล้วก็สังคม

0: งั้น
1: ค
0: ต้อ
1: ่
0: ง
1: ะ
0: ถามคุณบัวแหละก่อนหน้าเนี้ยคิดอะไรยังไงอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือใครเป็นผู้ชักจูงเข้าสู่วงการทำไมถึงตัดสินใจมาเรียนหลักสูตรนี้เพราะว่าถ้าโดยปกติทั่วไปเนาะพอบอกมจรเราก็นึกว่าเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับศาสนาและพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไปเรียนแต่เราเป็นประชาชนทั่วไปเนาะคิดอะไรยังไงมีความสนใจยังไงถึงตัดสินใจเข้าไปเรียนหลักสูตรนี้แล้วก็จบเป็นรุ่นที่เท่าไหร่คะเนี่ย
1: ขอ
0: ร
1: ง
0: ุ่
1: บ
0: น
1: ัว
0: แร
1: เป
0: ก
1: ็น
0: ถู
1: ร
0: ก
1: ุ่
0: ป
1: น
0: ะ
1: ที่สามค่ะรุ่นสามค่ะ
0: ค่ะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นมีความสนใจเป็นแรงบันดาลใจอะไรถึงได้เข้าไปเรียนหลักสูตรนี้อะคะ
1: คือหนึ่งเนื่องจากว่ามีความสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของการที่จะเข้าใจจิตใจมนุษย์โดยเฉพาะตัวเองเนี่ยมานานแล้วค่ะแล้วย้อนแต่ไปเมื่อ20 กว่าปีที่10 กว่าปีที่แล้วรู้สึกว่าเราเริ่มทำงานเนี่ยเรารู้สึกว่าความเครียดความกดดันในเรื่องของงานและการใช้ชีวิตเนี่ยเรารู้สึกว่าจิตใจเราไม่เหมือนเดิมมันรู้สึกมันความร้อนรุ่มมันมีความกระเพื่อมภายในก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบอารมณ์และสภาวะที่ตัวเองเป็นแบบนั้นเลยก็หาค่ะหาวิธีหาแนวทางก็โดยการเข้าสู่นำตัวเองฝึกเข้าไปปฏิบัติสถานธรรมอย่างเงี้ยค่ะ
0: ปฏิบัติธรรมทั่วไปที่เขามีกันเนี่ยแหละเนาะเราก็เคยลอง
1: กัน
0: แล้ว
1: ใช่ค่ะแล้วก็จนกระทั่งไปเจอครูท่านหนึ่งน่าจะเป็นอาจารย์ของทางเป็นอาจารย์ของทางจุฬาเลยค่ะไปพบอาจารย์โสริโพธิแก้วที่ตอนนั้นท่านไปให้ความรู้กับกลุ่มพระอาสาคิลานธรรมตอนนั้นเนี่ยกลุ่มพระอาสาคิลานธรรมท่านกำลังเป็นพระนิสิตอยู่แล้วก็ร่วมตัวกันเป็นเหมือนกับว่าเป็นพระอาสาเนาะค่ะแล้วก็ท่านก็นำพาไปกลุ่มพระคิลานธรรมเนี่ยค่ะไปกราบท่านอาจารย์โพที่เกาะสมุยแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ในนั้นก็มีอาจารย์สิทธปัญญาอยู่ด้วยค่ะก็เลยไปขอร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยค่ะแล้วก็พระอาจารย์พระมหาเทพท่านก็เมตตาให้เข้าร่วมด้วยค่ะก็เลยเป็นการเปิดโลกให้เราได้เห็นวิธีการในกระบวนการการดูแลใจกระบวนการที่อาจารย์โสรีค่อยๆ คลายปรมในใจให้กับเคสอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว้าวแล้วก็เชื่อมโยงกันกับที่พระพุทธเจ้าอะค่ะคลายใจให้กับบุคคลในสมัยครั้งพุทธกาลเช่นนางโคสาโคตมีแล้วก็คือพุทธสาวกทั้งหลายในอดีตอะค่ะเราก็เลยได้เห็นกระบวนการตรงนั้นน่ะแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละคือทางแนวทางที่จะช่วยดูแลใจตัวเองแล้วก็ผู้คนได้ค่ะคือความคิดในเรื่องของการดูแลใจตรงนั้นอะมันก็ยังฝังรากลึกอยู่ในเราแต่เนื่องจากว่าตอนนั้นน่ะมันมีหลักสูตรพุทธจิตวิทยาของมหาจุฬาด้วยค่ะเป็นหลักสูตรปริญญาโทค่ะซึ่งตัวเองให้ความสนใจค่ะแต่ว่าด้วยเราทำงานเวลาเรามันไม่ได้ค่ะคุณอ้อมเพราะว่าตอนนั้นน่ะไม่มีเรียนออนไลน์ตอนนั้นต้องไปเรียนออนไซต์เท่านั้นและต้องเรียนเป็นเรียนวันธรรมดาใช่ค่ะไม่มีหลักสูตรเสาร์อาทิตย์ค่ะเหตุปัจจัยตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ค่ะก็เลยพักความตั้งใจตรงนั้นไว้ก่อนแต่ก็ไม่ได้หยุดที่จะเรียนรู้อะไรเงี้ยค่ะมีคอร์สมีอะไรพวกนี้เราก็ไปมีโอกาสที่จะได้ไปทำกิจกรรมหรือได้เป็นจิตอาสาที่ไหนอ่ะก็ไปเงี้ยค่ะจนกระทั่งโตใช่ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยได้เข้าสู่แวดวงนี้อย่างเต็มตัว
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วพอเข้ามาเรียน
1: ใช่ค่ะจนกระทั่งมาเจอหลักสูตรนี้อะค่ะแล้วก็ตอนเจอตอนแรกๆก็ยังเวลาก็ยังไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็มีเรียนแพทย์แผนไทยด้วยจนกระทั่งได้รุ่น3ถึงเข้ามาจอย
0: ค่ะมีความสนใจในแนวทางเหมือนกับวิถีธรรมชาติแบบนี้เนาะคุณบัว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็สนใจที่จะเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่เป็นคอร์สต่างๆมาประกอบกันนะคะก็เรียกว่าอันเนี้ยตรงกับใจเราตรงกับความคิดวิถีของเราที่เราสนใจก็เลยมาโรงเรียนพอมาโรงเรียนแล้วเป็นยังไงคะได้

0: างค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่อ้อแอบบอกบอกนิดนึงค่ะคุณอ้อมเพราะว่าเผื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วสนใจนะคะหลักสูตรเนี่ยเราจะเรียนกันตอนค่ำค่ะตอนค่ำของวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหลังเราเลิกงานใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มเรียนกันประมาณทุ่มหนึ่งถ้าคุณจำไม่ผิดนะคะเพราะว่าเราจบมาจากเนาะปีสามตอนนี้รุ่นนี้ที่เขาเรียนกันอยู่คือรุ่น6และ3ปีแล้วค่ะก็ประมาณทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มค่ะคุณอ้อม
1: ก็คือสะดวกสำหรับคนทำงานมีช่วงเวลาในการเดินทางกลับมาถึงที่พักเนาะเริ่มเรียน1ทุ่มเป็นการเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นการเรียนออนไลน์ค่ะ
1: ก็สะดวกไม่ต้องเดินทางด้วยนี่น่าสนใจรายละเอียดต่างๆเนี่ยลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะคะช่องทางการติดต่อของมจร.นะคะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะ
0: ในเฟซบุ๊กได้คุณอ้อมแล้วก็แอบบอกนิดนึงค่ะคุณอ้อมความรู้สึกที่เราความรู้สึกที่เราตอนเข้ามาเรียนนะคะมันเหมือนกับว่าพอเราทำงานมาเหนื่อยแต่ณที่ตรงนี้ที่เรามาเรียนนะคะเหมือนเราได้มาดูแลตัวเองเหมือนกับมาอยู่กับเพื่อนๆในวงสนทนาแล้วมีกลุ่มคนที่พร้อมที่จะรับฟังและก็เป็นพื้นที่ให้กันและกันนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่แห่งความเอื้อเฟื้อกัน
1: เป็นเหมือน
0: ก็เลยหล่อหลอมเราอะค่ะหล่อหลอมเราให้เป็นผู้ที่เหมือนกับเอื้อเฟื้อทางใจกันนี่แหละค่ะ
1: ได้มาเจอเพื่อนดูแลใจหลังเลิกงานอย่างเงี้ยนะคะเนาะเป็นเหมือนพื้นที่ที่ให้เราได้เบาใจสบายใจที่ได้มาเจอกันใช่ไหมคะสำหรับหลักสูตรนี้
0: ใช่เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะให้เราค่อยๆเติบโตขึ้นผนวกกับทั้งในรายวิชาเนี่ยมีทั้งรายวิชาที่เป็นทฤษฎีแล้วก็รายวิชาที่เราจะต้องปฏิบัติจริงเราก็ปฏิบัติร่วมกันกับเพื่อนที่อยู่ในห้องเนี่ยล่ะค่ะห้องผ่านซูมบางครั้งเราก็มีแบ่งห้องกลุ่มย่อยสนทนากลุ่มย่อยกันประมาณสัก4-5คนในห้องแล้วก็มาแชร์ในวงใหญ่อย่างเงี้ยค่ะคุณอ้อม
1: ค่ะแล้วพอจบหลักสูตรแล้วได้ลองทำเนี่ยตอนเนี้ยเข้าสู่การเป็นจิตอาสาแบบเต็มตัวแล้วมันต่างกันเยอะไหมคะตอนเราเรียนเนาะตอนเราเรียนแล้วเราก็เริ่มที่จะเข้าสู่การลองเป็นจิตอาสาสิในเวทีนี้แล้วจนกระทั่งมาถึงวันนี้เป็นจิตอาสาอย่างเต็มตัวเนี่ยมันมีความต่างความยากความง่ายยังไงบ้างคะ
0: บูมองว่าเป็นการฝึกค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของศูนย์วัฒนธรรมเป็นพื้นที่ที่เราได้ฝึกอย่างต่อเนื่องอะค่ะถ้าก็ยังว่าถ้าไม่มีพื้นที่ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าเราทำงานเนี่ยเราไม่ได้จบทางด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาโดยตรงมาเนาะแล้วเรามาเรียนหลักสูตรนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้บวกกำลังเรียนปริญญาโทของพุทธจิตวิทยาอยู่ก็ตามนะคะแต่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการให้เราได้ฝึกจริงๆฝึกที่จะอยู่กับผู้คนฝึกที่จะเอื้อประโยชน์ฝึกที่จะได้รับฟังความทุกข์ของผู้คนได้เข้าใจผู้คนมากขึ้นเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ผมมองว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะเวลาที่อยู่กับผู้คนในห้องอยู่กับเคสเนี่ยค่ะบัวรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้เกื้อกูลกันและกันได้เกื้อกูลคนที่อยู่ข้างหน้าเราและคนข้างหน้าเราเขาก็เกื้อกูลเราค่ะ
1: ค่ะในการเป็นจิตอาสาแบบนี้ที่คอยรับฟังนะเป็นที่ปรึกษาคอยรับฟังเรื่องราวจากผู้คนต่างๆเนี่ยค่ะมันมีข้อที่เป็นคุณสมบัติไหมคะว่าคนที่จะมาเป็นจิตอาสาในการรับฟังให้คำปรึกษาเนี่ยควรจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนยังไงบ้างคะคุณบัว
0: คุณสมบัติเนี่ยต้องคือเรียกว่าก็ต้องบ่มเพราะหนึ่งก็คือต้องเป็นผู้รับฟังค่ะคุณสมบัติในการเป็นผู้ฟังที่ดีฟังโดยไม่ตัดสินค่ะในซึ่งในหลักสูตรนะคะก็จะมีกระบวนการบ่มเพาะตรงนี้เราด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทักษะในกระบวนการในการตั้งคำถามเราจะตั้งคำถามกับคนยังไงนะให้เขาไ

0: ได้เข้าใจได้กลับไปพินิจเราจะเรียกกระบวนการนี้ในเชิงพุทธนะคะเรียกกระบวนการว่ากระบวนการพินิจทุกข์อะค่ะทำให้เขาได้เห็นก้อนทุกข์ของเขาอะมันชัดๆซึ่งสิ่งหนึ่งที่เรามีความเชื่อมั่นในแนวพุทธตามแนวของตามรอยพระศาสดาของเราก็คือพระพุทธเจ้านะคะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ของทุกๆคนว่าเขามีปัญญาที่จะนำพาตัวเองออกจากกองทุกข์ได้เพียงแต่มันอาจจะมีอะไรแบบบางเหมือนสุภาษิตที่ว่าเส้นผมบางภูเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นพื้นที่ที่เอื้อตรงนั้นจากการที่อาจารย์สาระก็จะบอกกับเราว่าจากผู้คนที่มีความทุกข์ก็เหมือนกับคนที่อยู่ในที่มืดมาอยู่กับเราเราก็เอื้อให้เขาจากที่มืดสู่ที่สว่างจากที่แคบสู่ที่กว้างคือเราก็บ่มเพาะคุณสมบัติใจของเราให้อยู่ประมาณนี้ค่ะหนึ่งในนั้นก็คุณสมบัติของความมีเมตตาเนาะค่ะ
1: อืมค่ะฟังดูแล้วก็คือคุณสมบัติโดยรวมเนี่ยคือไม่ใช่จะไม่เหมือนจิตอาสาทั่วไปเนาะคุณบัวเนา
0: ะ
1: คือจิตอาสาทั่วไปอาจจะไปทาสีรั้วโรงเรียนได้เนาะมีอาจจะทาสีไม่เป็นหรอกแต่เราไปเรียนรู้กันหน้างานได้นะอะไรแบบนี้เนาะไปแจกข้าวกล่องได้เนา
0: ะ
1: แต่ในการรับฟังสำหรับผู้ที่มีความทุกข์แล้วมาขอคำปรึกษาพูดคุยกับเราเนี่ย เราซึ่งเป็นจิตอาสาซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการรับฟังให้คำปรึกษาเนี่ยถ้ารวมๆแล้วสิ่งที่จะต้องมีอันดับแรกๆเนี่ยน่าจะเป็นความเมตตานะถ้าฟังจากคุณบัวนะความเมตตาใช่ไหมต้องมีความเมตตาก่อนที่จะรับฟังเขาแน่นอนทักษะต่างๆก็ต้องมีด้วยไม่ว่าจะเป็นทักษะในการรับฟังโดยไม่ตัดสินแล้วก็ทักษะในการใช้ภาษาในการตั้งคำถามมันคำถามเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันมีภาษาในการใช้นะมันก็เหมือนภาษาสุภาพอะไรอย่างนี้เนาะคุณบัวเนาะภาษาไทยก็มีหลายระดับเนาะในเรื่องของภาษาที่จะใช้ในการตั้งคำถามชวนคุยเพื่อให้ผู้ที่กำลังมีทุกข์อยู่เนี่ยมาพูดคุยกับเราเนี่ยได้เบาใจคลายความทุกข์ลงแล้วก็ได้เห็นความทุกข์อย่างชัดเจนมากขึ้นเนาะผู้ต้องใช้ทักษะเฉพาะเหมือนกันซึ่งอย่างที่คุณบัวบอกว่าในหลักสูตรเนี่ยก็จะมีการบ่มเพาะจากคณาจารย์ต่างที่ช่วยขัดเกลานะผู้ที่เข้าไปอบรมหลักสูตรไปเรียนในหลักสูตรนี้นะคะให้สามารถที่จะนำสิ่งต่างๆที่ได้เล่าเรียนมาเนี่ยออกมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นด้วยนะแล้วก็ทราบว่าเดือนกันยายนนี้เดือนกันยายนนี้นะที่เรากำลังออกอากาศกันอยู่นี่แหละนะสุคุณมณมันตามีกิจกรรมคือปกติเนี่ยก็มีกิจกรรมกันตลอดอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะมีแค่เดือนกันยายนนี้นะคือปกติมีกิจกรรมกันตลอดต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะแต่ว่ากำลังจะมีกิจกรรมนะที่จะออกไปสัญจรเจอพบปะผู้คนเนี่ยเร็วๆนี้ในช่วงประมาณใกล้ๆกลางเดือนกันยายนนี้ใช่ไหมคะเป็นกิจกรรมอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรคะคุณบัว
0: อ๋อค่ะเป็นงานของLittle for Life 2026ค่ะที่จัดโดยสมาคมสมาริตันแห่งประเทศไทยค่ะศูนย์มณมันตาก็ไปร่วมออกบูธกิจกรรมนะคะพบกันกับศูนย์มณมันตาที่งานได้ค่ะกิจกรรมมีในวันที่12ถึง13กันยายน2569นี้นะคะซึ่งจะมีทั้ง2วันเลยค่ะทั้งวันที่12และ13เลยค่ะกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่10 โมงครึ่งนะคะจนถึง2ทุ่มค่ะที่ไอคอนสยามชั้น3โซนวัฒนาฮอล์ค่ะก็ไปพบกันได้ค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจนะคะ
0: ในงาน
1: กิจกรรมที่ร่วมกับ
0: ค่ะคุณอ้อมในงานเขายังมีกิจกรรมของภาคีเครือข่ายมากกว่า10ภาคีเครือข่ายของสมาคมสมาริตันด้วยค่ะ
1: นะคะอันนี้น่าสนใจเนาะสมาคมสมาริตันก็คือสมาคมทำเร

0: เรื่องของการป้องกันการฆ่าตัวตายนะในประเทศไทยใช่ไหมคะนะนี่นะคะแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: จะมีจะมีเครือข่ายนี่แหละที่ทำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆพวกนี้แหละในการดูแลสภาพจิตใจเนาะอารมณ์ความคิดต่างๆนะเป็นเครือข่ายมากมายหลายเครือข่ายหลายชมรมหลายกลุ่มด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือศูนย์มนามันตานะที่จะไปร่วมในงานครั้งนี้ย้ำอีกทีย้ำอีกทีงานมีที่ไหนเมื่อไหร่กี่โมงถึงกี่โมงแล้วไปเจอได้ตรงไหนคะ
1: ค่ะที่สถานที่นะคะไอคอนสยามชั้น3โซนวัฒนาฮอลล์ค่ะงานมีวันที่12ถึง13กันยายนค่ะ
0: นะคะไอคอนสยามนะ
1: ใช่ค่ะ
0: 12 13กันยายนนี้ที่ไอคอนสยามชั้น3โซนวัฒนานคร
1: ค่ะวัฒนาก
0: ี่โมงถึงกี่โมงคะ
1: เวลา10โมงครึ่งจนถึง20นาฬิกาค่ะ2ทุ่มเนาะ10โมงครึ่งถึง2ทุ่ม
0: ใช่10โมงครึ่งถึง2ทุ่มโซนอะไรนะคะเมื่อกี้อ้อมพูดผิดใช่ไหมน่ะ
1: โซนวัฒนาฮอล
0: ล์โซนวัฒนาฮอลล์นะคะโซนวัฒนาฮอลล์ชั้น3ไอคอนสยาม10โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะคะไปพบกับศูนย์วนามันตาแล้วก็เครือข่ายของสมาคมสมาริตันได้นะคะ12 13กันยายนนี้กิจกรรมข้างในที่ทางศูนย์มณมันตาเตรียมไปมีอะไรบ้างคะ
1: อ๋อสำหรับที่เตรียมไว้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมการ์ดสื่อใจค่ะก็จะเป็นการหยิบการ์ดการ์ดคำถามแล้วก็ชวนให้เราได้ดูใจนะคะได้หยุดพักจากความวุ่นวายเนี่ยค่ะเปิดพื้นที่ให้ตัวเองได้ทบทวนความรู้สึกความคิดแล้วก็เรื่องราวในชีวิตผ่านการสนทนาและการรับฟังอย่างลึกซึ้งค่ะ
0: ค่ะก็เรียกว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือมีเกมนะในการดึงเข้าสู่กิจกรรมต่างๆนะน่าสนใจนะคะไม่ได้มีแค่ในส่วนของศูนย์มณมันตานะคะมีอีกหลายกลุ่มหลายชมรมนะที่ไปร่วมกันตรงนั้นด้วยเป็นเครือข่ายของสมาคมสมาริตันนะคะเสาร์อาทิตย์เป็นช่วงเสาร์อาทิตย์พอดีนะไปร่วมกันได้ที่ไอคอนสยามนะคะเดินทางสะดวกด้วยนะคะชั้น3 12 13กันยายนนี้10โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะคะชั้น3โซนวัฒนาฮอลล์นะคะนอกจากจะพบเจอได้เนาะในงานที่จะมีวันที่12 13นี้แล้วนะถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะขอคำปรึกษาแหมช่วงนี้จิตใจของคนทำงานกำลังว้าวุ่นเหมือนที่คุณบัวเคยว้าวุ่นมาเลยนะ อยากจะขอคำปรึกษาอยากจะได้มีผู้รับฟังบ้างจะสามารถติดต่อติดตามนะคะกับกลุ่มศูนย์มณมันตาได้ที่ช่องทางไหนยังไงบ้างคะ
1: ช่องทางที่แนะนำก็ถ้าใครสะดวก LINE Official OA นะคะก็ LINE Official ของมณมันตาได้เลยค่ะ
0: เป็นภาษาไทยใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นภาษาก็คือเป็นภาษาอังกฤษค่ะเป็นภาษาอังกฤษ
0: ค่ะ
1: ณM ค่ะตัวย่อนะคะ M
0: แล้วก
1: ็ MNTN
0: นะคะมานามันตาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแอสไซน์นำหน้านะคุณผู้ฟังนะคะแอสไซน์นำหน้าตัวเองวงกลมนำหน้านี่แหละแอสไซน์นำหน้าเข้าไปในไลน์นะคะใส่แอสไซน์นำหน้าแล้วก็เอ็มแมนนะคะแล้วก็เอ็นเนอร์สนะคะแล้วก็เอ็มแมนอีกทีแล้วก็ทีไทยแลนด์ค่ะอักษรภาษาอังกฤษ4ตัวนะคะ MNMTนะคะมณมันตานะคะถ้าหาไม่เจออะไรยังไงนะคะพิมพ์เข้าไปใน Google เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะภาษาไทยนะคะมณมันตานะคะมอม้านอหนูมอม้าไม่แห่งอากาศนอหนูแล้วก็ต่อเต่าสระอาค่ะมณมันตานะคะช่องทางการติดต่อติดตามทั้งหมดนะคะจะขึ้นมาให้เลยนะคะสำหรับofficial line ย้ำกันอีกทีค่ะเข้าไปค้นหานะคะ assign นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ4ตัวค่ะ MNMT นะคะ M Monday นะคะ N Nurse แล้วก็ M Monday แล้วก็ T Thailand ค่ะ MNMT นะมี assign นำหน้านะคะอันนี้เป็น official line ของมณมันตาค่ะวันนี้ก็ได้เรื่องราวดีๆนะคะรวมไปถึงกิจกรรมที่จะได้เจอกันด้วยนะคะทิ้งท้ายนาทีสุดท้ายค่ะ นาทีสุดท้ายแล้ว

0: อยากให้คุณบัวช่วยฝากอะไรไว้นะสิ่งที่อยากฝากไว้อยากแบ่งปันเชิญเลยค่ะ1นาทีสุดท้าย
1: ค่ะก็เชิญชวนค่ะเชิญชวนมาถ้าใครสนใจอยากที่จะเป็นจิตอาสาของมนมันตาก็ต้องผ่านหลักสูตรของจิตวิทยาการให้คำปรึกษาแนวพุทธนี้มาก่อนนะคะแล้วก็ต้องมาเป็นซัพพอร์ตเตอร์ก่อนค่ะถึงจะมาเป็นผู้ให้คำปรึกษาได้ค่ะก็มาพัฒนาตัวเองไปด้วยกันค่ะก่อนที่เราจะเป็นจิตอาสาในการดูแลผู้อื่นใช่ไหมคะเราก็มาดูแลตัวเองก่อนค่ะ
0: สิ่งนี้ที่ได้ก่อนก็คือได้ดูแลตัวเองก่อนเลยนะคะก่อนที่จะได้มีโอกาสแบ่งปันไปดูแลผู้อื่นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยกับเรื่องราวดีๆฟังไปยิ้มไปเลยค่ะเสียงแขกรับเชิญของเราก็ยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะขอบคุณคุณบัวทองรักษาภายในจิตอาสามณมันตาที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแล้วก็ชวนไปร่วมกิจกรรมดีๆในวันนี้ด้วยนะคะหมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ความสุขจะอยู่กับเราทุกเวลาถ้าเราเข้าใจและรู้จักที่จะเปิดรับความสุขที่อยู่รอบๆตัวเปิดรับรอยยิ้มเล็กๆจากคนรอบข้างเปิดรับมุมมองใหม่ๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของสิ่งดีๆที่เราได้รับแต่อยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้น
1: FM 101.5 พร้อมเปิดรับทุกมุมมองใหม่ที่ทำให้หัวใจเป็นสุข
2: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตย์พรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.ออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพาส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
4: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
3: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
4: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
3: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
4: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
3: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
4: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
3: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิมันก็ดีจริง
4: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
3: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
5: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
2: รอแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
4: โหลดกันเยอะๆนะคะ
6: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
7: ในการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับจะมาชวนคุยเกี่ยวเรื่องสุขภาพและชีวิตของคนเรานะครับเป็นเรื่องที่ไปไกลเกินกว่าเรื่องพันธุกรรมนะครับเรียก epigenetics แล้วก็เรื่องนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องการมีชีวิตยืนยาวนะครับยังมีสุขภาพดีด้วย longevity นะครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของมะเร็งต่างๆด้วยนะครับวันนี้เราเชิญนักวิจัยนะครับทางด้านนี้มาโดยตรงนะครับดร.กิติยาพรนะคงธนวณิชหรืออาจารย์น้ำทิพย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: เรียนน้ำทิพย์เลยเนาะนะครับนะรู้จักมานานแล้วเนาะน้ำทิพย์นี่เท่าที่ทราบนี่จบทางด้านเภสัชมาเนาะปริญญาตรีนะครับแต่ว่าต่อมาก็ไป

0: ็นงานทำงานวิจัยนะครับโดยเฉพาะเรื่อง epigenetics เรื่องมะเร็งต่างเนี่ยถามก่อนเลยตอนที่เรียนเภสัชนี่เรียกว่าอย่างนี้ทำไมถึงชอบทางด้านพวกเรื่องยาอะไรพวกนี้เลยไปเรียนปริญญาตรีเภสัชนะครับ
1: ค่ะความจริงมีแรงบันดาลใจมา เรื่องของมะเร็งมานานแล้วค่ะก็ชอบเรื่องมะเร็งเพราะว่าคุณยายเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลังจากนั้นก็เลยได้หาเหตุผลค่ะว่ามะเร็งเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมตอนนั้นคุณยายถึงต้องตายแล้วก็ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันค่ะคราวนี้ก็เลยพบว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างเดียวเลยที่ทำให้มีความน่าเชื่อถือในการหาเหตุหาผลหาวิธีการรักษาค่ะก็เลยมุ่งมั่นทางวิจัยมาโดยตลอดเลยค่ะอาจารย
0: ์ครับครับแต่ว่าไปเริ่มจากทางเภสัชกรรมก่อนเนาะเรื่องยาเรื่องอะไรพวกนี้ฮะเล่าให้ฟังตอนนั้นนิดนึงฮะเป็นพื้นฐานเพราะปกติคนที่ทำวิจัยเรื่องมะเร็งต่างๆเนี่ยบางคนก็อาจจะเป็นแพทย์มาก่อนเนาะบางคนอาจจะเป็นนักวิจัยด้านทางด้านพวกชีววิทยาอะไรมาก่อนนะฮะแต่ว่าน้ำทิพย์นี่มาจากเภสัชกรนะครับ
1: ก็ความจริงชอบเรื่องงานวิจัยมะเร็งเนี่ยมาตั้งแต่มัธยมแล้วค่ะอาจารย์ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่2ค่ะแล้วก็พอช่วงม.5เนี่ยค่ะก็ได้พบกับอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยคราวนี้ก็เลยรู้สึกว่าทางการวิจัยเนี่ยสามารถต่อยอดไปทางวิจัยเรื่องของยาได้ด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยเป็นเหตุผลที่เข้ามาเรียนทางวิชาเภสัชศาสตร์ค่ะ
0: ครับก็เป็นพื้นฐานที่ดีนะเพราะว่าเรื่องยานี่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพเราโดยตรงเลยนะ
1: คร
0: ับในหลังจากที่จบด้านเภสัชมานี่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องยาสักพักหนึ่งก่อนไหมอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็มีทำงานเกี่ยวกับเรื่องยาค่ะมีทำงานร้านยาก็เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ได้จ่ายยาให้คนไข้ค่ะ
0: ครับก็ช่วงหนึ่งนะช่วงหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็เรียกว่าอยากจะไปทางด้านงานวิจัยมากกว่าใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกเป็นความเป็นตัวตนมากกว่าเล่าให้ฟังนิดนึงตอนเรียนด้านผู้มะเร็งอะไรอย่างนี้นะครับเลือกสถานที่เรียนยังไงแล้วก็หัวข้อแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษายังไงนะเพราะว่าแน่นอนว่าทางเลือกมันน่าจะมีมากพอสมควรเนาะนะครับ
1: ใช่เลยค่ะเพราะว่าความจริงแล้ววิชาเภสัชศาสตร์เนี่ยค่ะต่อยอดไปได้หลากหลายมากเลยค่ะแล้วทุกอย่างเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมะเร็งได้หมดเลยตั้งแต่เรื่องของสกัดสารสมุนไพรหรือว่าเรื่องของเภสัชพันธุศาสตร์หรือว่าเรื่องของชีววิทยาระดับโมเลกุลของมะเร็งอะค่ะคราวนี้ก็ตอนนั้นก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ลองปรึกษาอาจารย์หลายๆท่านค่ะแล้วก็หาความชอบส่วนตัวด้วยว่าชอบอะไรโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือชอบชีววิทยาของมะเร็งมากที่สุดค่ะตอนนั้นก็เลยได้ศึกษาต่อกับอาจารย์ศิวนนท์จิรวัฒน์โนไทยค่ะที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ
0: ครับแล้วเป็นแนะนำตัวกับอาจารย์ยังไงฮะถือว่าอาจารย์ถึงรับเราเป็นลูกศิษย์อะไรเงี้ยแน่นอนว่าอาจารย์ที่รับลูกศิษย์นี่เขาก็ต้องเลือกเหมือนกันเนาะว่าคนนี้ต้องชอบจริงๆถึงจะมาทำงานลึกๆได
1: ้ก็ตอนนั้นเนี่ยค่ะอีเมลไปหาอาจารย์เลยค่ะบอกว่าสนใจงานวิจัยของอาจารย์มากขอไปที่แลบได้ไหมเนี่ยค่ะแล้วก็ไปหาอาจารย์ที่แลบเลยค่ะไปดูบรรยากาศของแลบว่าแบบรุ่นพี่เป็นยังไงทำงานวิจัยแนวไหนแบบเนี้ยค่ะ
0: แล้วดูแล้วถูกจริตเลยไหมครับตอนนั้น
1: ดูแล้วตอนนั้นแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะ
0: okay.
1: เป็นเรื่องที่ใหม่มากแล้วคืองานวิจัยเนี่ยล้ำไปมากอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไปเรียนที่แลบเนี้ยเราได้พัฒนาตัวเองแน่นอน
0: มีความท้าทายอยู่
1: ใช่ท้าทายเป็นอย่างมากค่ะ
0: ครับอีกมุมนึงที่น้ำทิพย์นี่จะชอบมากคือเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าอยากเอาความรู้เนาะที่เรามีอยู่เนี่ยไปช่วยชีวิตคนนะครับหรือช่วยเรื่องสุขภาพคนเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าทำเพจหรือว่าเผยแพร่ยังไงนะครับระหว่างที่ทำวิจัยไปด้วยเนี่ยเพราะว่าก็จะมีนักวิจัยบางคนท่านที่เป็นแบบนี้เนาะก็ไม่ทุกคนหรอกนะครับ
1: ก็ความจริงทำวิจัยแบบนี้ค่ะเราเป็นความรู้ในเชิงลึกมากเลยแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยค่ะที่ทำเพจไปด้วยอย่างเช่นเพจนี้นะคะที่เป็นเพจ No Cancer เนี่ยค่ะก็จะเป็นเพจที่อยากเอางานวิจัยมะเร็งมาเล่าให้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยได้ฟังเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยค่ะเป็นทั้งเภสัชกรเป็นทั้งนักวิจัยมะเร็งแล้วก็เป็นนักชีวสารสนเทศด้วยคือวิจัยมะเร็งในเชิงลึกโดยที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องอะค่ะคราวนี้เนี่ยเราบุกความรู้ในเชิงลึกเหล่านั้นแล้วเนี่ยค่ะเราก็อยากเอาความรู้แบบนี้เนี่ยมาถ่ายทอดให้คนไทยได้รู้ด้วยซึ่งเพจที่ทําอยู่อะค่ะก็ชื่อเพจ No Cancer ค่ะ
0: ครับเพราะวิจัยมะเร็งนั้นลึกซึ้ง
1: เพราะวิจัยมะเร็งนั้นลึกซึ้งค่ะ
0: ลึกซึ้งครับอันนี้ชัดเจนมากนะ
1: อันนี้เนี่ยเหตุผลที่มาที่ไปของเพจ No Cancer เนี่ยค่ะก็แค่อยากเล่าเรื่องแต่ว่าอยู่มาวันนึงเนี่ยค่ะกลายเป็นว่ามีคนไข้มะเร็งเนี่ยทักมาหาบอกว่าพี่คะมีวิธีการช่วยหนูได้ไหมหนูอยากได้ยามุ่งเป้ามากเลยหนูอยากหายอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้เหมือนเดิมแบบนี้ค่ะคราวนี้เนี่ยเบื้องหลังของคนนี้พอคุยไปเรื่อยไปเรื่อยนะคะก็พบว่าเขาเป็นคนไข้มะเร็งที่ตอนแรกเนี่ยเจอก้อนมะเร็งแล้วคุณหมอแนะนำให้รักษาแต่เขาไม่รักษายอมไปใช้ยาทางเลือกโดยปฏิเสธการรักษาหลักซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็คือก้อนมะเร็งแพร่กระจายแล้วก็มาเจอทีหลังซึ่งมันอาจจะไม่ทันการแล้วค่ะสิ่งที่เราอยากเตือนอยากสื่อออกไปเนี่ยค่ะคือเราอยากให้คนไทยเนี่ยเชื่อในสิ่งที่วิทยาศาสตร์รองรับมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
0: มีความรู้ที่ถูกต้องนะมีงานวิจัยรองรับอยู
1: ่ค่ะอยากให้มีงานวิจัยรองรับ
0: ครับครับแน่นอนว่าอันนี้เป็นแค่เคสเดียวนะเป็นกรณีเดียวนะแน่นอนยังมีอีกจำนวนมากเลยเพราะว่าแน่นอนใครที่ป่วยนะครับหรือว่ามีญาติป่วยอยู่เนี่ยย่อมอยากจะหาทุกวิธีทางนะที่ทำได้นะครับนะเป็นอย่างนั้นไปนี่นับทิพย์อาจจะเล่าให้ฟังนะฮะว่าเรื่องที่คุยกันวันนี้เนาะที่ว่ามันไปไกลเกินกว่าพันธุศาสตร์นะแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องไอ้การมีชีวิตยืน

0: ดาวลองเจมิตี้มะเร็งซึ่งเราจะพูดคุยกันในตอนต่อๆไปนะครับเพิ่มรายละเอียดเยอะเนี่ยนะครับไอ้ก่อนอื่นนี่นะครับพูดถึงพันธุศาสตร์ก่อนดีไหมเออนะครับคนส่วนใหญ่ก็น่าจะคุ้นเคยกับมันพอสมควรเลยนะครับ
1: ค่ะก็เรื่องของพันธุศาสตร์นะคะถ้าเกิดว่าให้พูดถึงสิ่งที่เราเพิ่งประสบพบเจอกันในเมืองไทยนะตอนนี้เลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของแพทย์เนี่ยมาเตือน14นามสกุลที่เกี่ยวกับการแพ้ยาสลบใช่มั้ยคะหลายๆคนอาจจะได้ยินข่าวนี้กันมาคราวนี้เนี่ยถ้าเราถามย้อนกลับไปว่าแล้วนามสกุลมันสื่ออะไรหลายๆคนก็อาจจะตอบว่านามสกุลเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือเปล่าหรือว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มั้ยนะคะเราก็มีการตั้งคําถามแล้วว่าถ้ามนุษย์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เนี่ยชีวิตเราจะเหมือนต้องคําสาปตาม
0: ถูกกําหนดมาเลยหรือเปล่าใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะก็สำหรับเรื่องของนามสกุลที่เกี่ยวกับภาวะแพ้ยาสลบเนี่ยก็ต้องบอกว่ากรรมเนี่ยมาเป็นเผ่าพันธุ์แต่ว่าเราก็มีการตรวจการหาจากเผ่าพันธุ์เหล่านั้นก่อนได้ว่าถ้ามีประวัติคนในครอบครัวเราเป็นเนี่ยเราก็จะหาความเสี่ยงก่อนว่าเอ้ยเราอาจจะมีโอกาสเป็นเราก็ป้องกันได้เพราะว่าภาวะนี้เนี่ยค่ะของการแพ้ยาสลบนะคะเหมือนเรามียีนเหล่านี้อยู่ในร่างกายมันเหมือนระเบิดเวลาค่ะอาจารย์ซึ่งระเบิดเวลานี้ค่ะรอแค่คนมาจุดชนวนนั่นก็คือยาสลบที่เราแพ้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราหาไว้ก่อนเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดการเตือนจากคนในครอบครัวประวัติในครอบครัวนี่ก็สามารถช่วยได้ค่ะ
0: ครับก็ถือว่ามียีนที่มีความเสี่ยงต่อบางโรคอยู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นโรคนั้นหากว่าเราสามารถที่จะว่าไม่ทำให้ยีนนั้นมันทำงานทำนองนั้น
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นการป้องกันไว้ก่อนค่ะในกรณีของภาวะแพ้ยาสลบค่ะอาจารย
0: ์ครับครับ
1: ค่ะแล้วก็ถามว่าแล้วพันธุกรรมเนี่ยมันจะเป็นชะตากรรมของเราทั้งชีวิตตลอดไปทั้งชีวิตเลยไหมเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรชีวิตตัวเองได้เลยหรือเปล่าเรามาตั้งคำถามกันต่อดีกว่าค่ะก็สำหรับเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยค่ะขออธิบายก่อนว่าพันธุกรรมคืออะไรก่อนที่เราจะไปไกลกันมากกว่านี้นะคะเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานึกถึงว่าร่างกายของคนเราเนี่ยเป็นเลโก้ตัวหนึ่งที่แต่ละอวัยวะเนี่ยเป็นเลโก้ชิ้นเล็กๆประกอบกันเป็นหนึ่งอวัยวะแล้วก็อวัยวะเหล่านั้นเนี่ยประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายเนี่ยค่ะแต่ละเลโก้ชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะมันก็เปรียบเสมือนเป็นเซลล์ค่ะซึ่งในแต่ละเซลล์เนี่ยเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าโครโมโซมมีสิ่งที่เราเรียกว่า DNA ใช่ไหมคะซึ่งของเหล่านี้ค่ะคือเป็นเรื่องของพันธุกรรมหรือว่าเจเนติกค่ะอาจารย์แล้วก็ถ้าเรากลับมาที่คำถามเดิมเลยค่ะว่าแล้วเจเนติกหรือพันธุกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่กำหนดชะตากรรมของเราทั้งชีวิตเลยหรือเปล่าให้นึกถึงเรื่องของแฝดอะค่ะเราอาจจะแบบมีเพื่อนเป็นแฝดหรือว่ารู้จักแฝดสักคนนึงในชีวิตแล้วก็ถ้าเราลองติดตามชีวิตเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าแฝดที่เกิดมาหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างอาจจะไม่ได้มีชีวิตบั้นปลายที่เหมือนกันคนนึงสุขภาพดีอีกคนนึงอาจจะไม่ได้สุขภาพดีก็ได
0: ้ครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าแฝดเนี่ยเข้าใจถูกต้องมั้ยครับว่าถ้าเราไปเอา DNA เข้ามามาดูเนี่ยลำดับหรือว่าไอ้คู่เบสเนาะที่บอกในทางชีววิทยาเนี่ยเหมือนกันเปรียบเลยใช่มั้ยครับถ้าเป็นแฝดแท้นะครับใช่มั้ยฮะแต่ว่าในสุดแล้วเนี่ยเส้นทางชีวิตต่างๆการพฤติกรรมต่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนเรียกว่าภาวะทางร่างกายเขาได้เช่นกัน
1: ใช่ค่ะเราก็ต้องตามถามต่อว่าแล้วสิ่งที่เปลี่ยนทำให้แฝดที่มี DNA เหมือนกันทุกประการเนี่ยไม่เหมือนกันในช่วงบั้นปลายชีวิตหรือว่าในระหว่างชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะก็อย่างนึงในนั้นเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของ epigenetic ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงระดับ epigenetic คำว่า epi เนี่ยแปลว่าเหนือ genetic คือพันธุกรรมอันนี้ก็เลยเรียกภาวะเหนือพันธุกรรม
0: ภาวะเหนือพันธุกรรมนะ epigenetic
1: epigenetic ค่ะก็อย่างกรณีนี้นะคะอันนี้เราให้ดูว่าแฝดคู่นี้เนี่ยค่ะเป็นแฝดที่ดูแลตัวเองต่างกันโดยคนนึงเนี่ยไปอยู่ริมทะเลฟลอริดาเลยโดนแดดตลอดสูบบุหรี่จัดจะเห็นว่าหน้าตาของเขาเนี่ยมีจุดด่างพร้อยมีความเหี่ยวย่นมีริ้วรอยมากกว่าค่ะก็อันนี้ก็เป็นผลจากไลฟ์สไตล์หรือว่าวิธีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันซึ่งอีพิเจเนติกเนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เป็นสาเหตุค่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แสดงว่ายังมีสาเหตุอื่นอีกเนาะที่ลงรายละเอียดอยู
1: ่ที่เราอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงกันในตอนนี้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี้ถ้าดูตัวอย่างอื่นนะครับสมมติว่าถ้าลองเปรียบเทียบดูนะฮะแนะนำทิปจะเอาภาพเปรียบเทียบมาด้วยนะฮะว่าอีกนี่ไงกลไกมันคร่าวๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับอีพิเจเนติกเนี่ยนะครับถือว่าโอเคแน่นอนว่าไอตัวรหัสพันธุกรรมของเราเนาะที่อยู่ใน DNA เนาะนะครับที่ยีนต่างเนี่ยมันเหมือนกันนะครับสมเป็นแฝดอย่างต่ำนะครับ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราเปรียบชิ้น DNA เหมือนกับเป็นหลอดไฟนะคะที่จะมีการแสดงออกก็คือมีแสงแต่ว่าคราวนี้เนี่ยสิ่งที่มาควบคุม DNA เหล่านี้เนี่ยค่ะเรียกว่าอีพิเจเนติกหรือภาวะเหนือพันธุกรรมเนี่ยเปรียบเสมือนสวิตช์ไฟถ้าเกิดว่าเราเปิดเนี่ยไฟก็จะสว่างแต่ถ้าเราปิดเนี่ยหลอดไฟก็จะไม่สว่างค่ะ
0: ครับอันนี้คร่าวๆนะ
1: ค่ะคร่าวๆค่ะก็แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์เราไม่ได้มีแค่หลอดไฟหลอดเดียวในร่างกายเราในชีวิตเราเนี่ยค่ะความจริงแล้วเราเหมือนจะเป็นไอรอนแมนเลยคือเป็นมีหลอดไฟเต็มไปหมดมีสวิตช์เต็มไปหมดแล้วก็มีการพันกันไปพันกันมาอันนู้นเชื่อมกับอันนี้แบบเนี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีความซับซ้อนมากเลยในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอีพิเจเนติกเองแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยค่ะอาจารย
0: ์ครับไอ้ที่น้ําทิพย์เปรียบเทียบว่าเป็นหลอด

0: ไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบสมมติพูดเป็นภาษาชีววิทยาเนี่ยอันที่แม่นกว่านี่ใกล้เคียงกับเรื่องยีนมากสุดไหมหมายถึงว่าถ้า DNA นี่มันก็มีลำดับของเบสเนา
1: ะ
0: แล้วก็ไอ้ซีเควนซ์ของหรือลำดับของไอ้พวกคู่เบสต่างๆเนี่ยมันคือยีนต่างๆที่มาที่แสดงออกมันถ้าพูดงั้นมันจะเรียกว่าตรงกว่าไหมหรือว่ามันจะมีรายละเอียดอื่นที่ต้องสนใจด้วยนะครับ
1: ความจริงลำดับของอีพิเจเนติกมีหลายระดับมากเลยค่ะอาจารย์มีตั้งแต่ในส่วนของ DNA เองที่มีการเกิดเมทิเลชันบน DNA คือการเติมหมู่เมทิลลงไปบน DNA
0: อันนี้เดี๋ยวไปลงรายละเอียดกัน
1: เดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่ามากไปกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการพันม้วนของ DNA บนก้อนโปรตีนฮิสโตนซึ่งถ้ามันไปม้วนอยู่เนี่ยมันก็จะไม่สามารถแสดงออกได้ก็คือยีนนั้นไม่แสดงออก
0: นั่นอีกระดับนึง
1: อีกระดับนึงค่ะแล้วก็ยังมีระดับอื่นๆอีกเช่นในระดับของ RNA ค่ะ
0: ครับงั้นเวลาพูดถึงไอ้อีพิเจเนติกส์เนี่ยนะครับมีหลายระดับเลยตั้งแต่ระดับตัวสาย DNA เองน
1: ะคร
0: ับแล้วขึ้นไปที่สาย DNA พันในสิ่งที่เรียกว่าฮิสโตน
1: ใช่
0: น้ำทิพย์ช่วยอธิบายฮิสโตนคร่าวๆนิดนึงนะครับเผื่อผู้ฟังที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับว่าฮิสโตนคืออะไรนะครับ
1: ฮิสโตนนี้เป็นก้อนโปรตีนค่ะ
0: ค
1: ซึ่งฮิสโตนเนี่ยจะประกอบกันด้วย8ชิ้นส่วนค่ะ
0: ครับ
1: เรียกว่าเป็นออกตาเมอร์แล้วก็จะไปตัว DNA เนี่ยค่ะจะมาพันรอบก้อนฮิสโตนอันนี้ซึ่งพอพันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเรียกส่วนนี้ว่าเป็นนิวเคลียโอโซมค่ะน้องๆมัธยมอาจจะนึกออกเรื่องนี้เพราะว่าเราเรียนกันเยอะในมัธยมเลยค่ะ
0: โอเคครับก็มีนั่นอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งจะมีกลไกของมันซึ่งจะคุยในรายละเอียดภายหลังนะครับในกรณีพิจิเนติกส์นี่มันจะมีแง่มุมอื่นอีกไหมครับที่นอกเหนือจากที่คุยกันมานะครับเรื่องของเรียกว่ากลไกต่างๆหรือว่าการทดลองนะครับที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
1: ค่ะอยากเกริ่นการทดลองอันนึงให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันค่ะการทดลองนี้เนี่ยค่ะก็คือเราจะใช้สัตว์ทดลองนะคะเป็นหนูทดลองซึ่งหนูทดลองเนี้ยเราจะให้อาหารของแม่หนูที่กำลังท้องอยู่นะคะแบ่งเป็น2กลุ่มการทดลองซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นอาหารปกติเลยค่ะกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นอาหารที่เสริมหมู่เมทิลนั่นก็คือพยายามปรับเปลี่ยนภาวะเหนือพันธุกรรมของมันค่ะซึ่งการทำอย่างนี้เนี่ยค่ะทำให้เราเห็นผลการทดลองจากภาพนะคะจะพบว่าหนูตัวนึงเนี่ยเป็นหนูที่อ้วนแล้วก็มีขนเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้คือกลุ่มควบคุมเป็นหนูสุขภาพไม่ดีซึ่งถ้าเกิดว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่ทดลองไปแล้วให้แม่หนูรับประทานอาหารที่มีหมู่เมทิลอาหารคนสุขภาพดีเลยว่างั้นก็จะทำให้หนูเนี่ยเกิดมาเป็นหนูที่สุขภาพดีทั้งที่เริ่มต้นแล้วนะคะหนู2ตัวนี้เนี่ยค่ะเกิดจากแม่หนูที่มี DNA เหมือนกัน
0: พันธุกรรมเหมือนกันเปรียบเลย
1: พันธุกรรมเหมือนกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต่างก็คืออาหารที่แม่หนูได้รับเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่อยากจะกลืนไว้ก่อนว่าอีพิเจเนติกเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยค่ะก็คือการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เนี่ยมันเป็นความหวังอย่างนึงที่เราไม่ให้ DNA หรือพันธุกรรมเนี่ยควบคุมเราไปทั้งชีวิตค่ะ
0: ครับแล้วกลับมาที่หนูนิดนึงนะครับนอกจากไอ้เรื่องสุขภาพหนูเนี่ยสังเกตว่าตัวสีขนมันต่างๆรูปร่างมันก็ด้วยใช่มั้ยฮะอันนี้ถูกกําหนดโดยเรียกว่าไอ้ epigenetics แล้วก็ยีนต่างๆที่มันควบคุมสิ่งที่อยู่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเกี่ยวข้องกับยีนที่ควบคุมนี้แหละค่ะ
0: ครับไอ้สําหรับคนที่สนใจเรื่องนี้นี่เนี่ยนะเอาชื่อมันชื่อการทดลองหนูอะไรอะกูตี้หรือสักอย่างใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ค่ะอะกูตี้ค่ะ
0: AGOUTI นะครับเผื่อใครสนใจไปดูนะครับนะนี่แสดงว่าเป็นการทดลองที่คลาสสิกมากเลยในวงการ epigenetics ใช่มั้ย
1: พูดเป็นการทดลองที่คลาสสิก
0: นะครับคือลองค้นดูมัน2003ก็มัน20กว่าปีแล้วเนาะ20กว่าป
1: ี
0: นะเป็นตัวอ้างเองเลยนี่นอกจากการทดลองนี้ยังมีกรณีศึกษาอื่นที่น่าสนใจไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าขยับมาที่มนุษย์หรือว่าอะไรต่างที่แบบโอเคหนูนี่ก็เป็นอะไรสักเล็กเน
1: า
0: ะบางคนบอกโอเคเป็นแค่หนูทดลองใช่ไหมไอ้ถ้าคนนะคนซับซ้อนกว่าหนูนี่อะไรเงี้ยนะ
1: มันจริงมีการทดลองในมนุษย์เหมือนกันค่ะเป็นเรียกว่าเป็นการศึกษาทางคลินิกจะดีกว่าค
0: ่
1: ะซึ่งก็แบ่งกลุ่มคนออกเป็น2กลุ่มค่ะอาจารย์แล้วก็กลุ่มนึงเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ก็คือการใช้ชีวิตต่างๆเช่นไม่ว่าจะเป็นอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าการนั่งสมาธิเพื่อที่จะจัดการกับความเครียดอะค่ะซึ่งทดลองไปแค่8สัปดาห์เองค่ะพบว่ามันสามารถลดอายุชีวภาพได้ถึง 3.23 ปี
0: ครับ
1: คือทำให้ดูเด็กลงไป3ปีเลยค่ะกับการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แค่8สัปดาห์เท่านั้นเองค่ะ
0: ตรงนี้ที่น้ำทิพย์พูดมามีคำหนึ่งที่น่าสนใจมากคำว่านี่ว่าอายุชีวภาพเนา
1: ะ
0: อายุชีวภาพช่วยอธิบายความหมายคำว่าอายุชีวภาพในทางชีววิทยานิดนึงครับว่าเอ๊ะมันต่างจากอายุตามปฏิทินของเราเนาะหรือตามบัตรประชาชนเรายังไงนะครับ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นอายุปฏิทินใช่ไหมคะก็คือเป็นอายุบัตรประชาชนเลยแต่ว่าอายุชีวภาพเนี่ยมันเหมือนเป็นอายุเซลล์ของเราอะค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบนะคะก็คือถ้าเวลาเราไปงานเลี้ยงรุ่นเราก็จะพบว่ามีเพื่อนบางคนเนี่ยยังเด็กอ่อนเยาว์อย
0: ู่เสมอบางคนหน้าเด็กตลอดเลยเนาะ
1: อย่าง
0: น
1: ี้ปีนี้หน้าเด็กตลอดเลย
0: ค่
1: ะหรือว่าบางคนเนี่ยก็แบบหน้าล้ำหน้าเพื่อนๆไปแล้วซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะดูแลสุขภาพไม่ดีด้วยเหตุผลต่างๆการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์นะคะซึ่งอันนี้จะทำให้เซลล์แก่ความหมาย ของอายุชีวภาพก็คือเหมือนเป็นอายุของเซลล์จริงๆว่าณตอนนี้เนี่ยเซลล์มีอายุเท่าไหร่อะค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วน่าจะมีรายละเอียดอีกเยอะเลยนะฮะเราจะคุยกันรายละเอียดต่อไปในตอนหลังครับนี่นอกจากเรื่องทดลองกับหนูเนาะกับคนแล้วยังมีมุมอื่นของเรียกว่าEpigenetics ไหมครับที่แบบคนทั่วไปน่า

0: จะรู้เอาไว้นะครับเช่นการพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเขาในประจำวันนี่นะครับมันส่งผลต่อเรียกว่าสุขภาพเขาอย่างไรนะครับ
1: ความจริงมีการศึกษาต่างๆนะคะที่รวบรวมมาว่าลิสต์ทางสุขภาพอะไรบ้างที่เราควรจะประพฤติตัวตามนี้เพื่อให้เราอ่อนเยาว์อยู่เสมอเพื่อที่จะทำให้ภาวะเหนือพันธุกรรมของเราเนี่ยมีความอ่อนเยาว์แบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราจะมีคำศัพท์อีกอันนึงคือเรื่องของ epigenetic clock ซึ่งเป็นตัวที่มาวัดอายุชีวภาพอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็นงานวิจัยเหมือนกันค่ะซึ่ง epigenetic clock เนี่ยเป็นงานวิจัยอีกส่วนนึงเลยที่เดี๋ยวเราจะเล่ากันต่อไปนะคะอาจารย
0: ์ได้ได้เมื่อกี้แสดงว่ามี2คำเนาะคำว่าอายุชีวภาพนี่คำหนึ่งเนาะกับไอ้ epigenetic clock ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งใช่ไหมวิธีการหนึ่งใช่ไหมในการวัดไอ้ตัวอายุชีวภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้วิธีการอื่นมีอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังนิดนึงเผื่อเกิดใครสนใจเนาะไอ้อายุชีวภาพนี่เกิดไปฟังดูปั๊บมันวัดยังไงนะไปเจอกันนี้ไปเจอแบบที่สองหรือเปล่าครับมีแบบอื่นยังไง
1: ก็ถ้าแบบอื่นยกตัวอย่างเช่นนะคะก็จะเป็นตรวจไบโอมาร์เกอร์ค่ะก็คือการเจาะเลือดไปตรวจค่าต่างๆคล้ายๆกับที่เราไปตรวจสุขภาพประจำปีค่ะแต่ว่าเรื่องของเกณฑ์เรื่องของวิธีการว่าจะแปลงมาเป็นอายุชีวภาพยังไงเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนนึงค่ะหรือว่าจะเป็นการใช้ variable device หรือว่าพวกนาฬิกาต่างๆ
0: ที่ตรวจจับการเต้นหัวใจความดันต่างๆพวกนี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะค่ะอันนั้นก็จะมีการแปลงมาเป็นอายุชีวภาพได้เช่นกันค่ะซึ่งก็แล้วแต่เลยว่าเป็นอัลกอริทึมของใครหรือว่าเป็นบริษัทไหนนะคะ
0: โอเคแล้วในแง่ของงานวิจัยหรือว่าไอ้ตัวการวัดได้เนี่ยการวัดอายุชีวภาพมีหลายแบบเลย
1: ใช่
0: แล้วก็แต่ว่าไอ้นาฬิกาไอ้พิจิเนติกส์นะครับ
1: ค่ะ
0: มีเป็นแบบหนึ่งเท่านั้นเอง
1: เป็นแบบ
0: ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดว่ามันทำยังไงกันภายหลังได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ตัวไอ้พิจิเนติกส์นี่มีแง่มุมอื่นไหมครับที่เราคนทั่วไปน่าจะรู้ครับ
1: ความจริง epigenetic เนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องมะเร็งค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทั้ง tumor suppressor gene แล้วก็ oncogene ซึ่ง tumor suppressor เนี่ยค่ะก็คือเป็นยีนต้านมะเร็งส่วน oncogene เนี่ยแปลงง่ายๆเลย onco แปลว่ามะเร็งใช่ไหมคะยีนก็คือยีนเป็นยีนที่ทำให้เกิดมะเร็งค่ะ
0: โอ้ฟังแล้วแบบแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าปกตินี่จากคนยังไม่เคยพูดกันมากเท่าไหร่นะยีนเนี่ยแบบในธรรมชาตินี่ยีนที่อยู่ในร่างกายคนหรือว่าของคนหรือสัตว์เนี่ยมีบางตัวทำให้เกิดมะเร็งได้จริงๆเหรอฮะแบบในแง่ของว่างานวิจัยสนับสนุนอย่างนั้น
1: ค่ะมีจริงๆค่ะยกตัวอย่างเช่นยีนที่ทำให้เกิดมะเร็งก็เช่นการติดไวรัส HPV แบบนี้ค่ะ
0: ครับ
1: มันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับเชื้อ HPV เข้ามาซึ่ง HPV เนี่ยเป็นมะเร็งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกที่สำคัญมากเลยค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะก็จะมีการส่งเสริมให้ได้รับวัคซีน HPV เข้ามาโดยเฉพาะในเด็กๆวัยประถมค่ะ
0: ถ้าเกิดมียีนตัวนี้อยู่
1: ไม่ค่ะเป็นการรับวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HPV ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อครับครับตั้งแต่ต้นทางเลยไม่รับเชื้อเข้ามา
1: ค่ะ
0: ครับงั้นไปนี้มีมุมอื่นที่เราจะคุยกันในแง่ของ epigenetics มั้ยเอ่ยที่อยากจะเล่าให้ฟัง
1: ครับก็สำหรับเรื่องของ epigenetic เนี่ยค่ะความจริงมันเกี่ยวกับเรื่องของ longevity หรือ aging โดยตรง
0: ครับ
1: แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของมะเร็งด้วยค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในส่วนของเรื่อง longevity แล้วก็ aging กันก่อนละกันค่ะ
0: ครับลองเกริ่นนำนิดนึงครับ longevity นี่เป็นเทรนด์ปัจจุบันเหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: คนอยากมีอายุยืนยาวเดี๋ยวบางคนบอกเฮ้ยอายุยืนยาวไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าสุขภาพไม่ดีก็ไม่ดีเนาะอะไรเงี้ยไอ้ longevity นี่คร่าวๆนี่ตัวนิยามในเชิงเรียกว่าการแพทย์หรือว่าคนทำงานด้านสุขภาพมันคืออะไรนะครับ
1: longevity เนี่ยความจริงมันเป็นเรื่องของการอายุยืนแบบมีคุณภาพค่ะอาจารย์คือเราไม่ได้อยากอายุยืนไป150ปีโดยที่สุขภาพเราไม่ดีเป็นความจำเสื่อมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แบบนั้นนะคะ
0: ต้องอายุยืนยาวด้วยพร้อมกับสุขภาพที่ยืนยาวด้วย
1: ใช่ค่ะอายุช่วงอายุที่สุขภาพดีมีความยาวมากกว่าช่วงอายุที่เราสุขภาพไม่ดีป
0: ่
1: วยดีกว่าค่ะอาจารย์ซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปนิดนึงในมุมของชีววิทยาเนี่ยค่ะว่าเราดูสุขภาพของสัตว์ในทางชีววิทยายังไงความจริงแล้วหลักๆเนี่ยจะเป็นการดูเรื่องของว่าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยสามารถสืบพันธุ์ได้ไหมสืบพันธุ์แล้วยังสามารถเลี้ยงดูลูกของสัตว์ตัวนั้นเนี่ยให้เติบโตได้หรือเปล่ารวมไปถึงการเอาตัวรอดไม่ว่าการจะเป็นการออกหาอาหารได้ไหมหรือว่าเป็นภูมิคุ้มกันยังดีอยู่หรือไม่แบบนี้ล่ะค่ะสิ่งที่อยากเชื่อมโยงให้เห็นเนี่ยจะเห็นว่าจากทางชีววิทยาเนี่ยเขาค่อนข้างสนใจเรื่องของระบบการทำงานร่างกายคราวนี้ในส่วนนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือการดูแลตัวเองการดูแลเรื่องของเอจจิ้งเรื่องของ longevity เนี่ยเราควรจะดูแลในลักษณะที่เป็นระบบเช่นเดียวกันค่ะ
0: คือดูภาพรวมเลย
1: ดูภาพรวม
0: ไม่ใช่ดูเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: เช่นทั้งอาหารการพักผ่อนการออกกำลังกายแล้วก็ไลฟ์สไตล์อื่นๆด้วยใช่ไหม
1: ไลฟ์สไตล์อื่นๆ
0: อื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะนอกเหนือจากนี้ยังเชื่อมโยงมาถึงว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยมันยังทำให้ระบบสุขภาพเราดีขึ้นหมายถึงว่าไม่ใช่แค่เราโฟกัสว่าหน้าเราเหี่ยวหรือเปล่าแล้วก็ไปเสริมนั่นเสริม

0: นี่เฉพาะบริเวณผิวหน้าแต่ว่าความจริงแล้วร่างกายโดยองค์รวมเนี่ยยังไม่ได้ดูแลให้ดีแบบนี้ค่ะยังกินเหล้าอยู่ยังสูบบุหรี่อยู่นี่ค่ะเรื่องของ longevity เนี่ยก็เลยเป็นการปรับไลฟ์สไตล์โดยภาพรวมเพื่อดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าของคนคนหนึ่งเลยค่ะ
1: ครับทีนี้ถ้าเกิดนำเกี่ยวกับเรื่องเรียกว่า cancer หรือว่ามะเร็งเนาะเกี่ยวกับ epigenetics ที่มันพันกันยังไงนะครับช่วยเกิดนำนิดนึงครับเราจะลงรายละเอียดกันในครั้งต่อไปได
0: ้อ๋อค่ะก็อย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นนิดนึงแล้วนะคะเรื่องขององโคจีนหรือว่ายีนที่ทำให้เกิดมะเร็งหรือว่าทูเมอร์ซัพพรีเซอร์ยีนที่ว่าเป็นยีนด้านมะเร็งนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามียีนพวกนี้อยู่เนี่ยก็เราก็ถือว่าโชคร้ายระดับนึงแล้วใช่ไหมคะสำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือการดูว่ายีนพวกนี้เนี่ยมีการแสดงออกหรือเปล่าซึ่งอีพิเจเนติกเป็นการควบคุม
1: การแสดงออกของยีนควบคุมก็ได้ครับซึ่งเกี่ยวพันกันโดยตรงเลย
0: ใช่สมมติในกรณีที่เราคิดเล่นๆนะคะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายีนด้านมะเร็งเราอยากให้มันมีเยอะๆเลยใช่ไหมคะแต่อีพิเจเนติกดันไปปิดยีนด้านมะเร็งเราก็เริ่มจะเกิดความโชคร้ายเข้ามาแล้ว
1: โอเคครับงั้นเรื่องนี้น่าจะเป็นว่าถ้ารับทราบไปเลยเนาะคนก็คงอยากจะรับรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรหรือว่าญาติคนที่ตัวเองรักนี่เป็นอย่างไรนะครับมีคำถามนึงน่าสนใจมากที่ลืมถามตอนต้นนิดนึงนะไอ้เรื่อง epigenetics เนี่ยนะครับเป็นคำที่อาจจะคนไทยอาจจะเริ่มคุ้นกันได้มากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดถอยในย้อนเวลาไปเนี่ยมันเริ่มเป็นกระแสในแง่ของงานวิจัยนี่ตั้งแต่ประมาณช่วงไหนครับน้ำทิพย
0: ์ความจริงเรื่องของ epigenetics น่าจะสืบเนื่องมาจากในส่วนของ human genome project ค่ะเนื่องจากว่า human genome เนี่ยเป็นเรื่องของพันธุกรรมหรือเรื่องของ genetic ใช่ไหมคะมันเหมือนเป็นการสร้างblueprint เอาไว้เหมือนสร้างแผนภาพเอาไว้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยการที่เรารู้สาย DNA แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถมาศึกษาต่อได้ง่ายขึ้นว่าส่วนนี้เนี่ยไปสัมพันธ์กับส่วนของ epigenetic หรือภาวะเหนือพันธุกรรมยังไงค่ะ
1: ครับไอตัว human genome project นี่มันประมาณปีคศประมาณ2000เนาะ
0: ถ้าจำ
1: ไม่ผิดประมาณ2000นะเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยก็20กว่าปีแล้ว
0: ค่ะ
1: ปีแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีคล้ายๆมีหลักฐานแบบคล้ายๆแบบเป็นส่วนๆได้ย่อยมาแบบนำมาก่อนไหมว่าโอเคนะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากพันธุกรรมคือ genetics แล้วเนี่ยมันมีไอ้ส่วนที่ปัจจุบันเรียกว่า epigenetics อยู่นะครับเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
0: ก็การศึกษาความจริงในอดีตก็จะมีแต่ว่ายังเป็นประปรายยังไม่ได้ต่อเนื่องกันนะคะแต่ว่าชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นยุคที่หลังมาจากนั้นมากขึ้น
1: อ๋อครับแสดงว่าเคมีหลักฐานแบบกระจายอยู่แต่พอมี human genome project ขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะมันทำให้เห็นภาพใหญ่แล้วก็นำเอาหลักฐานมาแล้วก็ในการงานวิจัยด้าน epigenetics นี้ก็เลยเติบโตขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับมีนิดนึงนะครับเกิดให้ฟังอ่านเจอคำว่า epigenetic drug ยาด้วยนะเล่าให้ฟังนิดคร่าวๆนิดนึงครับแล้วอาจจะลงรายละเอียดในคราวหน้าได้นะครับ
0: epigenetic drug ความจริงต้องเล่าย้อนกลับไปในส่วนของที่ว่า epigenetic เนี่ยมีชั้นไหนบ้างจะขอยกตัวอย่างยาแค่ชั้นเดียวแล้วกันค่ะเรื่องของ DNA methylation ก็คือ DNA เนี่ยก็คือสาย DNA นี่แหละค่ะแล้วก็ methylation เนี่ยคือการเติมหมู่เมทิลไปบนสาย DNA ซึ่งยาของ epigenetic เนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีการไปช่วยยับยั้งไม่ให้มีการเติมหมู่เมทิลเข้าไปแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการออกฤทธิ์ของยา
1: ซึ่งในเชิงวิทยาศาสตร์ต้องศึกษากลไกของมันว่าทำงานยังไงใช่ไหมครับนั่นคือภาพรวมของ epigenetics เนาะยังคุยยังมีเรื่องที่คุยเรื่อง longevity นะอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดีด้วยครับเรื่องมะเร็งด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเชิญน้ำทิพย์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาคุยลงรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับกลไกของมันนะครับรายการยูเรกาครั้งนี้ขอจบครั้งนี้นะครับแล้วคราวหน้ามาคุยกันในรายละเอียดนะครับว่ากลไกทางวิทยาศาสตร์นะครับของเรื่องของการมีอายุยืนยาวนะครับอย่างมีสุขภาพดีนะครับแล้วก็การเป็นมะเร็งต่างๆครับเกี่ยวข้องกับ epigenetics อย่างไรนะครับสวัสดีครับ
2: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
3: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆ เหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
4: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์ โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
2: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
5: CU Delight 101.5 FM
6: ความเจริญทางวัตถุจำต้องควบคู่ไปกับความเจริญทางจิตใจจึงทำให้ชีวิตมนุษย์สมบูรณ์และมีค่าบุคคลแม้จะเป็นผู้ที่ขาดความมั่นคงทางวัตถุแต่ร่ำรวยยิ่งในด้านคุณธรรมมีความรักและห่วงใยในเพื่อนมนุษย์จึงนับว่าเป็นผู้ที่พระพุทธศาสนายกย่องแล้วว่าเจริญแท้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่นักศึกษาวิชาพยาบาลณหอประชุมราชแพทยาลัยวันที่31กรกฎาคม2510เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสงค์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight
7: See you later alligator

take a rock, you take a beat, you take a boogie, you make it sweet.

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้พบกันวันศุกร์นะคะทุกวันศุกร์นำเสนอเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตย้อนไปไกลนิดค่ะปี1956นะคะมีภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมากๆอยู่เรื่องหนึ่ง Rock Around the Clock นะคะภาพยนตร์ที่นำแสดงโดย Bill Haley and His Comets ร่วมกับ Alan Freed The Platters Tony Martinez and His Band แล้วก็ Freddie Bell and His Billboy ภาพยนตร์เรื่องนี้อำนวยการสร้างโดย Sam Catchman เจ้าพ่อภาพยนตร์เกรด B ซึ่งต่อมาก็อำนวยการสร้างภาพยนตร์ของ Elvis Presley หลายเรื่องในช่วงยุค60นะคะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดย Fred Ebsius ค่ะเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทำในช่วงเวลาสั้นๆในเดือนมกราคมปี1956ออกฉายในเดือนมีนาคมปีเดียวกันนั้นนะคะเพื่อใช้ประโยชน์จากความสำเร็จของ Bill Haley แล้วก็ความนิยมของเพลง Rock Around the Clock ที่ขายได้หลายล้านแผ่นซึ่งก็เคยใช้ประกอบฉากเปิดเรื่องของภาพยนตร์เกี่ยวกับวัยรุ่นเรื่อง Blackboard Jungle ในปี1955นะคะแล้วก็ถือเป็นภาพยนตร์เพลง Rock and Roll เรื่องแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามนะคะเพลงเดียวกันนี้ก็มีการนำมาใช้เปิดเรื่องของ Rock Around the Clock ค่ะซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่หาได้ยากที่เพลงเดียวกันจะถูกใช้เปิดเรื่องในหนังที่ออกฉายในช่วงเวลาที่ไม่ได้ทิ้งช่วงห่างกันมากมายนะคะและที่สำคัญค่ะเพลงนี้ก็ถูกนำไปใช้เปิดเรื่องอีกครั้งหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง American Graffiti ในปี1973นะคะในอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ที่วางจำหน่ายในอเมริกาเหนือแต่ก็มีอัลบั้มรวมเพลงบางชุดที่วางจำหน่ายในต่างประเทศเพื่อเป็นการโปรโมตนะคะอย่างเช่นการนำอัลบั้ม Rock Around the Clock ปี1955กลับมาวางจำหน่ายใหม่ซึ่งก็รวมเพลงของวงของ Bill Haley นะคะปรากฏอยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยค่ะวันนี้ CU Delight นำเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้มาเสนอกับท่านผู้ฟังนะคะโดยเปิดรายการไปด้วย Bill Haley and His Comets กับเพลง See You Later Alligator นะคะแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นผลงานการประพันธ์ของ Bobby Charles ค่ะโดยมี Milk Gabber มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะคะเพลงที่สองก็เป็นเพลงของ Bill Haley เช่นเดียวกันนะคะ RockA Beaten Boogie ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของ Bill Haley นะคะอีกเพลงหนึ่งที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปเป็นเพลงที่ชื่อเดียวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ Rock Around the Clock ค่ะวันนี้ขอนำฉบับรีมาสเตอร์มาเสนอกับท่านผู้ฟังนะคะงานเพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ทำยอดจำหน่ายได้หลายล้านแผ่นของ Bill Haley แล้วก็ His Comets นะคะCU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินท์ดำเนินรายการนะคะมาฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงดังของ Bill Haley and His Comets นะคะ ABC Boogie ค่ะงานประพันธ์ของนักประพันธ์ก็คือรัสเซลนะคะแล้วก็ส่งต่อกันด้วยโทนี่มาร์ติเนสแอนด์ฮิสแบนด์กับเพลงที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ความจริงผลงานของโทนี่มาร์ติเนสที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีถ้าจำไม่ผิดนี่มีประมาณ3เพลงด้วยกันนะคะแต่วันนี้ขอนำเสนอเพลงนี้กันก่อนนะคะแล้วก็ส่งต่อด้วยRussell Dassel นะคะของ Bill Haley ที่ก็ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยค่ะ

รัสโซ แดซโซ ดอร์บิล เฮลลี่นะคะงานประพันธ์ของชาวอีคาฮูนค่ะก็เป็นเพลงดังที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นเพลงดังของยุคนั้นสมัยนั้นซึ่งเชื่อว่าในขณะนี้ก็ยังมีท่านผู้ฟังส่วนหนึ่งที่ยังติดตามแล้วก็รับฟังเพลงเหล่านี้กันอยู่นะคะอย่างเพลง Rock Around the Clock ที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์3ครั้งครั้งแรกในช่วงเครดิตเปิดเรื่องครั้งที่2ในท่อนแรกของเพลงที่เล่นสั้นๆในฉากตัดต่อนะคะแล้วก็ครั้งที่3ในตอนจบค่ะโดยเล่นเฉพาะท่อนสุดท้ายเท่านั้นส่วนเพลง See You Later Alligator นะคะก็เป็นเพลงที่บันทึกใหม่ที่สตูดิโอเดคาในฮอลลีวูดนะคะในเดือนธันวาคมปี1955ช่วงหลายสัปดาห์ก่อนที่จะมีการเริ่มการถ่ายทำนะคะหนังเรื่องนี้ถ่ายทำในช่วงเดือนมกราคมแล้วก็ออกฉายในช่วงเดือนมีนาคมให้ทันกับความโด่งดังของเพลง Rock Around the Clock ของบิลเฮลลี่แล้วก็ฮิสโคมเมตนะคะซึ่งก็ตอบรับความนิยมได้อย่างทันท่วงทีทำให้เป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จนะคะแม้จะไม่มีอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้วางจำหน่ายในอเมริกาเหนือแต่อย่างที่เรียนไปนะคะว่ามีอัลบั้มรวมเพลงบางชุดที่ปล่อยออกมาเพื่อเป็นการโปรโมทก็ยิ่งทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะคะโดยไม่กี่เดือนก่อนการถ่ายทำค่ะวง The Comets นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกครั้งใหญ่โดยมีสมาชิกหลายคนออกจากวงส่งผลให้เพลงส่วนใหญ่ที่ใช้การลิปซิงค์ในภาพยนตร์นั้นบันทึกโดยนักดนตรีชุดที่แตกต่างจากที่ปรากฏในภาพยนตร์นะคะเพลงเดียวที่นักดนตรีทุกคนปรากฏบนหน้าจอนั้นแล้วก็มีส่วนร่วมในการบันทึกก็คือเพลง See You LaterAlligator นะคะซึ่งก็เป็นการเรียกว่าเป็นการซ้อมก่อนเพลง R.O.C.K. แล้วก็การแสดงสดต่อหน้ากล้องของเพลง Rudy's Rock นะคะระหว่างการนำเสนอเพลง Rock Around the Clock ค่ะก็ถือให้เห็นว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้มีหลายเพลงประกอบนะคะแสดงให้เห็นว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้มีหลายเพลงประกอบที่ถ่ายทำแล้วก็เล่นกันสดๆตรงนั้นเลยค่ะมาฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะ Teach You to Lock โดย Freddie Bell แล้วก็ The Bell Boys ค่ะส่งต่อด้วย Tony Martinez นะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งในช่วงนี้ Mambo Rock โดย Bill Haley แล้วก็ Hits Comets ค่ะ

0: is doing it, Mambo Rock.
1: เพลงมัมโบร็อกนะคะซึ่งก็เป็นเพลงดังที่เป็นผลงานการประพันธ์ของนักประพันธ์3ท่านด้วยกันนะคะก็คือไมริดฟิลิปส์แล้วก็ยังมีเบรกริชเนอร์รวมไปถึงจิมมี่ออยซึ่งก็เป็นเพลงที่ในหนังเนี่ยใช้เฉพาะท่อนฮุกนะคะก็มีเสน่ห์มีกลิ่นอายของยุคนั้นได้อย่างชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะคะในหนังค่ะเขาก็เล่าเรื่องราวของจุดเริ่มต้นของดนตรี Rock and Roll เมื่อสตีฟฮอลลิสนะคะผู้จัดการวงดนตรีสังเกตได้ว่าดนตรีเต้นรำแบบดั้งเดิมแบบบิ๊กแบนเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงดูดความสนใจของผู้คนได้อีกต่อไปก็เลยได้พบกับเสียงดนตรีใหม่ที่ดึงดูดสร้างความสนใจเร้าใจกว่านะคะขณะเดินผ่านเมืองที่เป็นเมืองเกษตรกรรมเล็กๆแห่งหนึ่งค่ะเขาก็ได้ไปร่วมงานเต้นรำของบรรดาวัยรุ่นในท้องถิ่นแล้วก็ได้รู้จักกับวงดนตรี Rock and Roll นะคะโดยวงท้องถิ่นค่ะBill Haley and His Comets นะคะแล้วก็บรรดานักเต้นค่ะฮอลลิสก็เชื่อมั่นว่า Rock and Roll เนี่ยจะเป็นกระแสหลักต่อไปเขาก็เลยตกลงรับงานนะคะบริหารจัดการวงดนตรีแล้วก็ยังได้สารสัมพันธ์กับลิซ่าจอห์นนักเต้นคนหนึ่งด้วยค่ะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของRock Around the Clock นะคะหนังดังของปี1956ที่มีความยาว77นาทีนะคะแล้วก็เป็นหนังที่ประสบความสำเร็จนะคะใช้ทุนสร้างประมาณในว่าประมาณ 500,000 เหรียญนะคะแต่ว่าทำรายได้มา 1.1 ล้านเหรียญค่ะถือว่าประสบความสำเร็จนะคะที่สำคัญก็คือมีวงดนตรีที่เป็นวงดังของยุคสมัยนั้นเนี่ยมาเล่นนะคะมาเป็นผู้นำเสนอเพลงในเนื้อเรื่องเนี่ยค่ะในหนังเรื่องนี้ด้วยอย่างเช่น Platters นะคะมีเพลงของ Platters ที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่2เพลงด้วยกันนะคะก็คือ Only You นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่โด่งดังมากๆของวงนี้ที่ปล่อยออกมาเมื่อปี1955นะคะประพันธ์แล้วก็เรียบเรียงโดยบาร์กรัมค่ะผู้จัดการแล้วก็โปรดิวเซอร์ของวงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เป็นนักแต่งเพลงที่ประสบความสำเร็จนักร้องนำก็คือโทนี่วิลเลียมส์นะคะเพลงนี้ประสบความสำเร็จขึ้นอันดับ1ในชาร์ตบิลบอร์ดท็อป100แล้วก็อันดับ5ในชาร์ตของอังกฤษนะคะก็มาประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะอีกเพลงหนึ่งที่ของเป็นเพลงของ The Platters นะคะ

ก็มาประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยก็คือ The Great Pretender ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นมีเพลงนี้นะคะ R.O.C.K. Rock เพลงดังของวง Bill Haley แล้วก็ The Comets มาประกอบอยู่ด้วยค่ะ

0: And it's just that there's definitely better pellets out there, such as, again, Fell Winters or Matador, Deadlock, so on and so forth. Or, you know, just run a slug. They're still better than pellets. Now, what about PvE? I'm just going to briefly reprise what I've said about shotguns many times in the past. As a general rule, I don't like shotguns in PvE, barring three exceptions: lightweight and rapid fire frames, typically for melee builds, although I suppose in certain cases, maybe as a damage weapon for close quarters bosses, like something you could possibly swap to if you're on Tractor or something of the sort. This is mainly because they have a higher rate of fire and typically a better overall ammo economy. And then slugs make pretty decent just general utility weapons. Outside of that, I'm really just not the biggest fan, and to be perfectly honest, Python isn't really an exception here. In that third column, we have Overflow, Dimensional Rift, Loose Change, Pugilist, and Repulsor Brace. Fourth column, 1-2 Punch, Destabilizing Rounds, Withering Gaze, Trench Barrel, Swashbuckler, and Harmony. As far as combos go, you have your typical melee build roles. Pugilist will give you melee energy on shotgun kills. You could run this with 1-2 Punch or Trench Barrel, depending on if you're relying more on your melee or your shotgun. Overflow with 1-2 Punch or Trench would be okay as a damage roll, I guess, although you'll probably want to use an enhanced backup mag mod so you have an extra shell in the tube, and then Assault Mag for your magazine for the faster rate of fire, otherwise it's going to feel terrible. If you're on a melee build but not using the shotgun as part of a damage setup, then you could have Swashbuckler in the fourth column where getting melee kills will boost the weapon's damage by 33%. This would be okay if you're, like, clearing adds with a shotgun for some reason. I guess Repulsor Brace with Destabilizing Rounds or Withering Gaze would be okay. Repulsor Brace gives you an overshield for kills on void debuff targets. Destabilizing Rounds causes an explosion on kills and any enemies within the blast radius will become volatile. Withering Gaze will give you a weakening shot after aiming down your sights for a couple of seconds. Yeah, man, I don't know. Honestly, I'm just not going to recommend using this in PvE really at all, at least not for any serious content. There's better choices out there for special weapons. As a whole, I think Python's a decent shotgun, at least in PvP. Is this worth the grind? Unless you're just the Traveler's strongest Gambit warrior, then I'm going to say probably not. Fellwinter's is just better, and it drops from Iron Banner, and Matador is also better, and it drops from the second encounter of Grasp of Avarice, which is an extremely fast, easy farm. I mean, hell, you could even just craft Prophet of Doom or Found Verdict now that craftable weapons get tiering as well, and those would also just be better. It's not really a bad shotgun, it just doesn't offer anything particularly unique, and there are just better shotguns out there. That is all for me today, Guardians. If you enjoyed this video, then do me a favor and hit that like button, leave me a comment with your thoughts on this weapon, and hit that subscribe button with the bell icon. If you would like to show me some extra support, then consider using the hype function to get this video some extra attention. You get 3 free hypes per week, and it really does help us smaller creators out a lot. And if you want to show me some extra love, then be sure to check the description for my Twitch, Throne, W sponsorship, so on and so forth. For now, I'll see you on the next one. Peace, Guardians.
1: วง The Platters นะคะได้เล่นเพลง The Great Pretender แล้วก็ Only You ในภาพยนตร์ Rock and Roll ขออภัยค่ะในภาพยนตร์เรื่อง Rock Around the Clock นะคะในปี1955แล้วก็เพลงนี้ก็มีการนำไปใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง American Graffiti อีกด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่มีการนำไปประกอบภาพยนตร์แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เมื่อปี2002นะคะเพลง The Great Pretender ของวง Platters จากค่าย Mercury Records นะคะซึ่งระบุว่าเป็นปี1956ค่ะก็ได้รับการบรรจุเข้าหอเกียรติยศแกรมมี่นะคะขณะที่เมื่อปี2004นะคะเพลงนี้ก็ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน500อันดับแรกนะคะของเพลงที่มีความยอดเยี่ยมตลอดการเดินนิตยสาร Rolling Stone ค่ะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทุกวันศุกร์เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องไหนขอความกรุณาแนะนำมาอย่างไลน์แอดสถานี @jularadio @jularadio ขอบคุณสำหรับทุกๆคำแนะนำนะคะภาคต่อของภาพยนตร์ Rock Around the Clock นะคะในปี1956ค่ะ Bill Haley and His Comets นะคะได้นำแสดงในภาคต่อที่ไม่เป็นทางการก็คือภาพยนตร์เรื่อง Don't Knock the Rock ค่ะซึ่งกำกับโดยผู้กำกับคนเดิมนะคะแล้วก็อำนวยการสร้างโดย Cat Man ค่ะนำแสดงโดย Alan Freed ในบทของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ ภาพยนตร์ภาคต่อนั้นถูกสร้างขึ้นอย่างเร่งรีบเพื่อใช้ประโยชน์จากความสำเร็จของ Rock Around the Clock แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะแม้ว่าจะช่วยทำให้หนึ่งในนักแสดงอย่าง Little Richard เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นก็ตามค่ะแล้วก็ต่อมานะคะในปี1961ค่ะCatchman ก็ได้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ที่มีชื่อคล้ายกันอีกก็คือ Twist Around the Clock นะคะนำแสดงโดย Chubby Checker ค่ะซึ่งก็ลอกเลียนแบบของเรื่องพื้นฐานของ Rock Around the Clock ด้วยเหตุผลนี้จึงมักจะถูกเรียกว่าเป็นภาพยนตร์รีเมคของภาพยนตร์ของบิลเฮลลี่นะคะเพราะว่าเพียง5ปีหลังภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะต้นฉบับคือ Rock Around the Clock ก็มีภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาอะไรประมาณนั้นเรียกว่าสร้างเพื่อสนองตอบความต้องการจากความสำเร็จของเพลงในยุคนั้นนะคะมาฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะ Happy Baby โดยบิลเฮลลี่ค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1949นะคะงานประพันธ์ของFrank J. Picotto ค่ะแล้วก็ส่งต่อด้วย Giddy Up A Ding Dong นะคะงานของ Freddie Bell แล้วก็ The Bell Boys ค่ะปิดท้ายกันด้วย Groody Rock นะคะโดย Bill Haley ค่ะซึ่งก็ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Rock Around the Clock ด้วยนะคะถ้าอยากจะได้กลิ่นอายของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้บรรยากาศก็ลองคลิกไปดูแล้วก็ย้อนยุคไปดูเพลงในยุคนั้นสมัยนั้นลีลาการเต้นต่างๆกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight วันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินท์ดำเนินรายการพบกันใหม่วันจันทร์นะคะขอให้มีความสุขในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์สวัสดีค่ะ

0: ณนงค์โพแก้ววรางกูร
1: โรคตับแข็งคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคตับแข็งคืออะไรโรคตับแข็งหรือ River Cirrhosis เป็นภาวะที่ตับมีความเสื่อมและมีการแข็งตัวขึ้นอันเป็นผลจากมีการก่อตัวของเนื้อเยื่อผังผืดส่วนเกินขึ้นในตับโดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดโรคตับแข็งนั้นเกิดจากความเสื่อมลงของตับที่เกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นภาวะตับอักเสบเรื้อรังจากสาเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากโรคพิษสุราเรื้อรังโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรังหรือโรคไขมันพอกตับเป็นต้นค่ะโดยเมื่อตับเกิดการอักเสบเป็นเวลานานตับก็จะทำการซ่อมแซมตัวเองจนเกิดเนื้อเยื่อผังผืดสะสมจนเป็นโรคตับแข็งทำให้ตับมีความเสื่อมในการทำงานลงจนเสียหายอย่างถาวรและยังเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งตับด้วยค่ะด้านอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งพบว่าผู้ป่วยโรคตับแข็งในระยะแรกมักไม่มีอาการโดยจะพบความผิดปกติก็เมื่อมีปัญหาตับเสื่อมมากแล้วซึ่งอาการก็อาจจะพบได้ดังนี้อาการอ่อนเพลียอาการเป็นจ้ำเลือดได้ง่ายอาการคลื่นไส้เบื่ออาหารอาการบวมน้ำหนักลดหรือพบมีอาการคันที่ผิวหนังมีอาการดีซ่านตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีภาวะท้องมารการมีเส้นเลือดฝอยลักษณะคล้ายใยแมงมุมที่บริเวณหน้าอกหรือแผ่นหลังหรือมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านเพศไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่พบมีปัญหาการหมดประจำเดือนที่เร็วกว่าปกติหรือผู้ชายที่อาจจะพบความผิดปกติเช่นลูกอันทฟอร์เต้านมโตหรือในบางรายอาจมีอาการทางสมองเช่นอาการสับสนซึมลงพูดไม่ชัดเป็นต้นค่ะด้านการรักษาโรคตับแข็งก็จะขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของการเสียหายของตับโดยการรักษาก็จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการชะลอการลุกลามของโรคตับแข็งและเป็นการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นค่ะดังนั้นโรคตับแข็งหากได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่ตับจะเสียหายอย่างรุนแรงก็จะเป็นการดีที่สุดค่ะโดยแนวทางในการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการดังนี้ 1. หากเป็นโรคตับแข็งจากการที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังในโรคนี้ผู้ที่เป็นโรคตับแข็งจากการบริโภคเครื่องแอลกอฮอล์แพทย์ก็จะนำให้มีการหยุดดื่มและเข้าร่วมการรักษาในโปรแกรมลดปัญหาพิษสุราเรื้อรังค่ะ 2. หากผู้ป่วยเป็นโรคตับแข็งจากโรคไขมันพอกตับแพทย์ก็จะนำให้ผู้ป่วยลดน้ำหนักและรักษาระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติคุมอาหารออกกำลังกายค่ะ 3.

0: หากผู้ป่วยเป็นโรคตับแข็งจากโรคตับอักเสบแพทย์ก็จะนำให้มีการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อเป็นการลดการติดเชื้อไวรัสและเป็นการลดความเสียหายของตับเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัสด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะในผู้ที่มีปัญหาอาการอื่นๆที่เป็นผลจากการเป็นโรคตับแข็งแพทย์ก็สามารถใช้ยาที่ช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการคันอาการปวดหรือแม้แต่ปัญหาทุพโภชนาการค่ะมาฟังกันต่อค่ะว่าเราสามารถดูแลตนเองเพื่อเป็นการป้องกันโรคตับแข็งได้อย่างไรซึ่งมีวิธีการง่ายๆดังนี้ค่ะเช่นการงดดื่มสุราการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีการสวมถุงยางอนามัยหากมีเพศสัมพันธ์การไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นนอกจากนี้ค่ะหากมีปัญหาน้ำหนักเกินก็ควรลดน้ำหนักและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถรับมือกับโรคตับแข็งซึ่งเป็นอีกโรคตับยอดฮิตในปัจจุบันได้แล้วค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนนท์โพแก้ววรังกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใคร
3: สา
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะประจำวันศุกร์นะคะวันนี้วันที่4กันยายน2569วันนี้ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
5: ครับแล้วผมอดิเรกมีบุญนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับตอนนี้สัญญาณภาพสัญญาณเสียงของผมชัดเจนไหมครับเห็นไหมครับ
4: ชัดเจนค่ะคุณอดิเรกคะ
5: ครับ
4: ค่ะเช่นเดิมนะคะกับไทยยูนิวส์คุณผู้ฟังสามารถติดตามแล้วฟังรายการได้ทั้งทางคลื่นวิทยุที่ออกอากาศอยู่ณขนาดนี้ทั้ง4ภูมิภาคผ่านสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายของเราค่ะและช่องทางออนไลน์นะคะที่YouTube Channel ชื่อว่าไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะก็จะมีการไลฟ์นะคะของทางรายการมีภาพประกอบข่าวนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
5: ครับแล้ววันนี้ก็มีหลากหลายข่าวจากหลากหลายสถาบันการศึกษาเลยนะครับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆนะครับในแต่ละภูมิภาคนะครับก็สามารถที่จะรอติดตามรับฟังติดตามรับชมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะครับแล้วก็วันนี้มีเล่าขานงานวิจัยด้วยนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้ตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปเลยนะครับ
4: ค่ะนะคะและก่อนที่จะไปเข้าสู่ข่าวสารต่างๆที่เรียนแจ้งไว้นะคะขออนุญาตนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานำมารายงานกันสักนิดนึงนะคะคุณอดิเรกผู้ฟังคะจากข้อมูลนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขออภัยค่ะด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยเที่ยงวันวันนี้ค่ะจนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะวันนี้นะคะหลายๆภูมิภาคก็เจอกับฝนกันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะในบางพื้นที่ยังไงเราก็ต้องติดตามข่าวกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะอย่างตอนนี้อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาท้องฟ้าก็ดูครึ้มๆบางส่วนนะคะอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่31องศาเซลเซียสนะคะที่พิษณุโลกเป็นยังไงกันบ้างคะคุณ
5: ที่พิษณุโลกช่วงนี้เนี่ยนะครับในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาอากาศค่อนข้างจะแจ่มใส

0: มากๆนะครับแดดร้อนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือว่าหน่วยงานภาครัฐนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์ต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นมีข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรวมถึงตามที่คุณพานิชาได้เรียนไว้เนี่ยนะครับว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนตกค่อนข้างจะหนักนะครับในช่วงของปลายสัปดาห์นี้ด้วยเนี่ยนะครับก็ลองติดตามข้อมูลกันอยู่เหมือนกันนะครับว่าเรื่องของสภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปล่านะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับแล้วก็เห็นข้อมูลข่าวที่เขามีการส่งต่อกันมาไม่มั่นใจเหมือนกันคงจะต้องถามในส่งคุณพานิชาด้วยนะครับว่าในช่วงของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นเกิดขึ้นด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าในพื้นที่นั้นเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เห็นมีฝนจะตกมาด้วยเนี่ยสภาพฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับลดลงไปบ้างแล้วหรือยังอะไรเงี้ย
1: ค่ะสำหรับตอนนี้ในพื้นที่ก็มีปริมาณฝุ่นลดลงแล้วค่ะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงการจราจรที่ติดขัดในช่วงเช้านะคะแต่ว่าฝุ่นจากประเทศเพื่อนบ้านนะตอนนี้ก็ลดลงแล้วแต่ยังไงก็ต้องติดตามข่าวกันอยู่เรื่อยๆอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็มีการเผาไหม้นะคะจากประเทศเพื่อนบ้านก่อนหน้านี้คือก็ฝุ่นเนี่ยปกคลุมกันค่อนข้างเยอะเลยเพราะหาดใหญ่ในจุดที่อย่าง
0: คร
1: ม
0: ับ
1: อเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับเขาคอหงนะคะเรียกได้ว่าเขาคอหงเนี่ยมองไม่ค่อยจะเห็นเลยค่ะเป็นแบบสีขาวๆกันเลยนะคะหลายๆท่านก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิแพ้นะคะเป็นภูมิแพ้ง่ายดิฉันก็โดนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งจามทั้งน้ำมูกมาเต็มที่เลยแต่ก็เป็นความโชคดีด้วยนะคะสำหรับชาวหาดใหญ่เพราะว่าเจอฝุ่นกันไปแล้วไม่นานสักประมาณครึ่งวันเนี่ยก็มีฝนตกลงมาอีกนะคะในช่วงของวันที่เจอฝุ่นปริมาณมากค่ะณตอนนี้ก็อากาศก็ค่อนข้างแจ่มใสแล้วค่ะ
0: ครับนะฮะก็อย่างไรแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มีข้อมูลนะครับในช่วงก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะครับก็มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยนะครับมีน้องๆจากโรงเรียนจากทั่วประเทศเลยสนใจเข้าร่วมโครงการกันอย่างมากนะครับสำหรับโครงการวัฒนศิลป์นเรศวรซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่4แล้วนะครับโดยทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับโดยทางคณะมนุษยศาสตร์ครับในช่วงที่ผ่านมาได้จัดโครงการวัฒนศิลป์นเรศวรครั้งที่4ครับอย่างที่เรียนไว้เบื้องต้นนะครับว่าปีนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากโรงเรียนจากทั่วประเทศเลยนะครับมาส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันกันนะครับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยนะครับจำนวน96ผลงานด้วยกันนะครับแล้วก็ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน160ผลงานนะครับแล้วก็จากจำนวนที่แจ้งไปตรงนี้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับชาตินะครับรวมทั้งสิ้น24คนด้วยกันนะครับจัดกันที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับโดยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ออดอุตสาหสุวรรณประเทศนะครับคณบดีของทางคณะสาขออภัยครับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการนะครับการรักภาษาการประกวดพูดสุนทรพจน์ระดับชาติวัฒนศิลป์นเรศวรครั้งที่4นะครับได้กล่าวบอกว่าแม้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางภาษาเนี่ยนะครับเป็นธรรมชาติของภาษาที่มีชีวิตนะฮะแต่ว่าหากเป็นไปในทางลบก็คงจะต้องร่วมกันชะลอให้เกิดขึ้นช้าที่สุดนะครับแล้วก็มีแนวทางการอนุรักษ์ควบคู่กันไปนะครับการที่สถาบันการศึกษาแล้วก็น้องๆเยาวชนครับซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังได้มาร่วมกันอนุรักษ์ผ่านภาษาไทยผ่านการประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยทีเดียวครับในการรักษาเอกลักษณ์ทางภาษาอันงดงามของชาติต่อไปอีกด้วยนะครับซึ่งการประกวดในครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาไทยนะครับร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกันด้วยนะครับประกอบด้วยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาสเพ็งพุ่มคุณจันเพ็ญจันทนาแล้วก็คุณศิวพรดวงแก้วฝ่ายนะครับโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ระดับด้วยกันนะครับระดับส่วนแรกก็จะเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับในหัวข้อภาษาไทยภาษาถิ่นภาษาศิลป์สารวัฒนธรรมนะครับอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครับในหัวข้อการกวีไทยรักไว้ให้คงอยู่คู่สังคมนะครับซึ่งผลการประกวดนะครับก็มีผู้ได้รับรางวัลครับถ้าเป็นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศครับได้แก่เด็กหญิงนิพาดา ข้อกว้างนะครับจากทางโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลจังหวัดชุมพรเลย

0: นะครับได้รับถ้วยพระราชทานพร้อมเหรียญรางวัลเกียรติบัตรและทุนการศึกษาครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ครับได้แก่เด็กหญิงทอแสงจันพรแสงทับทองครับโรงเรียนอุบลราชขออภัยครับโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงจังหวัดพัทลุงนะครับได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและก็ทุนการศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับได้แก่นายพุทธิพงษ์กันเชื้อนะครับโรงเรียนปิยมหาราชาลัยจังหวัดนครพนมได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและก็ทุนการศึกษาอันนี้เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับถ้าในส่วนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครับรางวัลชนะเลิศได้แก่นายบุรินทร์วันดีครับจากทางโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายจังหวัดเชียงรายครับได้รับถ้วยพระราชทานพร้อมเหรียญรางวัลกิตติบัตรแล้วก็ทุนการศึกษาด้วยนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่นางสาวมุกดารัตน์คามาโรงเรียนเมตตาวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์ครับได้รับเหรียญรางวัลพร้อมกิตติบัตรแล้วก็ทุนการศึกษาส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับได้แก่นายวิวัฒน์เพนตี้ครับโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์กรุงเทพมหานครครับได้รับเหรียญรางวัลพร้อมกิตติบัตรแล้วก็ทุนการศึกษาด้วยนะครับก็ร่วมแสดงความยินดีนะครับกับน้องๆทุกคนนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะครับจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของชาติเลยนะครับที่มาร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยผ่านการประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้ครับคุณพานิชาครับ
1: ค่ะขอบคุณกิจกรรมดีๆนะคะที่คุณอดิเรกนำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงแรกนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ในช่วงต่างๆกันต่อนะคะยังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจในเครือข่ายของเราในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: เข้าสู่รอบรั้วทั่วไทยนะคะข่าวแรกไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกันค่ะวันนี้มี2หัวข้อนะคะเรื่องแรกมทร.ธัญบุรีร่วมพิธีเปิดงาน IP Exchanger Live Thailand 2026นำ22ผลงานนวัตกรรมสู่เวทีเชื่อมโยงธุรกิจและการลงทุนเรื่องที่2ค่ะมทร.รัตนโกสินทร์ร่วมกับ NIA โชว์ผลงานนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำพลังงานสะอาดขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืนติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณพานุมาตรหัตถบุญค่ะ
0: ครับ
3: สวัสดีค่ะในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยข่าวสารจากสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีขอนำเสนอเรื่องราวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมพิธีเปิดงาน IP Exchanger Live Thailand 2026นำ22ผลงานนวัตกรรมสู่เวทีเชื่อมโยงธุรกิจและการลงทุนวันที่27สิงหาคม2569มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.สรพงษ์ภวสุปรีรองอธิการบดีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์แสงประดิษฐ์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนารองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและทีมนักวิจัยเข้าร่วมพิธีเปิดงาน IP Exchanger Live Thailand 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 19:00 นณ ห. 8 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Form Innovation to Income มุ่งเชื่อมโยงงานวิจัยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมสู่โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนโดยเป็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศระหว่างหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อผลักดันผลงานจากห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจำนวน22ผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการภายใต้6กลุ่มอุตสาหกรรมขับเคลื่อนประเทศได้แก่ Health Tech, Agri Tech, AI and Robot Technology, Food Tech, Green Tech และ Creative Economy การเข้าร่วมงานในครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการนำองค์ความรู้งานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญามาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงพร้อมเปิดโอกาสให้นักวิจัยและผลงานของมหาวิทยาลัยได้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการนักลงทุนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอันจะนำไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยต่อไปมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับ

0: ปีงบประมาณ 2,569 ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพมหานครในการนี้ได้รับเกียรติจากดร.กฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนเป็นประธานในพิธีโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.อุดมวิทย์ชัยสกุลเกียรติอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์นักวิจัยและผู้ที่สนใจจากภาครัฐและภาคเอกชนภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอผลงานการดำเนินโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและพลังงานสะอาดการแนะนำแนวทางการจะเข้าเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจาก INA และการแนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องตลอดจนการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนาโครงการนวัตกรรมร่วมกับ INAทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและพลังงานสะอาดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนในอนาคตและนี่คือข่าวสารในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณพานุมาตรหัตถบูรณ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วยนะคะ
2: ครับเดี๋ยวเรามาต่อที่ทางสถานีวิทยุมอหัดใหญ่นะครับวันนี้คุณกรองการสุรัตน์นะครับสุรัตน์ครับขออภัยครับได้รายงานเกี่ยวกับทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับโชว์นวัตกรรมคาร์ทีเซลนะครับต่อนายกรัฐมนตรีเสนอรัฐหนุนงบประมาณยกระดับการรักษามะเร็งไทยสู่สากลติดตามรับฟังรายงานเพิ่มเติมครับ
3: สงขลาโมเดลขับเคลื่อนสุขภาพโลกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โชว์นวัตกรรมคาร์ทีเซลต่อนายกรัฐมนตรีเสนอรัฐหนุนงบประมาณยกระดับการรักษามะเร็งไทยสู่สากลจังหวัดสงขลาเดินหน้าสู่การเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมและการแพทย์ภายใต้แนวคิดสงขลาโมเดลขับเคลื่อนสุขภาพโลกโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำผลงานนวัตกรรมการแพทย์ที่พัฒนาโดยคนไทยอย่างคาร์ทีเซลนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีจัดประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพร้อมเสนอภาครัฐสนับสนุนงบประมาณเพื่อขยายศักยภาพการรักษามะเร็งและผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับนานาชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนลินีโกวิทวนาวงศ์รองคณบดีฝ่ายบริหารซึ่งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองไม้หรือสงขลาไม้ซิตี้นำทีมจุดประกายความหวังครั้งใหญ่ให้แก่ระบบสาธารณสุขไทยด้วยการนำเสนอความก้าวหน้าของนวัตกรรมเซลล์บำบัดคาร์ทีเซลต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้สำหรับนวัตกรรมคาร์ทีเซลของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถือเป็นความสำเร็จระดับแนวหน้าของประเทศในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโดยทีมนักวิจัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถพัฒนาและผลิตเซลล์บำบัดนี้ได้เองในประเทศไทยซึ่งช่วยลดต้นทุนการนำเข้าเทคโนโลยีราคาแพงจากต่างประเทศลงได้อย่างมหาศาลและช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หมดหนทางรักษาให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแพทย์หญิงนลินียังอธิบายต่อถึงนวัตกรรมคาร์ทีเซลว่าคือเทคโนโลยีการรักษามะเร็งที่นำเซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเองมาปรับแต่งในห้องปฏิบัติการให้สามารถจดจำและโจมตีเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนจะนำเซลล์ที่ผ่านการปรับแต่งกลับเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยกระบวนการนี้จึงแตกต่างจากการรักษามะเร็งแบบดั้งเดิมเช่นการให้เคมีบำบัดซึ่งมุ่งทำลายเซลล์ที่แบ่งตัวอย่างรวดเร็วและอาจส่งผลกระทบต่อเซลล์ปกติด้วยการนำเสนอแนวคิดนี้ต่อนายกรัฐมนตรีทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังได้ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนและขยายผลการวิจัยไปสู่ระดับสากลและขยายผลการรักษาไปยังกลุ่มโรคอื่นๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ Medical Hub และนำพานวัตกรรมฝีมือคนไทยนี้ก้าวไกลไปสู่ระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ด้านนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีได้แสดงความสนใจและชื่นชมศักยภาพของทีมแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมรับข้อเ

0: สนอเพื่อนำไปพิจารณาผลักดันในระดับนโยบายต่อไปเนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นนวัตกรรมพลิกโฉมวงการแพทย์ไทยที่จะไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วยนี่คืออีกหนึ่งก้าวของสงขลาโมเดลที่มุ่งใช้วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและการแพทย์เป็นพลังขับเคลื่อนสุขภาพของคนไทยและก้าวสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืนกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณคุณกรองการสุขรักนะครับจากทางสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ด้วยครับ
2: ไปต่อที่ทางภาคเหนือกันนะคะกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานเกี่ยวกับททยกระดับเชียงใหม่โพโตไทป์สู่เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
3: ททยกระดับเชียงใหม่โพโตไทป์สู่เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนายณัฐครุฑสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนผ่านการดำเนินโครงการเชียงใหม่โปรโตไทป์หรือโครงการเชียงใหม่ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่และผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับการท่องเที่ยวสีเขียวอย่างแท้จริงโดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนายณัฐกล่าวว่าการเลือกเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบเนื่องจากททเล็งเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมที่รอบด้านของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นความร่ำรวยทางวัฒนธรรมความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวและที่สำคัญคือความตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่ในการร่วมมือกันยกระดับการท่องเที่ยวซึ่งการดำเนินงานในลักษณะนี้ททเคยประสบความสำเร็จมาแล้วในการทำกระบี่โพโตไทป์จนสามารถนำแพ็กเกจท่องเที่ยวสีเขียวไปเสนอขายและสร้างการรับรู้ในตลาดต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยความสำเร็จของกระบี่นั้นใช้เวลาการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ยาวนานกว่า10ปีสำหรับเชียงใหม่จึงต้องใช้กระบวนการทำงานที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปีและททยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในปีถัดไปเพื่อเพิ่มพูนทักษะและองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการอย่างมั่นคงสำหรับความคืบหน้าด้านการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในเชียงใหม่ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสตาร์สูงเกือบ600รายและมีโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเน้นการบริหารจัดการคาร์บอนต่ำอีกประมาณ21แห่งซึ่งททตั้งเป้าที่จะส่งเสริมให้มีจำนวนสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวเหล่านี้เพิ่มขึ้นในปีต่อๆไปเนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะไกลจากภูมิภาคยุโรปและอเมริกาที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความยั่งยืนและการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อบริการซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลยอดจองห้องพักในงานส่งเสริมการขายระดับโลกที่พบว่าสถานประกอบการที่มีสัญลักษณ์สีเขียวจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษขณะเดียวกันกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยรุ่นใหม่ก็มีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่รักโลกในทิศทางเดียวกันด้วย
4: ถ้าในส่วนของสตาร์เนี่ยครับเราของเชียงใหม่มีเกือบ600กว่ารายนะครับส่วนตัว CF Hotel ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับโลคาร์บอนต่างๆเนี่ยครับก็มีอยู่ประมาณ21โรงนะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็คิดว่าในปีต่อไปเนี่ยจะมีการเพิ่มในส่วนของผู้ประกอบการนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวด้วยที่ทำเรื่องพวกนี้อยู่นะครับในเรื่องของการคำนวณสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ต้องยอมรับว่าณวันนี้นะครับพฤติกรรมท่องเที่ยวแตกไปจากเดิมแตกต่างกันนะครับเพราะว่าทุกคนโดยเฉพาะทางตลาดรองพอนะครับระยะไกลเนี่ยจากทางยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนเป็นสำคัญการที่เขาจะเลือกซื้อหรือเลือกใช้บริการนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องมีตามมาตรฐานอะไรต่างๆที่รองรับนะครับแล้วก็หรือผู้ประกอบการที่ดำเนินประกอบกิจการอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ให้ความใส่ใจหรือไม่มีการรูปแบบในการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เลือกแต่สถานประกอบการไหนที่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้เขาก็จะเลือกเป็นพิเศษนะครับเพราะมา

0: จากประสบการณ์ที่ททได้มีการไปออกเทรดโชว์ไม่ว่างาน ITB หรือ WTM เนี่ยเราดูจากตัวนี้ครับเป็นตัวยอดจองเป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นผมก็คิดว่าการตอบโจทย์เนี่ยมีนะครับแล้วก็กลุ่มนักเที่ยวคนไทยโดยเฉพาะเจนใหม่เนี่ยครับก็ให้ความสำคัญด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันดังนั้นผมคิดว่าไม่ว่านักเที่ยวชาวต่างชาติกับนักเที่ยวชาวไทยเนี่ยก็เดินในแนวทางพฤติกรรมเดียวกัน
1: รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าททมั่นใจในความสำเร็จของโครงการเชียงใหม่โปรโตไทป์ซึ่งจะกลายมาเป็นต้นแบบที่สำคัญในการขยายผลไปสู่จังหวัดอื่นโดยททมีแผนที่จะนำองค์ความรู้นี้ไปขับเคลื่อนต่อที่จังหวัดน่านในปีหน้าเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกันปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริษากาญจนกุลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
3: ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันบ้างนะครับวันนี้มีรายงานเกี่ยวกับทางอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับคว้ารางวัลครูวิทยาศาสตร์ต้นแบบผู้ส่งเสริมเยาวชนของประเทศประจำปี2569นะครับคุณชุตินันท์พันจรงจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมีรายงานครับ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้ารางวัลครูวิทยาศาสตร์ต้นแบบผู้ส่งเสริมเยาวชนของประเทศประจำปี2569กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการ Prime Minister Science and Teacher Award ปีที่10โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีซึ่งในปีนี้อาจารย์สมโชคแก้วอุทัศน์อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษาได้รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรรางวัลครูวิทยาศาสตร์ต้นแบบผู้ส่งเสริมเยาวชนของประเทศประจำปี2569ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอาจารย์สมโชคแก้วอุทัศน์อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมโครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมกล่าวว่ารู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้คือเป็นกำลังใจสำคัญในการทำหน้าที่ครูผู้สอนและที่ปรึกษาโครงการวิทยาศาสตร์และที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำโครงงานจริงเพื่อปลูกฝังกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์รางวัลนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของอาจารย์คนเดียวแต่เป็นของนักเรียนผู้ปกครองและโรงเรียนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันหวังว่ารางวัลนี้จะสร้างแรงบันดาลใจขับเคลื่อนมุ่งมั่นให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความพร้อมสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติต่อไปอาจารย์สมโชคกล่าวทั้งนี้อาจารย์สมโชคแก้วอุทัศน์เป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่น ED49และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่น KKU44 สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาวิชาเอกเคมีศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นชุตินันท์พันจรุงรายงานสำหรับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ
3: ขอบคุณคุณชุตินันท์พันจรุงนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
2: ค่ะนะคะจากในพื้นที่ทางภาคอีสานนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันในพื้นที่ภาคใต้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะวันนี้ก็จะมีรายงานสดนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดปัตตานีจัดงานแสดงสินค้า วัฒนธรรมและของดีเมืองตานีประจำปี2569นะคะทราบมาเบื้องหลัง

0: นะคะคุณประชราก็ได้บอกว่างานดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเนี่ยคึกคักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแล้วฟังบรรยากาศกันนะคะรายละเอียดต่างๆของการจัดงานว่ามีอะไรโดดเด่นน่าสนใจบ้างเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นแล้วก็ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะก็เดี๋ยวระหว่างนี้รอการติดต่อกับคุณพัชราสักครู่ค่ะตอนนี้คุณพัชราอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดี
1: แสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีเมืองตานีนะคะซึ่งงานก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่29สิงหาคมนะคะไปจนถึงวันที่9กันยายน2569ค่ะซึ่งเมื่อคืนนะคะก็มีไฮไลท์สำคัญก็คือการหมุนวงล้อออกสลากกาชาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยการหมุนวงล้อก็จะเป็นคืนสุดท้ายนะคะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยก็จะมีการทำการหมุนวงล้อก่อนนะคะที่ร้านนาวากาชาดค่ะซึ่งก็ได้รับทราบผลไปแล้วสำหรับใครที่ได้ซื้อสลากกาชาดในงานกาชาดปัตตานีไปแล้วก็สามารถตรวจสอบผลการออกสลากกาชาดได้ค่ะส่วนบรรยากาศโดยทั่วไปภายในงานนะคะก็ถือว่ายังคงมีพี่น้องประชาชนนะคะให้ความสนใจค่ะทยอยมาชมบรรยากาศนะคะมาร่วมกิจกรรมนะคะทั้งเรื่องของการออกร้านจำหน่ายสินค้าการจัดบูธนะคะนิทรรศการของสนงานราชการต่างๆการออกบูธเป็นโชว์รูมนะคะจากภาคเอกชนนะคะเป็นรถที่มานำเสนอนะคะภายในงานแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นบรรยากาศของร้านรวงต่างๆในการจำหน่ายอาหารมีเครื่องเล่นสนุกนะคะแล้วก็ไฮไลท์ก็คือที่ร้านนาวากาชาดด้วยนะคะในการจำหน่ายบัตรนาวากาชาดนะคะบัตรละ20บาทนะคะเพื่อร่วมสมทบทุนให้สภากาชาดไทยแล้วก็ใช้ในกิจการด้านสาธารณกุศลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะโดยเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีนะคะก็จะได้นำเงินจากการที่ทุกท่านได้มาร่วมสนับสนุนนะคะโดยการซื้อบัตรนาวากาชาดแล้วก็สลากกาชาดนะคะในการที่จะได้มาช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนที่ลำบากยากไร้ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ช่วยเหลือในกิจการด้านสาธารณกุศลที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีต่อไปด้วยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยภาพรวมนะคะแล้วก็ในส่วนของพิธีกรร้านดาวากาชาดนะคะก็จะมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ดีเจนักจัดรายการวิทยุนะคะจากคลื่นสถานีต่างๆนะคะรวมถึงที่วิทยุมอปัตตานีของเราด้วยนะคะก็ได้ไปช่วยงานกาชาดมาเรียบร้อยนะคะในการร่วมสร้างบรรยากาศสีสันนะคะในเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมสนับสนุนกันที่ร้านนาวากาชาดค่ะก็จะมีกิจกรรมไปจนถึงวันที่9กันยายนนี้ค่ะทั้งสองท่านค่ะ
0: ค่ะนะคะก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะกิจกรรมยังคงจัดกันถึงวันที่9กันยายนนี้สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้แล้วตอนนี้ค่ะต้องขอบคุณรายงานจากคุณพัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะก็ครบถ้วนในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยแล้วด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกคะ
2: ครับนะครับเมื่อกี้ก็ลืมถามไปอยู่เหมือนกันนะครับว่าคุณพัชราได้มีโอกาสได้ลุ้นนาวาเขาเรียกว่านาวากาชาดอย
0: ่
2: าง
0: เ
2: ด
0: ิมใช่แล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเลยนะคะที่ผู้ที่เข้าร่วมงานแล้วคือต้องลุ้นกันจริงๆไปแล้วมีแค่การซื้อจับจ่ายซื้อของกินไม่ได้นะคะต้องลุ้นสักนิดสักหน่อยค่ะ
2: ครับนะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
0: ค่ะ
3: กฎหมายอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิด
4: โซเชียลที่เราเล่นอยู่ทุกวันรู้ไหมจะโพสต์จะคอมเมนต์จะแชร์ถ้าใช้คำหยาบคำด่ามันผิดกฎหมายนะทั้งกฎหมายแพ่งและอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาท
3: รู้กฎหมายไว้สักนิดช่วยปกป้องตัวเองและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
4: ด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายไทยยูนิวส
5: ์รู้หรือไม่โรคร้ายหลายโรคกำลังคุกคามสุขภาพของเราอยู่โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไตโรคอัมพฤกษ์อัมพาตล้วนมีสาเหตุจากการกินเค็มเกินไป
6: WHO แนะนำกินโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่คนไทยส่วนใหญ่กินโซเดียมมากกว่า 3,500 มิลลิกรัมต่อวันอย่าปล่อยให้ความเค็มมาทำร้ายสุขภาพของเราเลี่ยงอาหารแปรรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องเลือกซื้ออาหารโซเดียมต่ำลดการปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาซอสต่างๆทานผักผลไม้เพิ่มใยอาหารช่วยขับโซเดียมออกจากร่างกาย
7: เครือข่ายไทยยูนิวส์ร่วมสร้างสังคมไทยสุขภาพดีห่างไกล

0: โรครสเค็มไม่เป็นโรค
1: เล่าขานงานวิจัย
2: เข้าสู่ช่วงที่2กับเล่าขานงานวิจัยนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางแนวทางการออกแบบและป้องกันสถานศึกษาระดับประถมเพื่อลดความสูญเสียจากปัญหาปัจจัยความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากบุคคลภายนอกติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณสุจิราโลหทัศน์จากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะเล่าขานงานวิจัยวันนี้ขอนำเสนอผลงานการวิจัยในหัวข้อแนวทางการออกแบบและป้องกันสถานศึกษาระดับประถมเพื่อลดความสูญเสียจากปัญหาปัจจัยความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากบุคคลภายนอกดำเนินการวิจัยโดยชนิกาพิรมพรัตศิรชัยชวนะปัจจะและเบญญาภาปานทองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา AR611 พื้นฐานการออกแบบและวิจัยสถาปัตยกรรมสาขาวิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุปรีดีฤทธิรงค์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาทำให้ประเด็นความปลอดภัยภายในโรงเรียนได้รับความสนใจมากขึ้นขณะที่งานวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอว่าการออกแบบพื้นที่และอาคารสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความสูญเสียเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้สำหรับที่มาของงานวิจัยรองศาสตราจารย์ดร.สุปรีดีที่ปรึกษากล่าวว่า
4: วิชานี้นักศึกษาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนะฮะก็ประมาณสักกลุ่มสามคนกลุ่มไม่เยอะนะฮะแล้วก็ให้เขาโพสต์มาว่าเขาอะสนใจที่จะแก้ปัญหาอะไรโจทย์ก็คือต้องเป็นแก้ปัญหาวิกฤตเพราะเนี่ยผมเคยทำวิจัยในอดีตในเรื่องของการก่อการร้ายนะฮะการออกแบบเพื่อลดผลกระทบต่อการก่อการร้ายของผู้ก่อการร้ายเนี่ยอย่างเช่นการขับรถมาการเอาตัวเองใส่ระเบิดแล้วเดินเข้ามาเนี่ยงานออกแบบมันจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้างเพราะมันไปตรงกับงานวิจัยของกลุ่มนี้ที่เขาสนใจบอกว่าเขาเอาไปที่การยิงเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยกรณีของการยิงเนี่ยมันเป็นผลกระทบเยอะก็อยากจะหาวิธีในการแก้ไขปัญหานี้ผมก็มีความเคยทำมาก่อนก็เลยได้เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มนี้แต่ก็ตกนะฮะให้โปรเจกต์มันไม่ได้โฟกัสไปที่เฉพาะการยิงก็โฟกัสไปที่ว่าใครจะมาทำร้ายบุคคลหรือสถานที่ที่เป็นอาคารสถานศึกษานะครับคือมันก็เป็นอาชญากรรมทุกประเภทแหละนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าได้มีโอกาสร่วมงานกับนักศึกษากลุ่มนี้
3: หัวใจสำคัญของงานวิจัยคือการออกแบบพื้นที่ให้สามารถหน่วงเวลาผู้ก่อเหตุเพื่อเพิ่มเวลาให้กับผู้ประสบเหตุให้สามารถหลบหนีหาพื้นที่ปลอดภัยและรอให้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ผลการศึกษาแบ่งแนวทางรับมือเป็น2ลักษณะคือภัยคุกคามจากบุคคลภายนอกซึ่งให้ความสำคัญกับการควบคุมการเข้าถึงการออกแบบพื้นที่โดยรอบภูมิทัศน์และการวางผังอาคารเพื่อช่วยชะลอการเข้าสู่พื้นที่ภายในส่วนภัยคุกคามจากบุคคลภายในจะเน้นการออกแบบพื้นที่ภายในอาคารเช่นเส้นทางหนีฉุกเฉินจุดปลอดภัยและการจัดพื้นที่ให้ผู้ประสบเหตุมีทางเลือกในการหลีกเลี่ยงอันตรายมากขึ้นรองศาสตราจารย์ดร.สุปรีดีอธิบายถึงผลการศึกษาและแนวทางสำคัญว่า
4: โรงเรียนมันก็จะมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะฮะแต่ละแอปพลิเคชันที่เอาไปใช้เนี่ยก็ไม่เหมือนกันเด็กก็เลยมองไปว่าการออกแบบที่เริ่มทำใหม่เนี่ยอาคารที่ปลอดภัยเลยจากการกราดยิงจากการทำร้ายเนี่ยมันคงทำได้ยากก็เลยมองไปว่ามีอะไรบ้างที่จะไปปรับปรุงอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มันปลอดภัยมากขึ้นนะเสริมอะไรไปได้บ้างนะฮะมันก็จะมีเทคนิคต่างๆเราก็ต้องเข้าไปดูว่าหัวสมองของผู้ก่อการร้ายเนี่ยคนที่เขาคิดประทุษร้ายเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ก็เลยแบ่งเป็น2ประเภทนะฮะประเภทนึงก็คือคนนอกเลยอาจจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่เท่าไหร่กับอันที่2เป็นคนในดังนั้นกลยุทธ์ของคนนอกที่มาทำร้ายกับคนในที่มาทำร้ายเนี่ยมันก็จะคิดไม่เหมือนกัน แต่ที่แน่ๆหลักการ

0: ในการออกแบบเนี่ยมันก็จะหนีไม่พ้นในเรื่องของการหนีในการซ่อนในการพรางตัวแล้วก็อันสุดท้ายก็คือในการต่อสู้กับนะฮะดังนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันก็เลยว่ามันก็จะมีเทคนิคว่าจะเป็นที่ตัวอาคารไหมหรือจะเป็นที่ไซต์ภายนอกด้วยอย่างไซต์ภายนอกเนี่ยเราก็จะมีคิดถึงขั้นตอนของการทำรั้วขั้นตอนของการใช้น้ำในการอยู่ติดริมรั้วหรือใช้ต้นไม้แลนด์สเคปบางอย่างในการป้องกันที่ไม่ให้เข้ามาให้ออกไปยากการวางตำแหน่งอาคารคอนเซปต์อะคือไม่อยากจะให้อาคารเนี่ยมันวางติดกันคือถ้าอาคารมันวางติดกันเนี่ยมันก็จะเลื้อยของมันไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าอาคารมันวางห่างกันในระยะหนึ่งเนี่ยเมื่อผู้ก่อการร้ายเดินระหว่างอาคารเนี่ยเขาจะถูกเห็นอาคารไอเดียลของความปลอดภัยก็คือไม่ควรที่จะต้องวางติดกันควรจะต้องมีระยะพฤติกรรมของผู้ก่อการร้ายเนี่ยเขาจะเดินไล่เดินไล่ไปจากจุดต่างๆของตัวอาคารพูดง่ายๆก็คือเดินตรงทางเดินนี่แหละfinding ของเราอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเผื่อทางเดินเนี่ยมันถูกให้ทำให้มันไม่ตรงซะอาจจะเป็นเส้นโค้งหรืออาจจะเป็นซิกแซกมันจะมีการหลบมุมบ้างเนี่ยการหนีเนี่ยมันจะง่ายขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่ามันจะมีจุดซ่อนดังนั้นคนที่เป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยเขาก็จะเดินไปห้องนี้แล้วก็แวะเข้าไปออกมาเนี่ยคนที่อยู่ในห้องก็สามารถแวบหลบไปได้แนวทางอีกอันหนึ่งก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการซ่อนและพรางตัวเราสามารถที่จะทำเป็นผนังสองชั้นคือมันก็เป็นผนังปกตินี่แหละแต่ว่ามันจะมีช่องเปิดเล็กๆที่จะเป็นหลืบที่จะหลบเข้าไปในตัวผนังหรือใช้พื้นนะฮะหรือใช้ฝ้าเพดานหรืออาจจะมีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บิลติ้งที่มองไปมันก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ปกตินี่แหละเป็นตู้เป็นอะไรแต่ว่าเราใช้คนเนี่ยซ่อนอยู่ในนั้นที่มันเป็นโลว์โปรไฟล์แต่การซ่อนตัวแบบนี้มันจะทำได้ยากสำหรับเด็กเล็กเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยจะอยู่นิ่งได้ยากมากนะฮะเด็กเล็กเนี่ยจะวิธีที่ดีที่สุดก็คือหนีนะเพราะว่าเขาไม่สามารถช่วยตัวเองได
1: ้อย่างไรก็ตามงานวิจัยระบุว่าการออกแบบอาคารเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยและต้องดำเนินการควบคู่กับการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในด้านข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขอเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.พิจารณาเพิ่มแผนการอพยพและการฝึกซ้อมรับมือกับเหตุความรุนแรงควบคู่กับการซ้อมหนีไฟรวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะทางจิตและปัญหาการกลั่นแกล้งภายในโรงเรียนขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลอาคารควรพิจารณาพัฒนาแนวทางหรือมาตรการการออกแบบสถานศึกษาให้ครอบคลุมการรับมือเหตุความรุนแรงโดยประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมงานวิจัยนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาออกแบบสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการป้องกันเหตุแต่คือการออกแบบพื้นที่ให้สามารถเพิ่มเวลาเพิ่มทางเลือกและลดความสูญเสียหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดทั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานที่สนใจเพื่อนำไปศึกษาและพัฒนาต่อยอดต่อไปด้วยสุจิราโลหะทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
2: ขอบคุณรายงานจากคุณสุจิราโลหะทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะคะเรียกได้ว่าแนวทางการในการออกแบบความปลอดภัยในโรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมความปลอดภัยเลยนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งรวมของทั้งเยาวชนบุคลากรคุณครูที่ร่วมการเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมหากเกิดเหตุขึ้นมาที่เราไม่คาดคิดเนี่ยทุกคนคือจะต้องมีองค์ความรู้นะคะแล้วก็ทันจะได้ทันต่อสถานการณ์การต่างๆคือบางครั้งในการอบรมหรือว่าการฝึกในสถานการณ์จริงเนี่ยบางท่านอาจจะไม่อินหรือว่าไม่อยากจะเข้าร่วมนะคะแต่ว่าปัจจุบันคือสำคัญมากๆอยากจะให้ทุกๆท่านเข้าร่วมในการฝึกอบรมด้วยค่ะ
3: ครับนะครับถ้าหากเราพูดถึงในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนอย่างมากจริงๆนะครับแม้กระทั่งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วก็นำมาสู่การฝึกซ้อมแผนอะไรต่างๆนะครับจากที่เคยได้มีการอ่านข้อมูลต่างๆของบทวิเคราะห์ของทางจิตแพทย์เองนักจิตวิทยาหรือว่าตามเพจต่างๆเนี่ยนะครับก็บอกว่าเรื่องของการซ้อมแผนในต่างๆเนี่ยนะครับคือเราจะต้องให้ความสำคัญด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการซ้อมแผนที่แบบดูเหมือนว่าเป็นเหมือนแบบ

0: เหตุการณ์จริงเลยเนี่ยนะครับถ้าทำในกลุ่มของเด็กๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวด้วยได้เหมือนกันนะครับแล้วที่สำคัญเองเนี่ยการที่หากว่าเราจะมีการซ้อมแผนนั้นก็ต้องมีการแจ้งต่างๆเนี่ยนะครับให้กับน้องๆนักเรียนนะครับได้รับรู้ข้อมูลกันไว้ล่วงหน้าอยู่เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาต่างๆนะครับอย่างเช่นการกำหนดการตรวจวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นด้วยนะครับแล้วก็บางคนเขาก็มีการวิเคราะห์ไปมากกว่านั้นอยู่เหมือนกันว่าถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะป้องกันได้บางคนถ้าหากว่าเขามีเขาเรียกว่าเขาต้องการที่จะไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยนะครับวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่เพียงแค่บางสิ่งบางอย่างเท่านั้นคือเขาจะหยิบอะไรมาทำร้ายเราได้อยู่เหมือนกันครับฉะนั้นการที่เราจะใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังจริงๆนะครับสำหรับเรื่องความปลอดภัยนะครับที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็อันตรายก็อยู่รอบตัวเรามากๆเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในมุมส่วนตัวนะก็มองว่าถ้าหากว่าเราหวาดกลัวไปตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทำให้การใช้ชีวิตของเรามันผิดปกติไปอยู่เหมือนกันนะครับแต่ขอให้เรามีสตินะครับในทุกๆช่วงเวลาด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะจริงอย่างที่คุณอดิเรกเรียนแจ้งไว้นะคะเราก็ต้องใช้ชีวิตกันอย่างมีสติไม่หวาดกลัวจนเกินไปด้วยนะคะค่ะก็ครบถ้วนในช่วงของเล่าขานงานวิจัยกันแล้วนะคะอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่สำคัญมากๆนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะ
0: ครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวมาเจอกันในช่วงสุดท้ายครับ
2: พ่อจ๋าสอนการบ้านหนูหน่อย
3: พ่อยังไม่ว่างเลยหนูทำเองได้ไหม
2: แม่จ๋าเล่านิทานให้หนูฟังหน่อย
4: แม่ยุ่งอยู่จะลูกไว้วันหลังนะจ๊ะ
2: พ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้วันเด็กพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะ
4: พ่อกับแม่ยุ่งมากไว้คราวหน้าแล้วกันนะลูก
2: ไม่มีใครสนใจหนูเลย
5: ให้เวลากับลูกของคุณเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวไทยยูนิวส์
1: ก็มาเข้าสู่ในช่วงท้ายกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นช่วงพิเศษสักหน่อยนะคะเราก็จะมาเล่าข่าวนะทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบกันวันนี้ก็จะมีข่าวทั้งจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะแล้วก็จากทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยค่ะ
0: ครับนะเดี๋ยวก็อาจจะเริ่มจากผมก่อนก็ได้นะครับกับข้อมูลที่เตรียมกันเข้าไว้เนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับทางมหาวิทยาลัยนเรศวรเองครับก็ได้มีโอกาสไปร่วมนำเสนอผลงานนะครับเป็นการโชว์ศักยภาพ3นวัตกรรมด้านสุขภาพกันด้วยนะครับเมื่อวันที่2กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับที่นำโดยทางดร.พิสุทธิ์อภิชยกุลนะครับรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับนายภวัฒน์ภาชนะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับของทางมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมด้วยดร.อิทธิพลสิริเดชากรนะครับผู้จัดการแล้วก็มีดร.สุภสิทธิ์นาถาบำรุงนักวิจัยฝ่ายประกันคุณภาพนะครับโรงงานต้นแบบสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับก็ได้เข้าร่วมงานแล้วก็นำเสนอผลงานร่วมจัดแสดงในงานดังกล่าวนี้นะครับ Vital Foods Asia 2026นะครับซึ่งงานดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมนะครับที่น่าสนใจนะครับที่จัดในช่วงระหว่างวันที่2ถึง4กันยายน2569นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งอย่างที่ได้ไว้เบื้องต้นครับมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับได้นำ3ผลงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมด้านสุขภาพนะครับที่มีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์เข้าร่วมจัดแสดงด้วยนะครับอย่างเช่นNU Pomi X Powder นะครับอันนี้ก็เป็นสารสกัดพรมมิมาตรฐานนะสำหรับต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้านสมองแล้วก็ความจำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงประภาพันธ์เต็มกิจถาวรของทางคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับมีทาง NU Sinvera Powder นะครับอันนี้ก็เป็นสารสกัดขิงมาตรฐานครับสำหรับต่อยอดผลิตภัณฑ์สุขภาพสตรีและเวลเนสนะครับโดยเป็นผลงานของทางศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงกรกนกอิงพานินันท์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับอีกผลงานหนึ่งก็เป็นซิกเทียนนะครับเป็นผงโปรตีนไก่คุณภาพพรีเมียมนะครับอันนี้ก็เป็นโปรตีน 80% นะครับที่ผลิตจากเนื้อไก่ 100% นะครับ

0: โดยรองศาสตราจารย์ดร.คณิษฐารุตรัตนมงคลคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยนะครับซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยทีเดียวนะครับในการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรออกสู่ตลาดแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมจริงนะครับพร้อมเปิดพื้นที่ในการพบปะแล้วก็สร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อค้นหาโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็การต่อยอดเชิงธุรกิจด้วยนะครับซึ่งงานดังกล่าวนี้ยังเป็นการสะท้อนถึงการทิศทางการเติบโตนะครับของอุตสาหกรรมสุขภาพแล้วก็เวลเนสให้ความสำคัญกับงานวิจัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็นวัตกรรมที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการสร้างมูลค่าที่จริงนะครับสอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนผลงานวิจัยโนเวชั่นนะครับนำไปสู่การเกิด Impact เชื่อมโยงองค์ความรู้และงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์แล้วก็การสร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับสากลกันด้วยนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูภาพบรรยากาศต่างๆนี้กันได้นะครับที่ Facebook Fanpage นะครับของทางมหาวิทยาลัยนเรศวรครับ
1: ค่ะขอบคุณข่าวจากคุณอดิเรกนะคะอีกหนึ่งข่าวที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายนี้ค่ะ
0: ค
1: ในเรื่องว่างานวิจัยหลายๆงานนะคะที่เริ่มต้นมาจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆในไทยของเราเนี่ยก็เข้าสู่เชิงพาณิชย์กันหลากหลายงานวิจัยแล้วด้วยนะคะก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านในการใช้ชีวิตแล้วก็ตามทันทุกช่วงวัยทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะค่ะแล้วมาต่อกันในข่าวของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามกันค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของ THM Fair 2026นะคะเปิดเวทีประชันทักษะท่องเที่ยวโรงแรมชูแนวคิดงานบริการยุคใหม่คลับด้วยใจร่วมใส่ใจธรรมชาติกันค่ะทางมมส.นะคะก็เตรียมเวทีประชันทักษะของคนรุ่นใหม่ในสายงานท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม THM Fair 2026ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่วันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นี้นะคะภายใต้แนวคิด Modern Hospitality หรืองานบริการยุคใหม่การแข่งขันครั้งนี้มุ่งเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงศักยภาพทั้งด้านวิชาการความคิดสร้างสรรค์และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการยุคใหม่โดยเฉพาะการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนมาใช้ในกระบวนการทำงานตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นลดปริมาณขยะอาหารการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นไปจนถึงการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจบริการอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยงานนี้นะคะประกอบด้วยการแข่งขันทักษะที่น่าสนใจ4รายการด้วยกันค่ะครอบคลุมสายงานสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการโดยเริ่มจากการแข่งขันการผสมเครื่องดื่มBartender Competition เปิดพื้นที่ให้นักผสมเครื่องดื่มรุ่นใหม่สร้างสรรค์เครื่องดื่มในสไตล์คลับค็อกเทลพร้อมตีความและสร้างมูลค่าใหม่ให้กับวัตถุดิบท้องถิ่นภายใต้แนวคิดZero Waste ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดของเหลือจากกระบวนการทำเครื่องดื่มโดยเปิดรับผู้เข้าแข่งขันจำนวน12ท่านค่ะและแต่ละสถาบันนะคะก็จะส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน2ท่านนะคะต่อด้วยการแข่งขันการประกอบอาหารค่ะที่ท้าทายผู้เข้าแข่งขันนะคะให้หยิบเมนูอาหารท้องถิ่นหรือวัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยมาพลิกโฉมและสร้างสรรค์เมนูใหม่สู่การเป็นอาหารแบบไฟน์ไดนิ่งระดับสากลโดยยังคงอัตลักษณ์ของวัตถุดิบและรสชาติของท้องถิ่นค่ะพร้อมนำแนวคิด Farm to Table มาใช้เพื่อลดระยะทางในการขนส่งวัตถุดิบลดการปล่อยคาร์บอนและลดปริมาณอาหารขยะนะคะหรือฟู้ดเวสต์การแข่งขันรายการนี้ก็จะเปิดรับจำนวน10ทีมทีมละ2ท่านและแต่ละสถาบันก็จะส่งได้ไม่เกิน2ทีมนะคะ อีกเวทีสำคัญสร้างสรรค์นะคะก็คือการแข่งขันทักษะเบเกอรี่ค่ะซึ่งมุ่งยกระดับเบเกอรี่สอดรับกับวิถีชีวิตของคนผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติหรือวัตถุดิบอินทรีย์ปรับสูตรให้เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะควบคู่กับการลดการใช้พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นในการนำเสนอผลงานนะคะปิดท้ายด้วยการแข่งขันตอบคำถามด้านธุรกิจบริการการท่องเที่ยวโรงแรมและการบินค่ะเวทีประชันทั้งความรู้ความคิดวิเคราะห์และวิสัยทัศน์ของคนคิดรุ่นใหม่ผ่านโจทย์และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจการบินตลอดจนแนวคิดGreen Destination เพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการร่วมขับเคลื่อนและพลิกโฉมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในอนาคตค่ะความน่าสนใจของ THM Fair 2026จึงไม่ได้อยู่เพียงการเฟ้นหาผู้ชนะในการแข่งขันนะคะแต่ยังเป็นการจำลองโจทย์จากโลกของการทำงานจริงให้นักเรียนและนักศึกษาได้ฝึกคิดฝึกแก้ไขปัญหาและประยุกต์ใช้ทักษะวิชาชีพควบคู่กับแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งกำลังกลายเป็นหนึ่งในทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ Hospitality ทั่วโลกขณะเดียวกันค่ะการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านและแนวคิดการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งของโจทย์การแข่งขันยังช่วยสะท้อนให้เห็นว่าความทันสมัยของงานบริการในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้หมายถึงเพียงแค่เทคโนโลยีหรือความหรูหราค่ะแต่รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ความใส่ใจในรายละเอียดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยโดย THM Fair 2026นะคะได้ปิดรับผู้เข้าแข่งขันไปเมื่อวันที่26สิงหาคม2569และประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันเมื่อวันที่27ที่ผ่านมานะคะโดยการแข่งขันทั้ง4รายการนี้เนี่ยก็จะมีขึ้นพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นับเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าจับตาในการแสดงศักยภาพของคนรุ่นใหม่พร้อมสร้างประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมอาหารเครื่องดื่มและธุรกิจบริการในอนาคตค่ะก็มารอชมการแข่งขันกันนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะก็ลุ้นกันว่าคืออย่างในเนื้อหาที่แจ้งว่าเราไม่ได้เพียงแค่เฟ้นหาผู้ชนะนะคะเราก็จะได้มาสัมผัสกับแนวคิดต่างๆของน้องๆรุ่นใหม่นะคะว่าเขาจะมีกระบวนการทำงานหรือว่าแนวคิดอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันด้วยค่ะ
0: ครับหรือแม้กระทั่งในแฟนเพจเนี่ยนะครับผมก็ลองเสิร์ชคำสำคัญว่า THM Fair นะฮะก็มีการเผยแพร่ข้อมูลอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันเลยนะครับว่าวันนี้นะครับช่วงเวลา16นาฬิกาเขาจะมีการเรียนเชิญผู้เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยนะครับอย่างเช่นการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มนะครับก็ไปเข้าประชุมนะฮะชี้แจงกติกากันได้ในรูปแบบออนไลน์ในช่วงเวลา16นาฬิกานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็วันที่4กันยายนเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับหลังจบรายการของเราก็จะมีการประชุมแจ้งผู้เข้าร่วมแข่งขันรายการที่2การแข่งขันการประกวดอาหารแล้วก็รายการการแข่งขันทักษะเบเกอรี่กันด้วยนะครับอย่างไรก็ใครที่ลงสมัครแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมไปดูชี้แจงกติกากันด้วยนะครับถ้าผิดกติกาเดี๋ยวแบบโหน่าเสียดายกันแย่เลยนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกๆท่านเลยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ครบถ้วนนะคะทั้ง3ช่วงรายการของไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะสามารถติดตามแล้วฟังย้อนหลังได้ในช่องทาง YouTube Channel ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาและติดตามแล้วฟังรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณนะคะแล้ววันนี้ค่ะดิฉันพานิชาปนัยเวศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่คุณอดิเรกมีบุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมทีมงานต้องขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทย U News ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับนายกตรวจเยี่ยมการซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและจะมีการฝึกซ้อมอีกหลายครั้งจนถึงวันพระราชพิธีจริงวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตและวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ทั้งขบวนเรือเส้นทางและรูปแบบพิธีการในงานพระราชพิธีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนนี้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบซึ่งยังมีการฝึกขบวนเรืออยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดความสวยงามและปลอดภัยและจะมีการฝึกอีกหลายครั้งจนกว่าจะถึงวันพระราชพิธีส่วนเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตามจุดที่ชมขบวนเรือนายกรัฐมนตรีระบุว่าการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางมีความเข้มงวดอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปปักหลักรอชมตามจุดริมแม่น้ำทั้งวัดโรงเรียนซึ่งตนจะสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ส่วนผู้ที่สามารถจ่ายค่าอำนวยความสะดวกสบายได้ก็ให้ไปตามภัตตาคารคาเฟ่และร้านอาหารริมน้ำซึ่งทุกครั้งร้านเหล่านี้จะมีการให้บริการเพื่อให้ได้ชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้อย่างเต็มที่ถ้าตนเป็นเจ้าของร้านก็อยากจะให้คนมีโอกาสได้เข้าชมคิดว่าคงไม่มีเรื่องของการเอาเปรียบหรือฉวยโอกาสโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการเปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเปิดให้ยื่นหลักฐานถึงวันที่20กันยายนนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าหลังพ้นกำหนดการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีผู้ขอทบทวนกว่า5ล้านรายขอให้ยื่นหลักฐานเพื่อแก้ไขข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงให้ถูกต้องภายในวันที่20กันยายนนี้ยกเว้น4เรื่องที่ไม่ต้องยื่นหลักฐานแล้วได้แก่กลุ่มที่มีรถยนต์เกิน20ปีและรถจักรยานยนต์เกิน15ปีกลุ่มหุ้นส่วนวิสาหกิจและกลุ่มผู้มีบัญชีหลักทรัพย์กรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นและกลุ่มการศึกษานอกระบบที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขให้เองจากนั้นจะเร่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยืนยันตัวตนผ่าน eKYC เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีประชาชนที่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกไปแล้ว 9.5 ล้านคนและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับเกิดเหตุเรือท่องเที่ยวชนกับเรือขนสินค้าที่ท่าเรือใน12ปันนาของจีนจนเกิดกระแสข่าวลือถึงการสั่งระงับเดินเรือท่องเที่ยวในเส้นทางดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุเรือท่องเที่ยวสัญชาติจีนซึ่งมีเส้นทางให้บริการจากท่าเรือกวนเล่ยเขตปกครองตนเอง12ปันนามุ่งหน้าสู่พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายผ่านแม่น้ำโขงชนกับเรือบรรทุกสินค้าบริเวณท่าเรือกวนเล่ยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตหรือมูลค่าความเสียหายของเรือและหลังเกิดเหตุมีกระแสข่าวลือว่าหน่วยงานของรัฐบาลจีนจะสั่งระงับการเดินเรือของเรือท่องเที่ยวในเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีแถลงการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐของจีนเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวขณะที่แหล่งข่าวระบุว่าจะมีการระงับการเดินเรือไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยและความชัดเจนในการคุ้ม

ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz ครับเรามีเพลงเพราะๆรอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่อเนื่องแบบนี้นะครับเพลงไหนที่คุณอยากฟังเพิ่มเติมได้ที่022183975-7อยู่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ

0: คุณผู้ฟังมีเพลงไหนที่อยากจะฟังนะครับช่วงเวลาของเพลินเพลงดึงเพลงในวันวานกลับมาดูแลหัวใจคุณที่นี่นะครับ2เพลงเริ่มต้นกับช่วงเวลาของเรานะครับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองสามารถติดตามฟังกันได้ทุกช่องทางเลยนะครับให้เพลงเพราะๆเพลงเก่าๆมาดูแลหัวใจเรานะครับกับช่วงเวลาของเพลินเพลงแล้วก็ติดตามช่วงเวลาของวิทยุจุฬาได้อย่างต่อเนื่องเลยเพราะทุกช่วงเวลาตั้งใจจริงๆครับที่จะนำข้อมูลความรู้แล้วก็รวมไปถึงความสุขส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง

เราเคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าพี่ดีเคยให้สัมภาษณ์ว่านักแต่งเพลงของแกรมมี่เนี่ยจะมีการรวมตัวกันนะครับเรียกว่ามวลหมู่แล้วก็จะช่วยกันนะครับระดมในการแต่งเพลงคือบางทีแบบเร่งมากๆนะครับหรือว่าจำนวนมากๆเนี่ยแต่งไม่ทันก็จะมีการรวมตัวกันแล้วก็ใช้นามปากกาว่ามวลหมู่นั่นเองนะครับมีอยู่หนึ่งเพลงนะครับอันนี้เป็นทีมของพี่นิ่มสีฟ้าหนึ่งในนักแต่งเพลงด้วยเขาใช้คำว่าสีฟ้าและคณะนะครับเป็นงานจากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตอาจจะเป็นเพลงที่ทำให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วมีความสุขนะครับเพลงนี้ทำนองและเรียบเรียงโดยสมชายกฤษณะเสรณีนะครับแต่คำร้องเนี่ยได้การรวมตัวกันจากพี่นิ่มสีฟ้าและคณะนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะครับส่งรายชื่อเพลงมาที่เราเคยถามไปว่ามีอัลบั้มไหนแล้วก็เพลงไหนบ้างที่ใช้นามปากกาว่ามวลหมู่นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นให้ได้ฟังในช่วงเวลาของเพลงครับ

0: ุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

นี่คือ2เพลงนะครับที่มาจากการรวมตัวกันของนักแต่งเพลงและใช้นามปากกาว่ามวลหมู่กับเพลงที่ชื่อว่าควักหัวใจแล้วก็ลาออกด้วยนะครับจริงๆยังมีหลายเพลงมากๆเลยและมีคุณผู้ฟังบอกว่าจริงๆยังมีเพลงอีกเพลงนึงก็คือของพี่ปั่นคือน้องก็ทำเกินไปอันนั้นเคยเล่นให้ฟังแล้วใครอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมชอบการเขียนเนื้อร้องของนักแต่งเพลงท่านไหนก็ส่งมาได้เพลงไหนที่อยู่ในใจและอยากจะฟังในช่วงเวลาของเพลินเพลงก็ส่งมาได้นะครับให้ช่วงเวลาของเราเติมเต็มความสุขกันแบบนี้ยามบ่ายครับ

ันนี้ลาทิ้งท้ายงานจากนูโวนะครับมีอยากฟังกวีบทเก่าด้วยนะครับให้เพลงนี้ทิ้งท้ายในช่วงเวลาของเพลินเพลงแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่นะครับช่วงเวลาของเราเช่นเคยเลยวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนเนี้ยยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14:00 น.ถึง 16:00 น.ดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ
2: ์อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเธอเราวิทยุจุฬา
3: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนร้อนดังไฟล้วนกลับดับให้เห็นเปลี่ยนทุกโศกโรคภัยให้อยู่เย็นเปลี่ยนขุกเข็นเป็นสุขทุกถิ่นทางพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนภาพลักษ์ไทยก็สกาวขึ้นพราวพร่างทรงชูเชิดชื่อชาติให้รางชางเป็นต้นแบบการสร้างเส้นทางไทยทรงเป็นป่ารักน้ำตามพระบาทเป็นสมเด็จพระราชินีนาถที่ยิ่งใหญ่ศิลปาชีพโครงการสารสายใหญ่ทรงโขนไทยก้องดังทั้งสากลคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์ไทยทั้งชาติเชิดชูอยู่ทุกหนวานสวรรค์คตการผ่านมาดลไทยทุกคนท่วมน้ำตาล้นอาลัยคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์คือพระแม่แห่งชาติเปี่ยมยิ่งใหญ่จึงพระนามแห่งพระองค์พระทรงชัยจักสถิตณดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเรานายสถาพรศรีสัจจังศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประพันธ์

เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราวด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลานี้เวลาของรายการสุขกันทราวทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่3ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร Falling Rain คำร้องภาษาไทยสายฝนโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพรรดิเพ็ญสิรินะคะเราก็คุ้นร้องเพลงนี้กันมาแต่เล็กแต่น้อยเลยทีเดียวละค่ะสายฝน14:16 นมีความสุขกับเวลาของรายการสุขกันทราวซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Brino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Brinoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังคุณครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงที่คุณป้อมจองมานะคะคุณป้อมจองเพลงนี้ไว้สนสามพรานเชิญฟังสนสามพรานก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปที่โยสลัมค่ะ

เรื่องสุนทรสนานและคุณวินัยจุลบทสปาร์สวัสดีคุณแปะปราโมทและคุณจี๊ดด้วยนะคะเข้ามาทักทายไล่เลี่ยเวลาใกล้ๆกันทุกวันเลยคุณจี๊ดก็จะมากับพวงมาลัยสีขาวสวยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีข้อเป็นสีฟ้าบอกว่าเป็นวันศุกร์สวัสดีนะคะคุณแป๊ะปราโมทก็จะมีดอกไม้สีฟ้าเช่นเดียวกันกับแฮปปี้ฟรายเดย์ใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องมีความสุขกันละนะคะอีกเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้จากครูเอื้อสุนทรสนานเสียแรงคิดถึง

ียแรงคิดถึงคือเอื้อสุนทรสนานวันนี้ยังไม่มีใครส่งเพลงให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเลยนะคะเธอเดินทางไปฟุกุโอกะนะคะก็ไปเตรียมเก็บตัวล่วงหน้า10วันนะคะก่อนที่จะไปลุยกับศึกเอเชียนเกมส์2026ล่ะค่ะอู้คนไปส่งกันเต็มสนามบินสุวรรณภูมิเหมือนกับวันที่มารับนั่นก็สุวรรณภูมิแทบแตกนะคะวันนี้ก็ไปส่งกันไปให้กำลังใจกันเต็มที่เลยทีเดียวค่ะนั้นก็ส่งกำลังใจไปเช่นเดียวกันแต่ทีนี้เราก็ไม่มีเพลงเกี่ยวกับฟุกุโอกะซะด้วยเปลี่ยนเป็นสาวงามในโตเกียวก็แล้วกันนะคะสาวงามในโตเกียวคุณเลิศประสมทรัพย์ค่ะส่งกำลังใจให้วอลเลย์บอลสาวไทยของเรา

สาวงามในโตเกียวมีคนแปลว่า beautiful young in Japan นะคะก็ส่งกำลังใจให้สาวๆของเราที่อยู่ที่ฟุกุโอกะวันนี้ไปเก็บตัวกันนะคะมีผู้มีผู้ขอเพลงมาเดี๋ยวให้กำลังใจกันนะคะเดี๋ยวดูให้ค่อยๆจัดกันไปคุณประดิษฐ์พรก็จะเรียกเพลงนี้ว่าโต๊ะมีตังเรื่อยเลยก็ดีนะคะเป็นสิริมงคลดีตอนนี้ไปรับประทานอาหารอร่อยๆกันค่ะที่ Reno All Day Dining Cafe ต้องมีความสุขกันกับการรับประทานอาหารด้วยนะคะถึงจะสมบูรณ์สำหรับชีวิตที่มีความสุขค่ะ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1นะคะที่นี่อยากรับประทานอะไรจะเป็นก๋วยเตี๋ยวจะเป็นข้าวจะเป็นของแซ่บของว่างอะไรมีทั้งนั้นเลยนะคะบางท่านก็บอกว่าไปที่ไรอดไม่ได้ส้มตำปลาสลิดไข่เค็มไม่สั่งไม่ได้ต้องมีทุกครั้งไปนะคะแล้วก็มารับประทานกับปีกไก่ทอดน้ำปลาหมูแดดเดียวสูตรปลาเอือแล้วก็ข้าวเหนียวทอดนี่แหละไปด้วยกันอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเมนูต่างๆอีกมากมายเยอะแยะเลยหรือทอดชอบพวกก๋วยเตี๋ยวก็ไปได้ที่ราดหน้าฮ่องเต้นะคะอร่อยไม่ต้องปรุงเลยค่ะกำลังดีเลยมาถึงกำลังดีเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าชอบเผ็ดนิดๆก็เติมพริกไทยหรือพริกป่นได้เช่นเดียวกันนะคะ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1หมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7 ค่ะฟังคุณมาริสาอมาตยกุลเพลงนี้คลื่นกรรม

คลื่นกามเสียงร้องของคุณมาริสาอามาตยกุลค่ะคราวนี้ไปฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะมีผู้รอฟังเพลงนี้

พงษ์ชูศรีศิลปินแห่งชาติกับพร่ำรักนะคะเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้ร้องตามได้อย่างแน่นอนแววๆมาว่าท่านผู้ฟังบางท่านงอนดิฉันไปแล้วไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะคะทำอะไรไปทำให้ท่านผู้ฟังงอนยังไงก็กลับมาอยู่ด้วยกันกับสุกันทเรานะคะ

ยืมคุณตังหน่อยนะคะงองอนที่คุณประดิษฐ์พรบอกงองอไปเลยไปฟังสวยจริงรักจริงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้

ได้รำวงกันไปกับสาวงามตาแล้วนะคะยืดเส้นยืดสายกันไปหลายเพลงแล้วคุณคนึงนิดบอกว่าขอเพลงดอกไม้ถิ่นไทยงามให้สาวสาววอลเลย์บอลค่ะดอกไม้ถิ่นไทยงามเป็นเสียงร้องของคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ที่รักเจ้าเสียงร้องของครูเอื้อสุนทรสนานค่ะเป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังเรียกไว้มาเริ่มต้นกันชั่วโมงที่2ของสุขกันเถราซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% แล้วก็มีผู้ถามถึงนางแก้วในดวงใจเสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิ์ดีวัฒน์ศิลปินแห่งชาติ

าถึงเพลงนี้ที่คุณรจนาบอกว่าขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้สาวทีมชาติไทยของเราแล้วก็ส่งเพลงนี้ให้ด้วย1 ใน 100ต้องฝากคนไทยในฟุกุโอกะเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจกัน

ส่งกำลังใจกันไปแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังบอกว่ามาจากทำนองเพลงญี่ปุ่น Tokyo Twilight ฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะ

ชอบตรงเนี้ยเคยลองดีดกีตาร์ออกมาไม่เหมือนโตเกียวเปลี่ยวใจชื่อเพลงนี้จากคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติมาจากโตเกียวทไวไลท์นะคะที่จริงโตเกียวทไวไลท์นี่ก็มีอีกเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าไม่ลืมเธอจากคุณชรินนันทนาครร้องไว้แต่ว่าไม่ชัดเลยนะฮะไม่ชัดเสียงไม่ชัดฉะนั้นก็เลยไม่สามารถมาจัดให้ตอนนี้เลยนะฮะขอตั้งไว้ก่อนเจอชัดเมื่อไหร่แล้วจะหามาให้ค่ะคุณประดิษฐ์พรบอกเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไรมาถึงคุณจรูนค่ะคุณจรูนบอกว่าสุกนี้ขอฟังเพลงนี้มิสเกอร์ลานชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้

ไซโยนาระภาคภาษาอังกฤษแพทเคอร์บี้แล้วก็ต่อด้วยไซโยนาระภาคภาษาไทยคุณรงทองทองเล

ต้องถอนหายใจเฮือกเลยซายอนาระจากคุณรงทองทองนันทมศิลปินแห่งชาตินะคะโอ้ดีใจชอบกันใหญ่เลยคุณปูนสุขกำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่น 5-15 กันยายนวันนี้จะเท่าไหร่คะจะไปอยู่แล้วจะไปอยู่แล้วใช่ไหมคะขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยไหมใครไปญี่ปุ่นค่ะกลับพอร้องเพลงนี้นี่น้ำตาไหลเลยเนี่ยได้ประสบการณ์มาแล้วคราวนี้มาถึงเพลงนี้คุณประดิษฐ์พรจะต้อนรับทหารอเมริกันหรือเปล่าที่มาพัทยาอยู่ในขณะนี้พระคุณประดิษฐ์พรขอฟังเรื่องทะเลจาก The Impossible ได้ฟังแน่นอนแล้วก็ชวนดื่มน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟไปพลางๆ

เรื่องทะเลจากThe Impossible ค่ะแล้วก็ฟังไปดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟไปมีความสุขเลยทีเดียวแล้วก็เพิ่มพลังให้กับร่างกายนะคะกลับเข้าบางอย่างคุณอรุณศรีนี่ไปข้างนอกกลับบ้านปั๊บเปิดตู้เย็นหยิบโคโค่ลัฟมาดื่มโอ้ได้พลังเยอะเลยทีเดียวล่ะค่ะคราวนี้ก็ไปต่อกันที่มีผู้รอฟังเมื่อกี้นี้อ๋อบอกว่าเพลงของคุณจรัญมโนเพชรมาอีกแล้วประเภทเพลงอะไรก็ได้เนี่ย เพลงอะไรก็ได้ของคุณจรัญมโนเพชรเลือกเพลงนี้เพราะว่าชอบเพลงนี้

ุดวิโอลาเลเวอร์จากวิโอลาดาราพิรมโดยท่านอาจารย์ชูชาติพิทักษากรศิลปินแห่งชาติรางวัลแด่คนช่างฝันแล้วก็ฟังคุณจรัญมโนเพชรค่ะ

แด่คนช่างฝันคุณจรัญมโนเพชรค่ะคุณคณิษฐารอฟังน้ำตาใกล้หมดจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติ

่อด้วยเพลงคู่อีกเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้คุณสวรีปกาพันธ์ร้องคู่กับคุณฉลองสีมาเสถียรอุทยานกุหลาบ

อุทยานกุหลาบที่คุณสุกัญญาถามถึงไว้นะคะต่อกันกับคุณเสวลีภากาพันธ์อีกเพลงหนึ่งร้องคู่กับคุณสุเทพวงศ์กำแหงที่คุณนัดรอฟังเธออยู่

ชอบนึกถึงเวลาสองท่านที่ร้องเพลงคู่กันในงานคอนเสิร์ตเธออยู่ไหนเนี่ยนะคะคุณสุเทพจะน่ารักมากเลยหนูอยู่นี่สวัสดีจ๋าน่ารักจริงๆฟังทีไรนึกถึงทุกทีเลยแล้วก็ไปทำอาหารกันเตรียมอาหารกันจะผัดจะทอดอะไรน้ำมันพืชโอลีนน้ำมันปาล์มที่อุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรอีนอลนะคะแล้วก็ช่วยดูแลร่างกายดูแลสุขภาพไม่ให้บริโภคอะไรที่อันตรายกับร่างกายนะคะน้ำมันพืชโอลีนเป็นน้ำมันปาล์มที่ปราศจากคอเลสเตอรอลแล้วก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายอีกด้วยนะคะแล้วเป็นปราศจากกรดไขมันทรานส์ฉะนั้นสบายใจได้เมื่อผัดเมื่อทอดอะไรตัวเล็กที่บ้านก็สามารถจะรับประทานของทอดได้อย่างสบายใจมีความสุขด้วยนะคะจะเป็นไก่ทอดกุ้งทอดหมูทอดหรือจะเป็นขนมปังชุบไข่ทอดนะ French toast นะคะเด็กๆชอบมากเลยทีเดียวก็น้ำมันพืชโอลีนนี่แหละค่ะเลือกอร่อยเลือกโอลีนมีผู้รอฟังคุณทันอินทรเทพเพลงนี้ฝากเพลงลอยลม

0: เขียนว่าวันรักจะลับลอ
1: ฝากเพลงลอยลมจากคุณท่านอินทราเทพค่ะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งท่านผู้ฟังก็ถามถึงไว้รักลอยลมคุณสวิภกาผ่านก็เลยจะลากันไปกับรักลอยลมนะคะวันจันทร์กลับมาฟังเพลงกับสุกัณฑ์เราต่อค่ะ14นาฬิกาตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Renoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำงานร่างกายในชีวิตประจำวันนะครับเนื่องจากว่าร่างกายคนเรานั้นประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่ถ้าเราดื่มน้ำน้อยเกินไปก็อาจจะนำไปสู่ภาวะขาดน้ำได้นะครับมาดูกันนะครับว่าน้ำมีบทบาทสำคัญอะไรบ้างต่อการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายน้ำจะช่วยย่อยอาหารให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับนอกจากนี้น้ำยังช่วยส่งเสริมสุขภาพของอวัยวะภายในและช่วยขับเชื้อโรคและแบคทีเรียออกจากร่างกายช่วยหล่อลื่นและปกป้องข้อต่อช่วยลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปทั่วร่างกายช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายช่วยรักษาจังหวะการเต้นของหัวใจให้คงที่และยังช่วยปรับความสมดุลของความดันโลหิตอีกด้วยนะครับน้ำที่เราดื่มเข้าไปก็มีอยู่2ลักษณะคือน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุ่นนะครับจริงๆแล้วทั้งน้ำเย็นและน้ำอุ่นก็มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั่นเองมาดูกันก่อนนะครับว่าน้ำเย็นมีประโยชน์อะไรบ้างน้ำเย็นมีส่วนช่วยฟื้นฟูร่างกายเมื่อเกิดความร้อนสูงเกินไปรวมถึงในสถานการณ์อื่นด้วยนะครับเช่นการเสียเหงื่อในอากาศร้อนจัดเวลาที่คนเราเผชิญความร้อนร่างกายก็จะกำเหงื่อออกมาก็ทำให้สูญเสียน้ำมากการดื่มน้ำเย็นก็จะช่วยทดแทนน้ำที่หายไปและกระตุ้นให้ดื่มมากขึ้นช่วยป้องกันการขาดน้ำนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความตื่นตัวเพราะว่าน้ำเย็นจะช่วยกระตุ้นการผลิตอะดรีนาลีนตามธรรมชาติก็ทำให้รู้สึกตื่นตัวใกล้เคียงกับการดื่มคาเฟอีนแต่ไม่มีผลข้างเคียงจากคาเฟอีนนั่นเองและในระหว่างการออกกำลังกายนะครับอุณหภูมิร่างกายและอัตราการเต้นหัวใจจะสูงขึ้นซึ่งน้ำเย็นนี่แหละครับที่จะช่วยลดอุณหภูมิแกนกลางร่างกายก็ทำให้มีแรงออกกำลังกายได้นานขึ้นคราวนี้มาดูประโยชน์ของการดื่มน้ำอุ่นหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องกันบ้างนะครับน้ำอุ่นหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยก็มีข้อดีในตัวเองซึ่งประโยชน์ต่อสุขภาพก็มีดังนี้นะครับคือช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญน้ำอุ่นหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องในตอนเช้าเนี่ยนะครับจะช่วยเพิ่มอัตราเผาผลาญคลายความกระหายแรกหลังตื่นนอนนอกจากนี้น้ำอุ่นยังช่วยบรรเทาอาการท้องผูกการดื่มน้ำอุ่นยามเช้าจะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ก็ทำให้การขับถ่ายดีขึ้นนอกจากนี้นะครับน้ำอุ่นยังช่วยลดอาการคัดจมูกและสายนัดเนื่องจากว่าน้ำอุ่นจะช่วยละลายและขับเมือกออกจากทางเดินหายใจลดการระคายคอและช่วยทำให้การหายใจสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับน้ำอุ่นจะช่วยทำให้นอนหลับดีขึ้นการดื่มน้ำอุ่นก่อนนอนจะช่วยร่างกายผ่อนคลายคุณภาพการนอนหลับดีขึ้นแล้วก็ยังส่งผลดีต่อการทำงานของสมองอีกด้วยและน้ำอุ่นจะช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนคุณผู้หญิงที่มีอาการปวดท้องประจำเดือนจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อตั้งใจกินน้ำอุ่นก่อนนอนเพราะจะช่วยให้กล้ามเนื้อช่องท้องผ่อนคลายลดอาการเกร็งและปวดได้ท่านผู้ฟังครับการดื่มน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายอายุสุขภาพและปริมาณที่ดื่มของแต่ละบุคคลนะครับดังนั้นนะครับการเลือกดื่มน้ำที่อุณหภูมิใดก็ควรพิจารณาตามสภาวะร่างกายและความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์นะครับวันนี้ผมวิชิตกนึกสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ก้าวไปข้างหน้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าด้วยกันอย่างยั่งยืนติดตามรายการพูดจาประสาช่างทุกวันอาทิตย์ 8:30 นวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 นถึง 17:00 นเชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจรับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะเรามาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจจากประเทศจีนในรายการของเราไปด้วยกันวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันพาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
4: และดิฉันดพีพันธ์วงกรบรเวชจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
3: เริ่มต้นเราติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
4: ค่ะมีข่าวเกี่ยวกับการฉลอง70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับอียิปต์นะคะได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้นที่กรุงไคโรและมีการเปิดฉากกิจกรรมฉายภาพยนตร์จีนในเมืองไคโรนะคะหัวข้อแสงเงาแห่งเส้นทางสายไหมแล้วก็อีกข่าวนึงเป็นเรื่องของการที่จีนเตรียมมอบสิ่งของช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะชุดที่3ให้แก่เนปาลค่ะ
3: ข่าวต่างๆน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
4: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฉลอง70ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีนอียิปต์ที่กรุงไคโรเนื่องในโอกาสที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเดินทางเยือนอียิปต์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1กันยายนตามเวลาท้องถิ่นกรุงไคโรซึ่งได้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับอียิปต์ซึ่งจัดร่วมกันโดยไชน่ามีเดียกรุ๊ปกับกระทรวงสารนิเทศแห่งรัฐอียิปต์ได้จัดขึ้นที่กรุงไคโรโดยมีประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซีซีแห่งอียิปต์ส่งสารแสดงความยินดีมายังช่วงพิธีเปิดของกิจกรรมนี้ด้วยนายเซินไห่ซงผู้อำนวยการไชน่ามีเดียกรุ๊ปกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีว่าในกระบวนการความสัมพันธ์ทวิภาคีจีนอียิปต์พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนั้นสื่อมวลชนในฐานะสะพานเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมได้มีบทบาทพิเศษในการส่งเสริมให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายเข้าใจต่อกัน

0: เพิ่มปูนมิตรภาพและความไว้วางใจซึ่งกันและกันมาตลอดซึ่งไชน่าเด็กกรุ๊ปได้ขยายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับพี่น้องชาวอียิปต์ในวงการต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยได้เริ่มถ่ายทำรายการการเร่งความเร็วในความร่วมมือจีนอียิปต์และคำตอบอยู่ในจีนเป็นต้นซึ่งนำมาสู่การเปิดกิจกรรมภาพยนตร์จีนในอียิปต์ภายใต้โครงการแสงแห่งเส้นทางสายไหมและขยายความร่วมมือกับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงไคโรในด้านการจัดทำร่วมการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคและการเยือนศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมให้ดอกไม้แห่งมิตรภาพจีนอียิปต์เบ่งบานงดงามยิ่งขึ้นเปิดฉากกิจกรรมภาพยนตร์จีนในอียิปต์แสงแห่งเส้นทางสายไหมที่กรุงไคโรเนื่องในโอกาสที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเดินทางเยือนอียิปต์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1กันยายนตามเวลาท้องถิ่นกิจกรรมภาพยนตร์จีนในอียิปต์ภายใต้หัวข้อแสงแห่งเส้นทางสายไหมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานภาพยนตร์แห่งชาติจีนและคณะกรรมการภาพยนตร์อียิปต์และจัดโดยไชน่าเด็กกรุ๊ปได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่กรุงไคโรภาพยนตร์จีนคุณภาพ5เรื่องอาทิเฟยชีเรินเซิง3หรือเปกัสซัส3และเก๋อาม่าเตอชิงซูหรือเดียยูได้ปรากฏบนจอภาพยนตร์ที่กรุงไคโรเพื่อนำเสนอต่อผู้ชมชาวอียิปต์ถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนและเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนกิจกรรมฉายภาพยนตร์ครั้งนี้มีกำหนดการฉายเป็นเวลา3วันโดยภาพยนตร์จีนคุณภาพชั้นเยี่ยมทั้ง5เรื่องที่คัดสรรมาฉายร่วมกันจะนำเสนอต่อผู้ชมชาวอียิปต์ถึงพลังแห่งความมีชีวิตชีวาของภาพยนตร์จีนและสีสันหลากหลายของจีนในยุคใหม่เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมจีนกับอียิปต์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกระทรวงการต่างประเทศจีนเผยเตรียมความช่วยเหลือฉุกเฉินชุดที่3ให้เนปาลความช่วยเหลือฉุกเฉินชุดที่2ของจีนต่อเนปาลได้ส่งมอบถึงประเทศเนปาลเรียบร้อยแล้วในวันที่1กันยายนที่ผ่านมาตามที่นายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในงานแถลงข่าวประจำวันเมื่อวันที่2กันยายนโดยระบุว่าการดำเนินงานเป็นไปตามความต้องการของเนปาลซึ่งขณะนี้จีนกำลังเตรียมความช่วยเหลือฉุกเฉินชุดที่3และจะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์ DNA กลุ่มที่2เดินทางไปยังเนปาลนายกัวเจียคุนยังได้ชี้แจงถึงการดำเนินงานของจีนต่อการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่สูญหายในพื้นที่ประสบภัยว่าหลังเกิดเหตุภัยพิบัติจีนได้ติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดและติดต่อกับสถานทูตประเทศต่างๆที่ประจำอยู่ในจีนเพื่อร่วมกันทำการค้นหาบุคคลที่สูญหายและการดำเนินงานหลังเกิดภัยพิบัติด้วยปัจจุบันยังมีชาวต่างชาติพักพิงชั่วคราวอยู่ที่ชายแดนและมีผู้แสวงบุญจำนวนหนึ่งที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติกำลังทยอยออกจากพื้นที่อย่างเป็นระบบและเรียบร้อยโดยผ่านด่านข้ามแดนทางบกและทางอากาศ
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: ค่ะวันนี้คุณนันทิดานะคะนำประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือไทยจีนในด้านอวกาศนะคะเกี่ยวกับการศึกษาดวงจันทร์มาฝากกันค่ะ
1: เรื่องนี้หลายท่านเองนะคะอยากทราบอยู่แล้วนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปฟังกันค่ะ
3: คุยกัน
4: วันละ
5: ประเด็น

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละประเด็นดิฉันนันทิดาพวงทองกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะคะพร้อมกับนำประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในกระแสความร่วมมือด้านอวกาศที่เหมือนกับเป็นการเปิดจักรวาลความร่วมมือไทยจีนโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการศึกษาดวงจันทร์ค้นหาความเป็นไปได้ในการตั้งถิ่นฐานใหม่ของมนุษย์การสำรวจทรัพยากรที่จะนำไปสู่การตั้งถิ่นฐานใหม่ของมนุษย์บนดวงจันทร์ในอนาคตไม่ไกลเกินจริงแล้วค่ะจีนกับไทยกำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เมื่อยานอวกาศช้างเอ๋อ7จะนำอุปกรณ์การวิจัยช้างเอ๋อ7แมทของไทยเตรียมทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเมืองหวนชางของเกาะไหหนานในปี2027ซึ่งก็มีหมุดหมายสำคัญค่ะในการไปร่วมสำรวจดวงจันทร์ที่จะสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการอวกาศโลกท่ามกลางการแข่งขันการเป็นเจ้าอวกาศที่มีความดุเดือด

0: เราจะร่วมค้นหาผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงไปกับคุณเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินผู้ร่วมก่อตั้งและก็บรรณาธิการการบริหาร spaces.co ที่ปักหลักก่อติดสถานการณ์แผนการปล่อยยานช้างเอ7ไปด้วยกันค่ะตลอดระยะเวลากว่า60ปีที่ผ่านมามนุษย์พยายามไปสำรวจดวงจันทร์แต่ก็ยังไม่มียานสำรวจใดเข้าถึงก้นหลุมอุกาบาตในเงามืดถาวรทางขั้วใต้ของดวงจันทร์ได้แล้วครั้งนี้ค่ะยานช้างเอ7ของจีนจะร่วมกับพันธมิตรรวม7ประเทศนั่นก็คือไทยอียิปต์บาเรนอิตาลีรัสเซียและสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงองค์การ International Lunar Observatory Association ให้ไปถึงจุดมุ่งหมายถ้าหากทำได้ก็จะสร้างเปลี่ยนแปลงระดับโลกค่ะ
1: ก่อนอื่นค่ะต้องถามคุณเติ้ลณัฐนนท์นะคะว่าความร่วมมือระหว่างไทยจีนด้านอวกาศที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าจะสร้างถึงจุดเปลี่ยนด้านอวกาศในอนาคตยังไงบ้างคะ
2: ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็อวกาศเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรามีโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศแต่ว่าในการทำธุรกิจที่ใหญ่ๆอย่างเช่นการเดินทางไปดวงจันทร์เนี่ยเราต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาชาติดังนั้นการเข้ามาของประเทศจีนเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อทางจีนเขามีโครงการอย่าง International Lunar Research Station นะฮะก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับผลพลอยได้ในการที่เราสามารถส่ง proposal นะหรือว่าส่งข้อเสนอนะในการที่บินอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของไทยเรานะซึ่งเรามีศักยภาพในการพัฒนาขึ้นมาเองเนี่ยไปยังดวงจันทร์ได้ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การส่งอุปกรณ์เป็นดวงจันทร์แต่ว่ามันคือการพัฒนาศักยภาพของคนนะฮะแล้วก็ทลายข้อจำกัดต่างๆต่อไปได้เรื่อยๆจริงๆแล้วความร่วมมือด้านอวกาศนะฮะจากทางฝั่งจีนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่โครงการชางเอ๋อ6นะฮะชางเอ๋อ6เป็นโครงการแรกที่มีการเปิดให้นานาชาติส่งอุปกรณ์การทดลองไปกับยานอวกาศด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับสิทธิ์ในการส่งอุปกรณ์ทั้งชางเอ๋อ7นะฮะแล้วก็ช่างเอ8เนี่ยเดินทางไปยังดวงจันทร์แล้วสิ่งนี้สำคัญมากๆเพราะว่างานอวกาศเนี่ยเป็นงานที่ยากเราจะเห็นที่ผ่านมานะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือฝั่งของจีนรัสเซียเองก็ตามเนี่ยเป็นการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพเนี่ยมาทำงานร่วมกัน
1: อย่างในครั้งนี้นะคะจีนเองก็ได้มีความร่วมมือกับพันธมิตรนะคะอย่างบาเรนด้วยแล้วก็อียิปต์ด้วยนะคะทางคุณเติ้ลมองอย่างไรบ้าง
2: จริงๆแล้วบาเรนกับอียิปต์เนี่ยก็ถือว่าเป็น2ประเทศที่เราจะเรียกว่าอยู่ในกลุ่มของ Space Emerging Country หรือเราจะเรียกกันว่าประเทศที่กำลังเข้ามาเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ด้านอวกาศประเทศไทยเองก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับเราจะสังเกตว่าชาติที่จีนเลือกเนี่ยฮะนอกจากจะมีศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยยังแสดงออกถึงทิศทางนะฮะของความร่วมมือระหว่างประเทศในเชิงการเมืองอีกด้วยนะฮะการเข้ามาของจีนเนี่ยน่าจะช่วยเข้ามาเป็นพันธมิตรหรือว่าพาร์ทเนอร์ที่สำคัญของโครงการ ILRS ก็เป็นได้
1: จีนอยู่ในจุดไหนคะในเรื่องของการพัฒนาอวกาศคะ
2: จริงๆตอนนี้จีนเนี่ยมีศักยภาพในด้านอวกาศสูงมากๆนะฮะเทียบอาจจะเทียบเท่ากับสหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าจีนเองเนี่ยก็มีสถานีอวกาศของตัวเองอยู่บนวงโคจรเป็นที่เรียบร้อยมีเที่ยวบินการขนส่งนักบินอวกาศขึ้นและลงตามลำดับเวลาตามที่วางแผนเอาไว้คล้ายกับโครงการสถานีอวกาศนานาชาติเลยเพียงแต่ว่าจีนก็ทำเองแล้วก็ใช้เองแล้วก็ล่าสุดก็มีการเปิดให้พาร์ทเนอร์นะหรือว่าพันธมิตรเนี่ยเข้าไปร่วมใช้ด้วยจีนเองยังมีโครงการสำรวจอวกาศห้วงลึกอย่างเช่นโครงการเทียนเวินมีการส่งยานไปดาวอังคารส่งยานไปเก็บตัวอย่างนะฮะดาวเคราะห์น้อยในระบบสุริยะแล้วก็มีแผนที่จะส่งมนุษย์ไปลงจอดบนดวงจันทร์ภายใต้โครงการ ILRS ยังไม่เพียงแค่นั้นนะฮะจีนเองเขายังมีกล้องโทรทัศน์อวกาศหรือว่าตัวตรวจวัดพวกอนุภาคในอวกาศตัวถ่ายรูปนะฮะดวงดาวและกาแล็กซีต่างๆโคจรอยู่รอบโลกเต็มไปหมดนะฮะนี่ก็เลยทำให้จีนเนี่ยพอมองภาพใหญ่แล้วเนี่ยตอนนี้เขากำลังเป็นผู้เล่นที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นอันดับต้นๆของโลกเรื่องอวกาศเลยก็ว่าได
1: ้อยากให้คุณเติ้ลนะคะฉายภาพให้เห็นถึงภาพใหญ่ระดับโลกค่ะว่าในขณะที่ที่หวนชางนะคะก็มีการเตรียมที่จะปล่อยจรวดและขณะที่อีกฝากฝั่งหนึ่งของแปซิฟิกทางสหรัฐเองก็มีการเตรียมภารกิจที่สำคัญเหมือนกัน
2: ทุกวันนี้นะฮะทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนมีตารางปล่อยจรวดที่ถี่มากสัปดาห์นี้มีการปล่อยหลายเที่ยวบินนะฮะทั้งในจีนแล้วก็ในสหรัฐอเมริกามีการขนของขึ้นสู่อวกาศนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทดลองต่างๆนะฮะรวมถึงอุปกรณ์ดาวเทียมทั้งในเชิงการค้าหรือว่าคอมเมอร์เชียลแล้วก็ในเชิงภาคของรัฐบาลนะฮะโครงการสำรวจนะฮะวิทยาศาสตร์ต่างๆณวันนี้นะฮะวันที่เรามาดูการปล่อยจรวดชางเอ๋อ7ที่ถูกเลื่อนออกไปเนี่ยนะทางฝั่งของอเมริกาก็กำลังเตรียมปล่อยกล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า Nancy Grasslandกล้องรุ่นนี้จะมีความสามารถในการทำแผนที่เอกภพในแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนซึ่งจีนเองก็มีโครงการในลักษณะนี้แล้วก็กำลังเตรียมพร้อมที่จะปล่อยอยู่ในปีหน้าหรือ

0: ปีหน้าต่อไปเช่นเดียวกันดังนั้นเราอยู่ในยุคที่เราจะเห็นการปล่อยจรวดเกิดขึ้นทุกวันวันละอาจจะหลายๆรอบด้วยซ้ำและเมื่อจีนเองตอนนี้ล่าสุดได้ประสบความสำเร็จนะฮะในการพาเอาจรวดนะฮะถึง2รุ่นนะฮ
1: ะ
0: กลับมาลงจอดทั้งที่เรือในทะเลแล้วก็ที่บนบกนะฮะก็จะยิ่งทำให้ในอนาคตเราจะยิ่งเห็นการปล่อยที่ถี่ขึ้นมากอีก
1: ดังนั้นเนี่ยเราก็

0: ให้ได้มากที่สุดนะจากเดิมการปล่อยจรวดเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากพอเราปลดล็อกมันด้วยการนําเอาจรวดกลับมาใช้ใหม่หรือว่าออกแบบสถาปัตยกรรมจรวดที่มันมีรอบตารางบินชัดเจนมันจะเหมือนกับยุคครั้งนึงที่สายการบินนะฮะเคยเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าสูงมากนะฮะไม่มีอีโคโนมีคลาสพอโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่าอีโคโนมีคลาสมันก่อให้เกิดนะฮะเศรษฐกิจที่มันหมุนเวียนเยอะมากเพราะว่าคนเราไม่ได้นั่งเครื่องบินเพราะว่าแค่อยากนั่งเครื่องบินคนเรานั่งเครื่องบินไปคุยงานไปท่องเที่ยวแล้วนี่คือจุดที่เศรษฐกิจมันจะเกิดอวกาศก็เหมือนกันครับเราส่งของไปอวกาศไปดวงจันทร์ไปดาวอังคารไม่ใช่เพราะแค่เราอยากจะส่งแต่เราต้องการที่จะให้มันเกิดโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะในมุมของเทคโนโลยีนะฮะในมุมของการวิจัยหรือแม้กระทั่งการไปปักหลักตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์สิ่งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนหรือว่าแรงไดรฟ์ที่ทำให้วงการอวกาศมันอยู่ต่อไปได
1: ้ดังนั้นค่ะจะต้องขอกลับมาถามว่าความร่วมมือจีนไทยจะสามารถนำไปสู่การตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์อย่างไรบ้างคะโอกาสที่จะเกิดขึ้น
0: ภารกิจฉางเอ๋อ7ที่ล่าสุดถูกเลื่อนออกไปเนี่ยถือว่าเป็นภารกิจที่เป็นเชิงยุทธศาสตร์มากๆหรือว่า strategic มากๆของจีนเพราะว่าจีนต้องการจะไปลงจอดบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์เนี่ยมันจะมีบริเวณที่เราเรียกว่าเป็นหลุมแห่งความมืดมิดซึ่งหลุมตรงนี้เนี่ยข้างในเนี่ยประกอบไปด้วยน้ําแข็งนะครับซึ่งน้ําแข็งเนี่ยประกอบไปด้วยไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะครับ2ธาตุนี้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงชั้นดีและก็เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษย์บนโลกมาอย่างยาวนานดังนั้นการไปตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์ของจีนเนี่ยเป้าหมายอันดับ1เค้าก็คือการเข้าไปรู้จักกับทรัพยากรบนดวงจันทร์แล้วยานฉางเอ๋อ7เนี่ยคือยานอวกาศลําสําคัญมากๆเพราะไม่เคยมีใครส่งยานอวกาศไปลงจอดที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์หรือลงไปในหลุมดังกล่าวนี้มาก่อนนะครับก็น่าติดตามครับว่าทางจีนหรือว่าทางสหรัฐนะหลังจากที่ฉางเอ๋อ7เนี่ยถูกเลื่อนออกไปเนี่ยชาติไหนจะไปถึงขั้วใต้ของดวงจันทร์ก่อนกัน
1: ดังนั้นการที่มีแผนที่จะตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์เนี่ยก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องของจินตนาการอีกต่อไป
0: ใช่ครับทุกวันนี้เรามียานอวกาศนะจากทั้งฝั่งจีนแล้วก็ฝั่งสหรัฐเนี่ยต่อคิวเรียงกันไปลงจอดดวงจันทร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า20ลำนะฮะโดยเฉพาะทางฝั่งของอเมริกาที่ได้มีการดึงเอาภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาในการสร้างยานอวกาศและปล่อยยานอวกาศไปยังดวงจันทร์ตอนนี้สหรัฐอเมริกามีภารกิจรอลงจอดดวงจันทร์ไปแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า20กว่าภารกิจนะถือว่าเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆแล้วตัวตนเองก็เชื่อว่าในอีกไม่ช้านะฮะเมื่อจีนปลดล็อกให้ทางเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจสำรวจดวงจันทร์ได้เนี่ยภารกิจการไปดวงจันทร์ของจีนเนี่ยก็จะเยอะมากกว่านี้เหมือนกันหลังจากที่ตอนนี้นะเขาเปิดให้เอกชนเข้ามาทำจรวดได้แล้วใช่ไหมครับก็เหลือแค่เปิดให้มาทำยานอวกาศเท่านั้นเลย
1: ขอบคุณคุณเติ้ลมากค่ะน่าเสียดายนะคะที่เวลาวันนี้ก็จะหมดลงดิฉันนันทิดาพงทองและก็คุณเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: าจาฮาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ดิฉันโจชื่อค่ะ
1: สวัสดีค่ะทุกท่านต้าเจี๋ยหาวคุณโจคะเมื่อวานนี้ดิฉันไปซื้อส้มที่ตลาดได้ใช้ประโยคที่เรียนมาถามพ่อค้าก็ปรากฏว่าได้ส้มหวานเจี๊ยบแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะ
0: คุณอินทนินใช้ประโยคไหนคะ
1: เจ้าจุ๋ยซื้อเทียนมาถามพ่อค้าว่าส้มนี่หวานไหมคะ
0: แล้วพ่อค้าตอบอย่างไรคะ
1: พ่อค้าตอบว่าเหินเทียน
0: หันเทียนแปลว่าหวานมากค่ะ
1: พร้อมๆกับแกะส้มให้ชิมด้วยหวานจริงๆค่ะคุณโจดิฉันถามก็ว่าตัวเสาเฉียนอีกงจินกิโลละเท่าไหร่พ่อค้าก็ตอบว่าซื่อหยวนเฉียนอีกงจินกิโลละ4หยวนก็เลยตกลงซื้อมา2กิโลให้แบงค์ร้อยไปพ่อค้าถามดิฉันว่าอะไรไม่แน่ใจแต่ก็มีคำว่าลิ้งเฉียนอยู่ด้วยนะคะ
0: อ๋อเขาคงถามว่ามีเงินเสร็จไหมอยู่ลิ้งเฉียนมาแล้วคุณทำยังไง
1: ดิฉันสายหัวค่ะแล้วก็บอกว่าวอเหมยโยประโยคนี้ถ้าจะพูดเต็มๆว่ามีแต่แบงค์ร้อยจะต้องพูด

0: อย่างไรคะ
1: 我没有零钱给你一张一百元的
0: 我没有零钱给你一张一百元的
1: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: We没有零钱给你一张一百元的
3: 找您八十元
0: ตกลงเขาบอกว่าเจ้าหนิน八十元ถอนให้คุณ80หยวนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเจ้าเฉียนแปลว่าถอนเงิน
0: เจ้าเฉียนคุณโจคะเรื่องซื้อของนี่สำคัญขอทบทวนอีกหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ我没有零钱แปลว่าดิฉันไม่มีเงินเศษ
0: 我没有零钱แล้วให้แบงค์ร้อยหนึ่งใบภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: พูดว่าเก๋ยหนี่อี้จ้างอี้ป่ายหยวนเตอะ
0: เก๋ยหนี่อี้จ้างอี้ป่ายหยวนเตอะ
1: จ้างเป็นลักษณะนามแปลว่าฉบับใบหรือแผ่น
0: จ้าง
1: ป่ายคือร้อย
0: ป่าย
1: เตอะเป็นคำประกอบเพื่อเป็นการย้ำค่ะ
0: เตอะ
1: เก๋ยหนี่อี้จ้างอี้ป่ายหยวนเตอะ
0: ไก่หนีอีจ้างอีป่ายย้อนเตอะต่อไปมาถึงของเกรดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องของการถามรายได้มาฝากใช่ไหมคะ
1: ค่ะสำหรับฝรั่งการถามรายได้หรือราคาของใช้ของคนอื่นจะขาดมารยาทแต่ในประเทศจีนกลับเป็นเรื่องธรรมดานาฬิกาข้อมือของคุณราคาเท่าไหร่คนต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละเท่าไหร่แอปเปิลที่คนซื้อชักละเท่าไหร่หากท่านผู้ฟังได้ฟังคำถามอย่างนี้ในประเทศจีนไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่อยากตอบก็บอกว่าฉันลืมแล้วหรือฉันก็ไม่ทราบก็ได้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราเรียนกันแค่นี้ก่อนนะคะก่อนจะกันมีคำถามคือจื้อจุ๋ยซื้อเถียนมาแปลเป็นไทยว่าอย่างไรส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ถ้าท่านผู้ฟังอยากจะทบทวนบทเรียนหรือทราบข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
1: ใจเจียน
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่าค่ะที่จีนเนี่ยได้ออกมาตั้งเป้าบรรลุการขนส่งที่ชาญฉลาดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในพิธีเปิดงานแสดงเทคโนโลยีและอุปกรณ์การขนส่งนานาชาติครั้งที่18จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเป็นเวลา3วันระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางกระทรวงคมนาคมของจีนนะคะเขาก็ได้ออกมาประกาศงานนี้ว่าประเทศจีนจะยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่15ปี2026ถึง2030แล้วก็มีการขยายเครือข่ายการขนส่งของประเทศและยังส่งเสริมนะในเรื่องของรูปแบบการขนส่งที่ชาญฉลาดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันมีความสำคัญแล้วก็ทำยังไงที่จะมีโอกาสอย่างที่บอกส่งด่วนส่งดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะต้องไปฟังเพิ่มเติมกันจากคุณรพีพันธ์ค
5: ่ะคุณพดาราคุณผู้ฟังค่ะก็คือปีนี้นะคะ2026เนี่ยก็คือแผนพัฒนาของจีนฉบับที่15ใช่ไหมคะแต่ว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแห่งชาติฉบับก่อนหน้านั้นนะคะก็คือทางจีนเขาได้มีการสร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศเนี่ยมีความเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว 91% ด้วยกันค่ะก็รวมถึงในเรื่องของทางหลวงทางรถไฟแล้วก็ทางน้ำสายหลักนะคะปัจจุบันจีนเขาก็มีตัวเลขสถิติออกมาระบุนะคะว่าจีนเนี่ยมีทางด่วนรวมแล้วเกือบ 200,000 กิโลเมตรทางรถไฟความเร็วสูงนะคะก็คือกว่า 50,000 กิโลเมตรด้วยกันส่วนทางน้ำค่ะทางน้ำภายในประเทศนะคะคุณภาพสูงก็มีระยะทาง 18,500 กิโลเมตรดังนั้นนะคะปัจจุบันก็คือท่าเรือชั้นนำ8ใน10แห่งของโลกนี่ก็คือตั้งอยู่ในประเทศจีนค่ะ
4: ผมก็ถือว่านะคะเรียกว่ามันครอบคลุมนะคะแล้วก็มีตัวเลขที่อย่างที่บอกค่ะว่ามันเติบโตอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะคะก็อาจจะเป็นผลนี่แหละทำให้การขนส่งต่างๆแล้วก็การย่นระยะทางต่างๆก็เป็นไปได้นะคะแต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะคะว่าแผนที่จบสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงแนวทางโอกาสที่จะทำให้มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นที่จับตามองจากทั่วโลกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันพาดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิ Radio Plus
5: และดิฉันรพีพันธ์วงกอมบรเวศจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่ง
4: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

0: คนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับดร.จอยดำเนินรายการโดยดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับดร.จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
1: คุยกับผีเสื้อปีกบางรายการที่จะชวนคุณไปเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการพูดคุยเกี่ยวกับผลงานวรรณกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมสำหรับคนพิการฟังแนวคิดและประสบการณ์ตรงจากคนพิการเพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องความหลากหลายในสังคมไทยทุกวันเสาร์เที่ยงตรงติดตามฟังรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิตติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและกัญญาสอนตันสุภผลเจ้าของเพจรีวิวหนังสืออ่านอีกครั้งก็ยังชอบมาร่วมเรียนรู้พร้อมเปิดรับและอยู่ร่วมกับคนพิการด้วยความเข้าใจให้เพิ่มขึ้นทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกัน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมากันพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการไซไฟค้นแบบวิทย์เกี่ยวกับอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเทียนรงไพพันธ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาครับกับรายการที่เรามาพบกันที่สถานีวิทยุจุฬานี่นะครับที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับภายใต้แนวคิดสารสังคมปัญญาหรือ Synergy for a Smart Society นะครับเลยมาคุยเรื่องวิทยาศาสตร์กันในแต่ละสัปดาห์กันที่นี่นะครับนะเป็นรายการสดนะครับเพิ่งสอนหนังสือเสร็จไปที่สอนทั้งวันเลยเสียงแหบอีกแล้วนะครับนะก็วิ่งมาจัดรายการต่อนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากโทรศัพท์มาคุยกันนะครับพูดคุยกันได้ครับที่เบอร์สถานีนะครับ02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7นะครับแล้วก็ทักทายผ่านทางเพจ Facebook ได้นะครับนะที่ชื่อผมเองนะครับเจษฎาเจนดวงบริพันธ์เนี่ยเขียนว่า JEWSADA นะครับเจษดาแล้วก็ดีด็อกเด่นดวงบริพันธ์นะครับนะก็จะสามารถเข้ามาทักทายนะครับอาจจะมาทิ้งข้อความทิ้งเรื่องของคำถามนะครับหรือทักทายกันก็ได้นะครับนะฉันก็พบกันได้ครับกับรายการของเราเจอกันทุกสัปดาห์เย็นวันศุกร์นะครับเรียกผมว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับโอเคอ่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายหลายเรื่องเลยนะครับนะแต่เดี๋ยวคงเลือกเรื่องมาเป็นเรื่องๆแล้วก็ถ้าใครติดตามทางเพจ Facebook อยู่มันก็มีเรื่องราวที่ผมก็โพสต์ไว้นะครับนะก็ไปดูได้ว่ามีอะไรบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นช่วงนี้ไม่สบายกันผมนี่2 อย่างเลยนะทั้งใช้เสียงเยอะนะสอนเยอะแล้วก็ติดวัดอีกนะครับเมื่อก่อนวิ่งรอบจุฬาแล้วก็วิ่งวันที่มีฝนปล่อยติดวัดเลยนะครับนะแต่เช็ค ATK แล้วนะครับนะไม่ได้เป็นโควิดนะครับขณะนั้นก็ตามก็จะมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับโควิดระบาดอย่างเงี้ยครับนะก็เลยทำให้พวกข่าวปลอมถ้าพวกข่าวปลอมเรื่องโควิดก็จะวนกลับมาอีกทีนะครับซึ่งแต่ละเรื่องก็เรื่องเก่าๆกันเลยนะครับหลายคนก็ทักมาว่าจริงครับอาจารย์บอกเก่าแล้วนะ

ตั้งแต่ยุคนู่นโควิดกี่ปีละ2019นี่มา2026แล้วนะครับจะ7ปีแล้วนะนะครับนะอย่างนี้ผมก็มีเพจของเพื่อนผมเพจของเขาชื่อไอ้จงนะครับเป็นอาจารย์ทางด้านของจีนศึกษานะครับอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยที่มอชอเขาก็เอาโพสต์เรื่องโควิดสายพันธุ์ใหม่รุนแรงกว่าเดิมหลายเท่านะเอามากลับมาแชร์กันนะครับไม่ใช่อีกนะครับนะแล้วบอกว่าเจอในไลน์บ้านเขาเองนะครับผมเนี่ยก็เจอในพวกไลน์ของจุฬาก็มีนะครับพวกไลน์สากลอมสากลร้านค้าจุฬาเขาก็มาโพสต์เนี่ยว่าเตือนภัยบอกเฮ้ยข่าวเก่ากันเลยนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยบอกว่ามีสายพันธุ์ XBC สายพันธุ์ B117อะไรเงี้ยครับนะระบาดแล้วก็มีการบอกว่าอาการนะจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วันที่1จะเป็นอย่างนั้นวันที่2เป็นอย่างนี้เงี้ยครับนะก็ไม่ใช่ครับนะมันเป็นเรื่องเก่าเลยนะครับนะจริงๆตอนช่วงนั้นก็ไม่จริงนะครับนะพวกบอกว่าสายพันธุ์ใหม่บางทีก็ต้องไปเช็คว่าสายพันธุ์ตอนนั้นมันมีไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็พอมีสายพันธุ์แล้วก็จะเบาลงด้วยซ้ำนะครับไม่ค่อยได้รุนแรงขึ้นอย่างที่สองคือพวกบอกว่าอาการโควิดอาการวันที่นั้นท่านนี้จะเป็นอะไรเนี่ยครับอันนี้ไม่จริงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับนะเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับบางคนก็เป็นไข้ก่อนบางคนก็เจ็บคอก่อนนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครบังเอิญได้ว่าเนี่ยเตือนภัยจะปิดเมืองอีกแล้วนะจะล็อกดาวน์นี่ยิ่งชัดเลยนะครับสร้างความแตกตื่นมากๆรวมไปถึงพวกสูตรการรักษาโควิดการตรวจโรคโควิดด้วยตนเองกั้นหายใจหรือกินสมุนไพรต่างๆข่าวปลอมหมดเลยครับนะฉันก็โควิดนี่ตอนนี้ไม่ได้ตื่นเต้นแล้วมั้งนะครับอาจจะมีแค่บางคนนะคือถ้าติดเชื้อก็ไปพักผ่อนนะครับนะถ้าเทียบแล้วก็อย่างไข้หวัดใหญ่ครับน่ากลัวกว่านะหรืออัตราความป่วยไข้ลดรุนแรงกว่าส่วนใหญ่เราก็จะติดโควิดกันไปหลายรอบแล้วแหละร่างกายพอมีภูมิคุ้มกันแล้วไม่เหมือนตอนปี2019 2020ซึ่งเราเพิ่งเจอใหม่ๆในตอนนั้นถ้าเกิดติดในร่างกายเราก็รุนแรงมากใช่ไหมครับนะร่างกายต่อต้านไม่เป็นตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนกันไปอีกนะครับนะก็ยิ่งมีภูมิคุ้มกันต่อโควิดนะครับนะนี่ก็สั้นๆนะครับข่าวเล็กๆอีกข่าวนึงนะครับที่มีช่วงนี้ก็ประชาสัมพันธ์ครับนะช่วงนี้ผมทำคลิปวิดีโอกับทางเพจแบร์ไตไฮเทคนะครับนะซึ่งเขาก็มาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เยอะแล้วก็ซีรีส์หนึ่งที่เขาทำนะครับเป็นซีรีส์ที่สัมภาษณ์โดยมีพิธีกรเป็นดารานักร้องสาวชื่อดังนะครับคุณเชอปางนะครับรู้จักเนาะผมก็เป็นแฟนคลับมานานแล้วเชอปางอริกุลนะครับที่เขาเป็นนักร้องวง BNK48 มาก่อนนะแล้วต่อมาก็มาเล่นภาพยนตร์นะครับเล่นละครหลายเรื่องเลยก็เป็นพิธีกรในช่องของแบร์ไตกับข่าววิทยาศาสตร์หลายข่าวนะครับล่าสุดก็มาทำซีรีส์ชื่อ DNA File นะครับรหัสลับของชีวิตนะปล่อยมา2ตอนแล้วครับ2 EP มานะครับซึ่ง2 EP เนี่ยก็จริงๆแล้วก็มีผมเป็นคนที่ถูกสัมภาษณ์อยู่ในนั้นนะครับนะก็สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเอเลียนสปีชีส์คือตอนแรกเราสัมภาษณ์เรื่องว่า DNA คืออะไรนะครับ DNA มีประโยชน์อะไรใช้ศึกษาอะไรได้บ้างใช้ไม่ใช้อะไรได้บ้างนะเช่นบอกว่าไปบอกหาพรสวรรค์เด็กอะไรเงี้ยนี่เป็นเรื่องหลอกซึ่งก็มีการเอามาขายกันเยอะเลยใช่ไหมครับแต่ว่าที่เราพูดในรายการคือเรื่องของเอาไปทำการศึกษาว่ามีสิ่งมีชีวิตมีสปีชีส์ไหนบ้างแล้วก็มีใครเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ไหมข้ามถิ่นไหมนะครับฉะนั้นมา2 EP แล้วใครสนใจไปติดตามดูได้นะครับตอนที่2ที่ชอนชื่อเราทุกคนคือผู้มาเยือนนะครับนะชื่อฟังเป็นปรัชญาดีมากเลยบอกว่าเหมือนกับเราเป็นเจ้าถิ่นใช่ไหมแล้วคนอื่นเขาเป็นเอเลี่ยนใช่ไหมแต่เราเองก็เป็นเอเลี่ยนมาก่อนนะเพราะว่าเราก็เดินทางมาก่อนกันทุกคนก็เคยเดินทางเคลื่อนย้ายเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองครับนะที่เราดูว่าใครเป็นเอเลี่ยนใครแล้วที่สำคัญคือสร้างผลกระทบยังไงบ้างฉะนั้นในรายการเนี่ยจะเน้นมากเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ที่มีการนำเข้ามานะครับนะจะเข้ามาด้วยความตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามเช่นถ้าไม่ตั้งใจก็ติดมากับเรืออย่างอับเฉาเรือมีน้ำมาด้วยสัตว์ติดมาผมพูดถึงหอยแมงภู่ลายเสือหอยแมงภู่ลายเสือติดจากรัสเซียเนี่ยแล้วนู่นนะครับไประบาดที่แคนาดาที่อเมริกาจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากก็เชื่อกันว่ามาจากอับเฉาเรือนี่แหละครับนะในบ้านเราเองก็จะมีพวกเนี่ยนำสัตว์เข้ามาผ่านตลาดสัตว์แปลกต่างๆนะครับแล้วก็มีพระเอกของเราเป็นปลาหมอคังทำนะพูดแต่ EP 1 EP 2ก็พูดถึงตัวนี้ว่ามันก็เป็นตัวที่เข้ามาแล้วก็มีรายงานว่ามันก็มากับเรื่องของการนำเข้านะสัตว์สวยงามนะหรืออาจจะโดยตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้มีการระบาดเกิดขึ้นก็เดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับว่า DNA จะเข้ามาช่วยคลี่คลายปริศนาเรื่องเอเลี่ยนสปีชีส์โดยเฉพาะเรื่องปลาหมอคังดำยังไงใน EP ต่อๆไปนะครับฝากประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ด้วยนะครับนะเปิดประเด็นเรื่องปลาหมอคังดำแล้วนะครับนะก็ต้องมีข่าวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับปลาหมอคังดำเหมือนกันนะครับนะที่กาฬสินธุ์ครับค
ือเวลามีข่าวปลาหมอกคางดำเนี่ยผมก็จะครอบเช็คคือส่วนใหญ่ก็จะแบบมีคนโพสต์วิดีโอเจอที่นั่นที่นี่อย่างอีกข่าวนึงก็บอกเจอที่ราชบุรีเจอในอ่างเก็บน้ำที่ราชบุรีนะครับนะก็แตกตื่นกันหรือถ้าเปรียบเทียบคล้ายๆกับย้อนไปก่อนนั้นก็คือไปเจอที่พัทยาบ้างที่ชลบุรีบางแสนบ้างผมก็บอกว่าโอ๊ยมันเป็นพื้นที่ระบาดอยู่แล้วนะครับแม้แต่ราชบุรีก็เป็นพื้นที่ที่เป็นระบาดอยู่แล้วนะก็ฉะนั้นถ้าไปดูปุ๊บตรงนี้มีโอเคมันมีระบาดอยู่แล้วก็ใครรู้ใครเจอใครจับได้ทำลายทิ้งครับหรือกินหนักดินดีสุดเลยนะครับนะถ้าแหล่งน้ำนั้นเป็นน้ำที่ค่อนข้างสะอาดนะครับนะไม่ใช่น้ำเน่าน้ำเสียเนี่ยพวกนี้ปลาเนื้อเยอะนะครับนะเนื้ออาจจะน้อยกว่าปลานิลแต่โดยรวมก็มีเนื้อนะครับเอาตัดหัวซะทำเป็นปลาแดดเดียวกินได้ทอดกินได้แต่ปัญหาคือล่าสุดเนี่ยมีข่าวนะครับวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามีการคนมีคนแชร์คลิปวิดีโอนะครับว่าพบปลาหมอคางดำนะครับบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนะกาฬสินธุ์คืออีสานใช่ไหมนะครับซึ่งคนก็แตกตื่นกันสินะครับในมุมหนึ่งคือเขาก็รอกันมานานแล้วใช่ไหมว่าปลาหมอคางดำเหรอถ้ามาถึงอีสานนะเสร็จแน่ๆนะครับนะเรากินหมดแน่ๆนะครับแต่ก็น่าห่วงนะครับการระบาดเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับร่างของการที่กำจัดมันได้ดีแค่ไหนนะครับนะถ้ากำจัดมันไม่ทันมันระบาดเพิ่มเติมก็ลำบากนะครับหรือว่าอย่างที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้คือเข้าไปในแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนะครับเข้าไปในบ่อกุ้งที่เขาเลี้ยงไว้คือคนหลายคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นปลาดุร้ายเข้าไปมันได้กินกุ้งหมดเลยนะหรือปลาอื่นนะครับมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะปลามันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับนะอาหารประจำของมันคือเป็นพวกซากด้วยซ้ำกินซากใบไม้ซากต่างๆแต่ถ้าเกิดมีลูกกุ้งลูกปลาเล็กๆที่เขาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปนลงไปในน้ำได้กระจายพันธุ์นะครับอย่างเงี้ยมันเข้าปากกินได้หรือที่หนักก็คือว่าบางทีเราก็ที่ชาวบ้านเขาทำคือเขาเลี้ยงแบบเรียกว่าเทวดาเลี้ยงนะครับก็คือมีบ่อกุ้งก็เปิดน้ำจากลำคลองเข้ามานะครับเอาลูกพันธุ์ลงไปปิดบ่อทิ้งไว้ 3-4 เดือนกะจะมาเก็บก็เจอแต่ปลาหมอคางดำเพราะว่ามันเองเนี่ยแย่งกินอาหารมันแย่งกินอาหารเก่งแล้วมันก็โตไวแล้วมันก็มีลูกหลานไวนะครับมันก็เลยแพร่ระบาดเต็มในบ่อกะจะมาจับอีกทีนึงก็เต็มไปหมดแล้วนะครับก็เสียใจกันใช่ไหมจริงๆมันต้องทำเรื่องกระบวนการกรองน้ำการเลี้ยงบกปิดมีการบำบัดน้ำก่อนเรื่องยาวๆนะครับดังนั้นที่มีข่าวเจอที่กาฬสินธุ์เนี่ยลักษณะคือไม่มีการโชว์ภาพนะครับว่าเป็นชะมงในพื้นที่เนี่ยที่บริเวณบ้านนาอวนตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ตรงนั้นเป็นอ่างเก็บน้ำเป็นอ่างเก็บน้ำของเขื่อนลำปาวนะครับนะมีชาวประมงจับได้ตัวเดียวครับตัวเดียวนะครับในภาพข่าวนั้นนะฉันตอนแรกตกใจว่าโอ้เจอเป็นฝูงนะครับเจอตัวเดียวนี่ก็ยังสบายใจระดับหนึ่งเนาะถ้าเจอเยอะแล้วแย่เลยหรือถ้าเจอเยอะแล้วแถมเป็นตัวที่มีไข่อีกอันนี้ชัดเจนว่ามันกำลังแพร่ระบาดแล้วนะครับอันนี้มันก็เอ๊ะมันติดมากับอะไรเปล่านะบางคนจะชอบคิดถึงว่าเอามีคนไปปล่อยหรือเปล่าถ้าไปปล่อยในเรื่องใหญ่เลยนะครับนะหรือว่ามากับปลานิลไหมคนมีพันปลานิลแล้วก็มีเอาลูกปลานิลมาปล่อยเพื่อให้มันโตแล้วมันในกลุ่มลูกปลานิลมีลูกปลาหมอกคางดำปนมาด้วยอย่างเงี้ยเรื่องใหญ่นะครับพอมีข่าวปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับในอ่างเก็บน้ำลำปาวก็บอกว่าเบื้องต้นไม่พบในจุดที่สำรวจนะครับนะก็ยังไม่ยืนยันว่าไม่พบปลาหมอกคางดำทั้งหมดได้แน่นะครับก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปแล้วก็ประสานพันธุ์ว่าอย่านำปลาหมอกคางดำหรือแม้แต่เอเลี่ยนอื่นๆนะครับมีเยอะเลยจริงๆแล้วมีสารพัดปลาเลยอย่าไปปล่อยนะครับในแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับหรือถ้าเจออย่างเคสเงี้ยสงสัยว่าใช่ไหมดูหน้ามันใช่ชัดๆเลยครับนะปลาหมอกคางดำกับปลานิลตอนนี้น่าจะแยกออกแล้วเนอะปลานิลมันจะดูเหมือนลายเสือนะครับนะหน้ามันจะยาวๆยื่นๆหน่อยปากงอนๆหน่อยนะครับปลาหมอกคางดำมันจะเหมือนปากทู่ๆลงมาแล้วก็มีคางที่มันมีลายสีดำๆเป็นปื้นๆอยู่นะไม่ต้องแบบดำเต็มนะเป็นแค่ลายนิดๆก็เต็มนะแล้วก็ไม่ค่อยมีลายตามตัวนะปลานิลนี่จะชัดว่าลายเป็นถึงที่หางเลยถ้าดูหางนี่เห็นชัดนะครับดูคลิปดูหางนี่เห็นชัดในเชิงของเจ้าปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับโดยของด้านกรมประมงเนี่ยก็ลงพื้นที่อีกรอบนึงนะครับวันนี้นี่คือข่าวล่าสุดของวันนี้เลยนะครับวันที่4กันยายนนะครับนะก็ลงตรวจสอบอีกทีนึงก็หลายคนบอกว่าโอ้ยแหมเหมือนตำรวจไปไล่จับของกฎหมายก็เลยหาไม่เจอใช่ไหมนะก็อันนี้คือทางเจ้าหน้าที่กรมประมงก็ไปพร้อมกับเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านด้วยนะครับเนี่ยช่วยกันดูนะครับเขาก็ไปดูตามพวกตะข่ายดักปลาที่วางไว้ต่างๆบอกมีเป็น100 จุดเลยนะครับนะ
ซึ่งก็ยังไม่พบนะครับยังไม่พบนะยังไม่พบว่ามี

การจับได้เพิ่มนะครับบอกว่าตัวปลาที่จับในช่วงเช้านะครับดักด้วยรอบอันนี้ดักด้วยรอบร้อยหลังแล้วก็ยกยอก็จะเจอปลานิลกับปลาพื้นถิ่นปลากลุ่มปลาตะเพียนขาวปลาสร้อยขาวปลาตะเพียนขาวต่างๆนะครับนี่ปลาตะเพียนทองโอเคก็ยังแสดงว่าระบบนิเวศที่อ่างเก็บน้ำนี่ก็ยังค่อนข้างจะสมบูรณ์นะมีปลาหลากหลายอยู่นะครับแต่ปลานิลก็เอเลี่ยนสปีชีส์นะครับฉันก็เขาก็บอกว่าจะมาตรวจสอบเรื่อยๆนะครับอีก2สัปดาห์ก็จะมาวางขายซ้ำนะครับว่าเจอหรือเปล่านะครับนะผมก็เห็นมีในโซเชียลบางคนก็เริ่มมีโพสต์รูปปลาตัวที่2แล้วก็ต้องมาตรวจสอบกันว่าจริงเท็จแค่ไหนคือก็น่าห่วงว่าอันนี้ก็ต้องระวังนะครับคือเจอเนี่ยก็ต้องช่วยกันจัดการแต่ถ้าเกิดใครตั้งใจเอามาปล่อยอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับนะหรือมาทำคอนเทนต์นะเอามาแล้วก็เอาจากที่อื่นมาแล้วก็มาให้ดูว่านี่ไงมีที่อีสานนะครับเพราะว่าการแพร่ระบาดเนี่ยของปลาหมอครั้งดำเนี่ยจะอยู่ในจังหวัดที่ค่อนข้างติดทะเลนะครับทางภาคกลางเราทางภาคตะวันออกลงไปถึงภาคใต้แล้วก็ฝั่งที่เป็นฝั่งอ่าวไทยนะยังไม่มีรายงานในฝั่งอันดามันนะครับนะซึ่งหวังว่าจะไม่ขยายเพิ่มผมเห็นข่าวแวบๆเหมือนกับจำนวนของจังหวัดที่พบเนี่ยนะครับอย่างเป็นทางการเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์นะไม่ใช่ว่าเจอแค่ตัวเดียวแล้วต้องประกาศเลยนะครับเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ว่าต้องเจอกี่ตัวในพื้นที่ไหนอำเภอไหนบ้างเนี่ยจำนวนจังหวัดลดลงด้วยซ้ำนะครับนะแต่ได้ข่าวว่าเงินจากที่สุดจาก22จังหวัดเหลือ18หรือ19จังหวัดนี่แหละแต่ว่าในเชิงอำเภอเนี่ยบางจังหวัดก็เจออำเภอเพิ่มขึ้นก็ต้องแปลว่าต้องควบคุมกันดีขึ้นนะครับนะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อย่าไว้ใจครับอย่าไปคิดว่าโอ้มาแล้วคนอีสานจะได้มีปลาตัวกินไม่คุ้มนะไม่คุ้มนะครับมันไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นแต่ว่าอย่าให้มันระบาดเลยครับนั่นเป็นเรื่องปัญหานะครับนะโอเคขออภัยนะครับผมไม่ค่อยสบายช่วงนี้นะครับมาครับทีนี้เรื่องสำคัญที่เราจะคุยหลักๆมี2เรื่องนะครับนะเป็นการเตือนภัยนะครับจะเป็นการเตือนว่าไม่เป็นภัยหรอกนะครับนะเตือนภัยอันแรกเป็นเรื่องของน้ำยาล้างแอร์ครับคือมันก่อนเนี่ยนี่เป็นข่าวเล็กๆนะแต่ว่าผมว่าน่าสนใจเพราะว่านักข่าวโทรมาสัมภาษณ์ผมด้วยนะครับนักข่าวจากอมรินทร์ทีวีนะโทรมาตอนเย็นบอกว่าอาจารย์มันมีเคสคนเอาสาดน้ำกรดใส่หน้ากันนะครับผมก็เจอแล้วน่ากลัวจังเลยเคสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสามีนะครับสาดน้ำยาใส่หน้าแต่ว่าปัญหาคือมันไม่ใช่น้ำกรดไม่ได้แบบตรงๆว่านี่คือน้ำกรดนะเขาบอกว่าอาจารย์เขาใช้น้ำยาแอร์สาดหน้าผมก็ฮะไม่เคยได้ยินมาก่อนมีการเอาน้ำยาใส่กันด้วยเหรอแล้วคนที่โดนก็คือคุณภรรยาเนี่ยโอ้ต้องเข้าโรงพยาบาลหน้าเสียโฉมเลยนะครับนะเรื่องราวบอกว่าอันนี้ผมไปถอดมาจากในคลิปข่าวนะครับเพราะว่าไม่ได้มีข่าวที่เขียนละเอียดแต่ว่าประมาณนี้ก็คือบอกว่ามันค่อนข้างจะออกแนวรักสามเศร้านะครับไม่พูดชื่อแล้วกัน บอกว่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งไปคบกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเอ้ยเขามีรูปมีเมียอยู่แล้วนะครับก็เลยจะขอเลิกแต่ผู้ชายไม่ยอมเลิกครับก็นัดเจอกันแล้วก็ทะเลาะกันบอกทะเลาะกันบนรถทางผู้ชายก็เลยเอาน้ำเนี่ยน้ำยาเนี่ยครับน้ำยาแอร์เนี่ยสาดหน้านะครับซึ่งก็ในข่าวครั้งแรกเลยก็เรียกว่าน้ำกรดเลยเพราะว่าสิ่งเกิดขึ้นคือว่าหน้าก็เสียโฉมเลยครับมีการไหม้เกิดขึ้นมีการบาดเจ็บมีทั้งหน้าศีรษะลำคอหน้าอกแขนมือและแผ่นหลังทั่วเลยนะครับพอมีภาวะเนื้อตายเกิดขึ้น 5-10% ด้วยทางตำรวจก็ไปจับกลุ่มผู้ชายคนที่ว่ามานะครับนะเอามาควบคุมตัวนะครับแล้วก็ทางเขาก็สัมภาษณ์นักข่าวว่าเขาก็คบกับคุณผู้หญิงเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็มีลูกด้วย1คนด้วยก็นับเป็นภรรยานะครับนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเบอร์1อีกฉะนั้นคุณผู้หญิงนี้กลายเป็นเบอร์2นะครับเบอร์1น่ะก็รู้นะว่าเขามีกำลังคบอยู่กับเบอร์2นะครับซึ่งเบอร์1ก็คบมาเป็น10ปีแล้วเอาเรื่องใหญ่อีกบอกว่าแต่เขาเนี่ยไปคิดว่าไปพบว่าคุณผู้หญิงที่โดนสัตว์น้ำเนี่ยโดนสัตว์น้ำกรดเนี่ยไปมีผู้ชายอีกคนนึงอีกว่าผมมันลงตรงนางไปหมดเลยนะครับนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปดื่มเหล้ามานะครับถึงจังหวะนั้นน่ะมีทางคุณผู้หญิงในรถที่มาเถียงกันเนี่ยเอาขวดเหล้าตีหัวเขาโมโหเขาเลยหยิบว่ามีของในรถเนี่ยก็สาดใส่เลยนะครับว่าจะป้องกันตัวก็เป็นน้ำยาล้างแอร์ที่ว่าแต่พอสาดไปแล้วเนี่ยก็เห็นว่าคุณผู้หญิงเขาแสบตาใหญ่เลยเขารีบหยุดแล้วพาไปโรงพยาบาลแล้วยืนยันว่ามันไม่ใช่น้ำกรดแต่เป็นน้ำยาล้างแอร์ที่เอาไว้ล้างให้ลูกค้าติดรถไว้นะครับนะซึ่งเรื่องใหญ่ครับน้ำยาล้างแอร์ก็เป็นสารเคมีนะครับนะตอนแรกก็น้ำยาแอร์น้ำยาแอร์มันที่ใช้ฉีดให้แอร์เย็นหรือไม่ใช่ใช่ไหมน้ำยาล้างแอร์คือใช้ล้างเลยครับนะใช้ล้างพวก

พวกคอยแอร์พวกแผงคอยแอร์ที่มันอาจจะสกปรกเลยเขาไปล้างแต่มันก็เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนครับนะขึ้นกับสูตรบางสูตรก็จะเป็นกลุ่มน้ำกรดแท้ๆเลยผมเคยได้ยินเป็นโซเดียมกลุ่มที่เป็นสูตรเป็นไฮโดรฟูออไรด์นะครับเนี่ยกลุ่มกรดไฮโดรฟูออไรด์ซึ่งค่อนข้างรุนแรงมากนะครับหรือที่เจอกันบ่อยก็คือกลุ่มของโซดาไฟก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับฉะนั้นโซดาไฟเนี่ยเขาบอกเนี่ยเคสนี้น่าจะโซดาไฟแหละซึ่งโซดาไฟไม่ใช่กรดนะครับต้องเห็นภาพก่อนถึงไม่ใช่กรดก็กัดกร่อนได้ครับโซดาไฟเนี่ยเป็นด่างครับเป็นด่างรุนแรงมากเลยนะครับฉะนั้นด้วยศักยภาพของมันเนี่ยมันก็เป็นสารเคมีนะเอาไปทำความสะอาดไปล้างพวกคราบฝังแน่นได้แต่ความที่มันกัดกร่อนได้ถ้าเราโดนผิวหนังเนี่ยก็จะทำให้เกิดไหม้นะครับโดนตาก็ระคายเคืองตาบอดได้นะหายใจเข้าไปมันก็เข้าไปกัดกร่อนในระบบทางเดินหายใจได้ก็ถึงบอกว่าใช้จริงๆเนี่ยต้องระวังนะต้องใส่ถุงมือใส่หน้ากากนะครับนะป้องกันสารเคมีห้ามสูดดมนะครับเวลาไปผสมสารก็ต้องผสมให้ถูกต้องตามคู่มือนะครับนะอัตราส่วนเท่าไหร่ให้ถูกต้องเวลามาใช้ใช่ไหมครับบอกว่ามันก็ถ้าเอาไปแช่ปกติแช่แผงคอยแอร์เนี่ยกัดกร่อนเนี่ยถ้าแช่นานเกินไปนะครับแช่ไม่ถูกเนี่ยก็อันตรายอีกนะครับตัวแผงคอยแอร์เนี่ยรั่วได้เลยนะครับในมันกัดอลูมิเนียมตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้าล้างออกไม่หมดนะครับตัวเต็มมันต้องล้างออกด้วยนะก็ทำให้มีสารเคมีกัดกร่อนโลหะได้ดังนั้นถ้าเอามาสาดหน้ากันก็อันตรายสูงมากนะครับอุทาหรณ์คือไม่ต้องว่าเป็นน้ำยาแอร์หรือน้ำยาไหนหรอกครับสารเคมีอะไรก็ตามเนี่ยครับนะให้คิดซะก่อนว่าอันตรายนะครับอย่าไปคิดว่ามันปลอดภัยให้นึกซะก่อนว่าอันตรายไม่ใช่ของที่จะมาใช้ในการที่เอามาสาดใส่กันนะครับนะสอดสู้ป้องกันตัวเหรอถ้าเรารู้ว่าอีกคนก็เป็นคนที่เรารู้จักเราแคร์ก็ไม่ควรใช้ตั้งแต่แรกนะครับนะโอเคก็ระวังกันด้วยนะครับสารเคมีต่างๆทักทายทาง Facebook นะครับคุณบ้านรักแอร์ดีจริงเย็นชัวคุณกำพลนะครับทักว่าสวัสดีครับอาจารย์ฟาร์มกุ้งชายฝั่งพระสุทธิ์เจดีบ้านผมตอนนี้ปลาหมอคางดำยึดพื้นที่ไปหมดแล้วปลาท้องถิ่นที่เคยมีเช่นปลากระบอกปลากุเลาไม่มีเห็นนานแล้วนะครับต่อไปเราคงได้บริโภคปลาหมอคางดำอย่างเลี่ยงไม่ได้น้ำเค็มมันก็ยังรอดเลยครับอาจารย์แต่ในแง่ดีเราจะมีปลากินอย่างอุดมสมบูรณ์ไปอีกนานนะครับนี่ก็คงขำๆนะเพราะว่าอย่าเลยครับนะปลามันคนละเกรดคนละราคาเลยนะครับนะถ้าเจอถ้ามีที่ไหนมันต้องพยายามช่วยกันกำจัดนะครับถึงได้บอกตั้งแต่แรกจริงๆเราในเชิงนักชีวะเนี่ยเราสนใจเรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้วแล้วก็ดีครับที่เรามาตระหนักกันถึงตอนนี้นะครับนะจะพยายามควบคุมไว้นะครับอย่าให้มันระบาดมากมายสุดเจ็ดดีสุดปราการก็เป็นพื้นที่ระบาดอยู่นะครับนะก็เป็นพื้นที่ที่อย่างที่ว่าครับมันค่อนข้างจะแพร่พันธุ์เก่งเป็นโดมิเนนต์สปีชีส์มันแย่งทรัพยากรปลาอื่นก็เลยลดลงไปครับนะปลาหมอคางดำไม่แน่นะบางคนก็บอกว่าก็ดีเนาะต่อไปถ้ามันโตง่ายอย่างนี้ก็เปิดบ่อไว้เอาปลาเอาน้ำเข้าปลาทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็เต็มบ่อเองนะก็อาจจะมุมนึงนะครับนะแต่ถ้าคนที่เขาเป็นคนพื้นถิ่นหรือคนที่เขาทำการประมงการค้าเกี่ยวกับสัตว์น้ำที่พอเลี้ยงอยู่เขาจะบอกว่าอย่าไปทำให้มันเป็นพระเอกชนะนะครับเขาชอบพูดอย่างเงี้ยอย่าไปทำให้พระเอกชนะนะต้องทำลายมันก็เห็นด้วยครับนะกับเวลาที่เหลือนะครับก็เป็นเรื่องประเด็นใหญ่ที่เราจะคุยกันวันนี้อีกเรื่องนึงนะครับคือเรื่องนี้เก่าแล้ววนเวียนกลับมาแต่ก็กลับมาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็เป็นประเด็นค่อนข้างมากเพราะว่ามีการพาดพิงถึงด้วยนะครับนะ เรื่องเกี่ยวกับว่าน้ำดื่มนะครับตามที่เขาแจกตามที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยมันบริโภคได้ไหมนะครับมันก็มีอาสาของอินฟลูเอนเซอร์ผมเจอสองเจ้านะอันนึงก็เป็นโพสต์ใน Facebook อีกอันนึงก็เป็นใน TikTok นะครับพูดคล้ายๆกันว่าโอ๊ยน้ำดื่มพวกนี้นะอันตรายนะเพราะมันมีไอระเหยของสารเคมีเช่นพวกน้ำมันนะที่น้ำมันที่ปั๊มเนี่ยซึมเข้าไปนะกินแล้วอันตรายถ้าได้แจกมาเนี่ยไม่กินเลยนะนะครับนะเขาทั้งคู่บอกว่าไม่กินเลยนะครับนะแล้วก็คนก็เข้าไปเถียงเยอะเพราะจริงผมก็เคยอธิบายเรื่องนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะครับเขาไปเถียงโดยการที่ก็มีการโค้ดมีการอ้างถึงผมด้วยแล้วก็เอาเนื้อหาที่ผมเคยโพสต์ไว้เคยให้สัมภาษณ์กับทางเพจโคแฟกนะครับเป็นเพจตรวจสอบข่าวเนี่ยไปโพสต์ไว้เขาก็เถียงกันอีกนะครับนะโต้เถียงกันอีกว่าโอ้ยมันน่าเชื่อถือแค่ไหนคนที่เขาตั้งเรื่องนี้เขาบอกว่าแล้วจานกินหรือเปล่านะครับผมก็โพสต์ลงไปดูว่าโอ้ยผมได้ประจำนะครับแถวบ้านผมมีปั๊มซีโนเปกซีโนเปกก็เป็นซัสโกเติมน้ำมันแล้วได้น้ำแถมเป็นขวดๆแล้วผมกินประจำเลยครับนะเป็นผมชอบกินน้ำทั้งวันทั้งเช้าเย็นอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกอะไรครับนะงั้นคำสรุปตอนนี้คืออย่างนี้ครับนะที่กลัวกันเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่า

0: ขวดพลาสติกเนี่ยเขาบอกว่ามันมีรูพุนนะขนาดมองไม่เห็นเป็นไมโครพอนะครับเล็กมากเลยใช่ครับคือพลาสติกเองมันก็มีโครงสร้างของมันในเชิงเคมีนะรูพุนเนี่ยถ้ามองว่าจะให้มันเป็นขนาดจริงๆก็คือ2นาโนเมตรก็เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 นะครับนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยสมมติบอกว่ามีคนบอกว่าฝุ่นเข้าได้อันนี้ไม่จริงมีคนบอกว่าเชื้อแบคทีเรียเข้าได้ในนั้นมีเชื้ออยู่อันนี้ก็ไม่จริงนะครับไอ้ระเหยน้ำมันถามว่าเข้าได้ไหมมันก็พอได้นะครับคือทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เคยอธิบายเรื่องนี้ผ่านทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยนะครับว่าขวดเพชรเนี่ยหรือขวดโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตเนี่ยครับ PET เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาป้องกันไม่ให้ไอ้ระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้านะมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับนะฉะนั้นความสามารถมันในการต้านทานสารพวกอโรมาติกคาร์บอนเนี่ยพวกนี้นะครับนะไฮโดรคาร์บอนเนี่ยพวกเบนซินสารพวกนี้อยู่ระดับปานกลางนะก็ไม่ใช่ว่าง่ายเกินไปก็ไม่ใช่ว่าไม่เข้าเลยนะครับดังนั้นทางกรมบอกว่าถ้ามันจะเข้าได้เนี่ยก็ต่อเมื่อว่าขวดเนี่ยขวดน้ำเราเนี่ยนะครับต้องอยู่กับพื้นที่ที่มีไอระเหยของน้ำมันพวกนี้เข้มข้นสูงมากนะครับเช่นเป็นพื้นที่ปิดนึกภาพว่าเป็นห้องหนึ่งแล้วก็มีถังน้ำมันมีก็มีขวดน้ำอยู่เงี้ยมันพื้นที่ปิดนะครับมีการอยู่กับตรงหัวจ่ายน้ำมันนะครับนะหรือว่าต้องเร่งด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นด้วยมันถึงซึมเข้าไปได้ฉะนั้นในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่มีหลักฐานนะครับบอกว่าที่บอกว่าน้ำดื่มเนี่ยถ้าไปตั้งวางตามปดตามปั๊มน้ำมันเนี่ยมันก็จะดูดซึมเอาบรรดาสารพิษพวกนี้เข้าไปนะครับจนเป็นอันตรายได้นะครับนะบอกว่าในระดับที่เราใช้สัมผัสในชีวิตประจำวันนะครับนะทั่วไปแม้แต่คนเราเองอยู่ใกล้บริเวณที่มีน้ำมันเนี่ยก็ยังไม่ถึงขนาดว่าเสี่ยงต่อการเป็นปัญหาทางสุขภาพนะครับนะเรื่องพวกนี้มันคือเรื่องของโอเคถ้ามองในเชิงทฤษฎีมันก็น่ากลัวหมดแล้วครับนะแต่ว่าต้องมองในเชิงปฏิบัติด้วยในอเมริกาก็มีการตั้งเกี่ยวกับข้อกำหนดว่าถ้าเกิดคุณเก็บน้ำดื่มก็อย่าเก็บไว้กับน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับนะหรืออย่าเก็บไว้นานคำว่านานเขาคือเป็นปีครับนะฉะนั้นการที่ขวดมันจะเริ่มเสียหายมีสารเคมีปลดปล่อยออกมามันต้องอยู่โดนความร้อน60องศาเซลเซียส11เดือนน่ะขวดมันถึงจะเริ่มเสื่อมแล้วก็มีสารออกมาคุณก็กลัวนั่งตากแดดใช่ไหมครับโดยสรุปก็คือว่ากินได้ครับบริโภคได้แต่ว่าก็ต้องคอยดูนะว่าคุณภาพมันดีไหมนะครับนะมีสลากมีวันหมดอายุชัดเจนไหมที่เขามาแจกเนี่ยเขาแจกดีไหมมีขวดดนมีการเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยไหมซึ่งปกติผมเชื่อว่าตามปั๊มเนี่ยแจกเร็วครับแป๊บๆก็หมดนะครับนะน้อยที่ว่าจะตั้งทิ้งไว้เป็นเดือนหรือว่ามีโดนแดดจัดๆอะไรเงี้ยครับนะโอเคอ่ะประมาณนี้ครับใครสนใจรายละเอียดไปอ่านเพิ่มเติมในเพจ Facebook ของผมได้นะครับผมก็ใส่รายละเอียดไว้ในเพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้ที่เองบายอาจารย์เจตนะครับแล้วก็เพจของเรื่องชื่อเจษดาบุญพันธ์เนี่ยครับก็สามารถใส่ได้ครับนะโอเคขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยสุขภาพแล้วก็หวังว่าสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องใหม่ๆมาคุยกันให้สนุกๆอีกนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์ Magnet Time 16:30 น.ถึง 17:00 น. 101.5 FM
2: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์กีฬาขี่ม้าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่อยู่ในความสนพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมุ่งมั่นในการฝึกทรงม้าที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์อย่างต่อเนื่องทั้งเพื่อการเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันและการทรงม้าเป็นกิจกรรมเสริมหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นี้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2543หน่วยนี้เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยระยะแรกหน่วยม้าทรงได้ถวายงานการทรงม้าแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานอกจากการถวายงานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ก็ยังมีการเลี้ยงดูปฏิบัติบำรุงดูแลรักษาม้าทรงประจำพระองค์

0: จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการสุขภาพการรักษาพยาบาลม้าและสัตว์อื่นๆและยังจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าของประเทศไทยให้มีความเป็นสากลและสร้างนักกีฬาของประเทศให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติตลอดระยะเวลาที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์และทรงดำเนินกิจกรรมในหน่วยม้าทรงนี้ทรงพระวิริยะอุตสาหะและทุ่มเทพระวรกายในการซ้อมทรงม้าพร้อมกับทรงฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องทรงมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนี้อย่างดีที่สุดในจุดที่พระองค์จะไปได้และยังทรงวางรากฐานให้กับหน่วยในหลายด้านเพื่อให้วงการขี่ม้าของไทยได้ก้าวสู่ระดับสากลและกีฬาขี่ม้าก็ยังคงเป็นกีฬาทรงโปรดของพระองค์อยู่เสมอจนถึงพุทธศักราช2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสที่ทรงม้ากีฬาที่หน่วยเป็นประจำซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีก็ได้ทรงทุ่มเทในการฝึกซ้อมและทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในหลายวาระจนทรงคว้ารางวัลจากการแข่งขันหลายเวที
1: ก็คือเริ่มจากขี่เล่นๆระดับสโมสรจนกระทั่งเป็นเยาวชนทีมชาติจนกระทั่งติดทีมชาติไทยชุดตัวจริงก็ซ้อมแต่ปรากฏว่าอ่ะต้องเปลี่ยนปริญญาโทตอนนั้นจะไปแข่งซีเกมละต้องเลือกว่าจะไปอะไรพอดีเลือกไปเรียนหนังสือก่อนก็เลยไม่ได้เดินต่อในสายนักกีฬาอาชีพแต่ก็ยังสามารถที่จะขี่ม้าได้เล่นได้เป็นกีฬาเสริมที่ชอบและตอนนี้น้องสาวทุนกระหม่อมหญิงสิริวรรณวรีท่านก็มาเติมเต็มความฝันอย่างตั้งใจและอย่างจริงจังท่านก็เดินทางก้าวหน้าต่อไป
0: สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระเชษฐภกินีแรงบันดาลพระทัยและกำลังพระทัยแก่สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีในการทรงม้ามาอย่างยาวนานซึ่งพระองค์ทรงสืบสานพระปณิธานอย่างแน่วแน่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาและจัดงานแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand อย่างต่อเนื่องพร้อมกับสร้างอาคารคอกม้า2ชั้นหลังใหม่ขึ้นและตั้งชื่ออาคารว่า Princess Pa เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรักต่อพระเชษฐภกินีนับได้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจอันสำคัญยิ่งของเหล่านักกีฬาขี่ม้าไทยรวมถึงกำลังพลของหน่วยม้าทรงพระเมตตาและความทุ่มเทของพระองค์ก็ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอมา
2: ไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างเกล้าแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนทรงเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงพจน
3: วิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
4: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
3: คำถามนิทานเพลงเด็ก
5: ฟังนะ
3: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
6: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
3: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: ้มแก้มใสค่ะเด็กๆสวัสดีผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวได้เลยค่ะ
1: น้องแคลฉายานอนหลับค่ะ
2: น้องแคลฉายานอนดิ้นครับ
0: แล้วก็น้องทันค่ะฉายาใช่ไหมใช่น้องไหมไม่ใช่นะคะเป็นป้าพันค่ะฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
3: ครับแล้วก็พี่แมวคนรักแมวนะครับ
0: ค่ะแล้วก็สวัสดี
3: ใครครับสวัสดีใครครับอ๋อเขาพาใครมาด้วยเนี่ย
1: โอบี้ฉายานอนเยอะเกินไปครับ
3: แล้วใครล่ะเนี่ย
2: เอ็กซ่าฉายาไม่นอนครับ
3: นี่แหละครับ
0: แล้วมีใครครับคุณพ่อคุณแม่ด้วยแนะนำตัว
3: แนะนำตัวเลยครับ
4: สวัสดีครับคุณพ่อทองครับฉายายอนนอนเล่นคู่แข่งจอห์นเลนนอนครับ
5: สวัสดีค่ะคุณแม่นุชนอนน้อยค่ะ
0: แม่นุชนอนน้อยพูดเสียงเบาหน่อยนึง
3: ครับแล้วเราก็จะแนะนำผู้ช่วยของเราต่อไปก็คือคนแรกชื่อเหมือนคุณแม่หนูเลยคือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นั่นเองและอีกคนนึงเป็นขวัญใจเด็กๆคนนี้คือใครครับเด็ก
1: ๆลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนชอบกินเด็กและชอบปล่อยตดค่ะ
3: ทักทายลุงโตหน่อยว่าลุงโตฟังอยู่ไหมนะตัวฟังอยู่หรือเปล่าครับ
0: อยู่ฟังอย
3: ู่เดี๋ยวโทรเข้ามาคุยกับเด็กๆก็ได้นะครับนี่แหละครับแล้ววันนี้ใครน่าควบคุมเสียงให้เราจำได้ไหมจำได้ไหม
1: พี่เปลวฉายาเปลวไฟค่ะ
3: ครับอันนี้ตอนนี้ก็มีใครมาช่วยกันเยอะเลยเนาะอย่างเช่นเจ้าตัวนี้ขอร้องก่อนวันนี้เจ้าไก่คอยาวเขาดีใจมากเลยเพราะว่าใครมาด้วยนะเนี่ย
0: มีไก่ยักษ์กับไก่จิ๋วนะคะ
3: มาด้วยนะครับ
0: แล้วก็มีพี่หมูอุดอุด
3: พี่หมูทายหน่อย
0: แล้วก็พี่กบอ๊อบอ๊อบเสียงแหบแล้วคะต้องไถขึ้นไถกระดิ่งปิ้งๆนะคะ
3: แล้วก็ใครครับเนี่ยคุณข้าวโพด
0: ให้เขาดูก็ข้าวโพดเสียงยังไงคะ
3: ข้าวโพดเสียงหวาน
0: เสียงแหลมมากเลยนะ
3: เสียงแหลม
0: ค่ะเด็กๆคะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผู้ฟังทุกท่านนะคะรายการเด็กแต่ทุกคนฟังได้ในครอบครัวทุกคนเลยค่ะนะคะลองให้ฟังดูนะคะรับรองว่าจะมีความสุขนะคะแล้วก็จะบอกว่ารายการยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะคะฟังได้ทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ถ้าทาง 101.5 ของเราจุฬา Radio Plus เนี่ยเราฟังได้5วันใช่ไหมคะแต่ในทุกวันเสาร์ตอนเช้าเนี่ย 7-8 โมงเช้านะคะเราก็ต้องสวัสดีไปถึงผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารนะคะ FM 90.5 ค่ะเขาฟังเราวันเสาร์เด็กๆสวัสดีผู้ฟังวันเสาร์ด้วยค่ะ
3: สวัสดีเลยครับ
1: สวัสดีค่ะกระทะทองแดง
3: ทำไมล่ะครับ
0: คือใคร
3: เป็นยังไงคะ
0: คือใคร
1: เป็นชื่อเต็มของสวัสดีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เราก็จะบอกว่าเราจะได้ฟังอะไรแบบสั้นๆนะวันนี้ค่ะ
3: ค่ะแต่ครับช่วงแรกก็พบกับคำถามที่จะมาพร้อมกับกระจกวิเศษจากนั้นก็บทเพลงสำหรับเด็กนะครับพอบทเพลงสำหรับเด็กจบแล้วอ้อมลืมไปนิทานวันนี้เอาไว้ทีหลังเพราะว่านิทานนี้จะเป็นพิเศษจากน้องแคลกับน้องคลาร์กจะมาเล่าเรื่องอะไรครับ
0: เดี๋ยว
3: ค่อยระบอกก็ได้เนาะ
0: เ
3: ออจะได้เก็บไปก่อนนะ
0: ช่วงค่ะ
3: และอีกช่วงนึงช่วงนี้เด็กๆต้องส่งเสียงมาให้เราฟังก็คือช่วงที่ชื่อว่าอะไรนะครับ
1: ส่งข่าวเล่าเรื่องค
3: ่
1: ะ
3: ใช่แล้ว
0: ชอบที่เขารอเรือเขาชัดเจนมากส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะ
3: แล้ววันนี้น้องแคลน้องคลาร์กก็จะมาส่งข่าวเล่าเรื่องด้วยเล่านิทานด้วยนะครับ
0: ค่ะครบหมดยังคะก็หมดแล้วนะคะแล้วก็สวัสดีพี่หมีนะคะฉายาเขานักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวและพี่หมียังสวัสดีครอบครัวตระกูลนอนมาด้วยนะคะสวัสดีพี่หมี
1: สวัสดีค่ะกระทะทองแดง
2: สวัสดีครับกระชับมั่น
0: โอ้โหอะไรกันนี่ก้าวหน้ามากป้าไม่รู้เรื่องเลย
3: เป็นภาษาตำนานเด็กๆเลยใช่ไหมครับ
0: โอ้โหกระทะทองแดงกับกระทะอะไรนะ
3: กระชับมั่น
0: กระชับมั่นใครเป็นคนตั้งคะ
2: คุณพ่อค
3: ่
2: ะ
0: คุณพ่อขานี่เอง
3: ที่มายังไงครับคุณพ่อ
4: ก็พูดคล้องจองให้ตลกนะฮะแต่เด็กๆเขาชอบคุณพ่อสวัสดีครับกระชับมั่นแบบพูดเล่นไปงั้นเองฮะ
0: แล้วกระทะทองแดงนี่มัน
4: อันนี้น้องแคลแต่งเองสวัสดีค่ะกระทะทองแดง
0: อันนี้ก็เป็นลูกเล่นของเด็กๆเขานะคะน้องแคลปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: 9ขวบแล้วค่ะ
0: 9ขวบแล้วปออะไรนะคะ
1: ป.4ค่ะ
0: ป.4 9ขวบแล้วน้องคลาสนะคะ
3: คลาร์กครับมาทางนี้ครับมาทางนี้ครับไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ครับกี่ขวบแล้วครับคลาร์กกี่ขวบครับกำลังนึกอยู่กี่ขวบแล้วกี่ขวบครับไม่แน่ใจ
2: 6ขวบ วันเสาร์จะ7ขวบครับ
0: นี่ประมวลผลอยู่ไม่ใช่6ธรรมดาค่ะวันเสาร์7ค่ะ
3: จะได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนใช่ไหมครับ
0: ครับขวบนะบออะไรครับ
3: ครับ
2: บอ1ครับ
0: บอ1
3: ครับบอ1เน
0: า
3: ะ
0: เราแนะนำตัวกันครบหมดทุกคนแล้วนะคะ
3: ครับ
0: รายการลุงโตมาแล้วลุงโตคะสวัสดีเด็กๆด้วยนะคะลุงโตเขาเขียนมาว่าไงคะสวัสดีค่ะน้องแดงอะไรนะน้องตลาดและเอ็กเอ็กคืออะไรคะลุงโต
3: แปลด้วยลุงโต
0: สวัสดีครับน้องแดงแล้วก็อะไรนะอ๋อ
5: น
0: ้
5: องแคล
0: น้องแคลน้องคลาร์กแล้วก็และเด็กๆก็เด็กๆแล้ว2คนไงแล้วเด็กๆอีกไหนล่ะคะลุงโตค่ะ
4: เขาวาดรูปตัวเขาปล่อยตดนะเน
1: ี่ยแล้วก็ใช่อยากกินเด็กด้วยค่ะ
0: ผมพอไหวดีเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กเห็นไหมคะที่เมื่อวานพันธ์บอกว่าเด็กๆสามารถมาทำรายการได้แล้วก็มาจริงๆด้วยแล้วก็มาบ่อยๆทำไมถึงมาวันนี้คะ
3: คร
0: ับ
1: เพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดคลาร์กแล้วค่ะ
0: ใช่ไหมคะพี่คลาร์กค่ะ
3: ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ก็จะครบอ๋อมีหน้าที่ห้องเงียบไปไงก็คือพรุ่งนี้น่ะจะครบ7ขวบเต็มนะครับใช่ไหมครับ7ขวบอ่ะแล้วเราก็จะร้องเพลงก่อนเลยไหมคะพี่แมวคะ
3: ครับ
0: เราเขาจะครบ7ขวบแล้วร้องเพลงก่อนเลยก็แล้วกัน
3: ได้เลยเดี๋ยวเรามาร้องเพลง
1: ตีโอบี้กันนะคะ
3: โอ้ยอย่าตีเลยนะคะ
1: บี้
3: เรามาร้องเพลงที่เพราะที่สุดในโลก

0: เกิดนะครับ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับนะแล้วก็หนูเป็นเด็กดีอยู่แล้วล่ะใช่ไหมคะแล้วก็ขยันเรียนอยู่แล้วเรียนก็เรียนดีด้วยนะคะก็มาจากคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลอบรมสั่งสอนนะคะแล้วลุงโตก็บอกว่าเกิดเดือนเดียวกับลุงเลยลุงเกิดวันที่1กันยานะคะแล้วก็Happy Birthday มาด้วยนะคะแล้วก็ลุงบอกว่าลุงฟังอยู่ครับวันนี้จะว่านิทานตามที่เด็กๆทั้งสองเล่าเรื่องนะคะเอาแล้วเราก็จะเริ่มรายการแล้วนะคะ
1: ครับ
0: นะคะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569นะคะช่วงแรกว่าผ่านจะมีคำถามเลยเด็กๆเป็นคำถามมหัศจรรย์ให้คิดให้จินตนาการใช่ไหมคะเด็กๆเชิญนะคะเดี๋ยวฟังคำถามกันในช่วงกระจกวิเศษถามคำถามช่วยองค์เพียง
2: นะองค์เพียงอบีอบีช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
0: วันนี้คำถามจินตนาการสนุกสนุกนะคะ
3: คร
0: ับ คิดอะไรสนุกสนุกได้เลยนะคะถ้าพระอาทิตย์ส่องแสงลงมาแล้วก็ยิ้มหวานมาให้เด็กๆทุกคนเลยและผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะคะถ้าพระอาทิตย์ส่องแสงมาแล้วก็ยิ้มให้เราตอนเช้าเด็กๆจะพูดอะไรจะทำยังไงจะรู้สึกยังไงดีคะบอกมาได้หลายๆอย่างเลย
3: ตื่นเช้ามานี่เห็นพระอาทิตย์ยิ้มให้เราเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
3: และเด็กๆจะพูดอะไรจะทักทายอะไรกับพระอาทิตย์ก็ดีครับเนาะหรือจะทำอะไรก็ใครนึกออกอย่ารอช้าโทรมาที่หมายเลขอะไรครับหมายเลขครับ
2: 022183975-7ครับ
3: อีกครั้งนึงครับ
2: 022183975-7ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็เจ้าไก่ก็ดูดน้ำอะไรก็ไม่รู้ออกมาก่อนเข้ามาทำงานห้ามดูดเข้าของเล่นกันมาเต็มเลยนะคะนะชิ้นหลายๆชิ้นมากเลยอุปกรณ์การเรียนการไม่ใช่การเรียนการสอนใช่เนาะอุปกรณ์การเล่นเด็กๆคะคำถามถามไปแล้วนะคะยังไม่มีใครโทรเราก็จะมาเริ่มรายการแล้วล่ะเพราะว่าเด็กๆเตรียมพร้อมเรื่องนิทานนะคะกระดาษต้องไม่ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะคะเพราะว่าผู้ฟังเขาฟังอยู่นะคะเราจะมาเริ่มเล่านิทานให้กับทุกคนที่ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่นะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
3: ครับครับสนุกจังฟังนิทาน
0: สนุกจังฟังนิทานเปิดชื่อช่วงได้เลยครับพี่เปลวครับสนุกจังฟังนิทานครับ
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน
3: เอาละครับเด็กๆครับนิทานสนุกสนุกวันนี้เด็กเขาจะมาเล่าเรื่องที่ชื่อเรื่องว่า
2: ปูจอมหนีบเรื่องโดยสุริยันสุดสีวงณแนวปะการังใต้ท้องทะเลเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาสัตว์น้ำมากมายรวมทั้งปูใหญ่ขี้โมโหด้วยมันไม่ชอบให้ใครมาอยู่ใกล้ๆและมักจะหงุดหงิดสัตว์ทุกตัวต่างเรียกมันว่าปูจอมหนีบมันเดินเที่ยวไปรอบๆแนวปะการังเมื่อพบเจอสัตว์น้ำตัวใดเจ้าปูก็จะโบกก้ามใหญ่ไปมาพร้อมกับขู่ว่า
4: หลีกไปนะคืนเข้ามาใกล้จะหนีบให้เข็ด
2: สัตว์ทั้งหลายต่างพากันหลีกหนีไปไม่อยากยุ่งด้วย
3: แล้วยังไงต่อครับ
4: ยามเช้าเจ้าปูขู่ปลากระตูน้อยที่เผลอเข้ามาใกล้ยามสายฝูงแมงกระพุนตัวใสถูกเจ้าปูไล่หนี
3: บโอ้โหดุจังเลย
2: ยามบ่ายปลาหมึกสายต้องตกใจเมื่อปูใหญ่อลวาดยามเย็นกุ้งทั้งฝูงต้องรีบเพ่นเมื่อเห็นเจ้าปูชูกล้ามมาแต่ไกล
5: ถอย
2: ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ปูจอมหนีบลูกเต่าทะเลก็ไม่ชอบลูกปลาไหลก็ไม่ชอบเจ้าปูใหญ่มั่นใจว่าในทะเลแห่งนี้มันตัวโตที่สุดแข็งแรงที่สุด
4: ทุกครั้งที่ปูจอมหนีบมองออกนอกแนวปะการังมันจะเห็นเงาของปลาตัวหนึ่งว่ายวนเวียนอยู่ไกลๆเสมอทำให้มันรู้สึกหงุดหงิดใจไม่หาย ใครกันนะชอบมาว่ายน้ำรอบบ้านเราแน่จริงก็เข้ามาใกล้ๆสิจะหนีให้เข็ดเชี่ยวแต่เงานั้นไม่เคยเข้ามาใกล้เจ้าปูยิ่งแสนข้องใจ
2: วันหนึ่งปูจอมหนีจึงตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนมันว่ายน้ำออกไปนอกแนวปะการังเพื่อดูเงานั้นให้เห็นกับตา
3: แล้วยังไงต่อครับ
2: เจ้าปูว่ายน้ำไกลออกไปไกลออกไป
3: แล้วยังไงครับไกลออกไปแล้วเป็นยังไงเนี่ย
4: ปูจอมหนีว่ายน้ำใกล้เข้าไปเรื่อยๆเงาดำเริ่มใหญ่ขึ้นแต่เจ้าปูก็มั่นใจว่าก้ามของมันจะขู่ให้ปลาตัวนั้นกลัวได
3: ้เนาะจะหนีเขาเหรอเนี่ยปูเนาะแล้วยังไงต่อครับ
2: ข้าไม่เคยแพ้ใครเกิดมาไม่เคยเสมอไม่อยากเสมอใครอยากชนะอย่างเดียวอยากชนะอย่างเดียวทำไงดี
3: โอ้โห
2: โตขึ้นโตขึ้นเงาดำโตขึ้นทุกทีเจ้าปูยังมั่นใจว่าก้ามของมันจะหนีบปลาใหญ่ยักษ์ตัวนั้นได้นิดเดียวอีกนิดเดียวเจ้าปูว่ายน้ำเร็วรี่เจ้าปูมองเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเมื่อเข้าไปใกล้เงาดำที่เคยเห็นกลับใหญ่โตน่าเกรงขามในที่สุดเจ้าปูจอมหนีบก็เห็นได้ชัดว่าปลาใหญ่ยักษ์ตัวนั้นคืออ
3: ะไรครับ
4: ล้อฉลอม
2: จากคณะทันตะทิว นัก
3: เจอปลาฉลามแล้วเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับนกครับ
4: เจ้าปูว่ายน่ะเจ้าปูรีบหนีสุดชีวิตปลาฉลามไล่ติดตามเจ้าปูโชคดีแนวปะการังนี้มีที่หลบภัยปลาฉลามไล่เหยื่อไม่ได้จึงว่ายน้ำจากไป
2: นับตั้งแต่นั้นเจ้าปูจอมหนีบก็มักซ่อนตัวอยู่เงียบๆใต้ก้อนหินก้อนโตและไม่ใช้ก้ามโตของมันขู่ใครอีกเลยนอกจากพี่แมวจบ
3: จบ
4: บริบูรณ์
0: แล้วมีการแบ่งงานเตรียมงานกันยังไงคะ
2: แบ่งอย่างมั่วซั่วค่ะ
0: มั่วซั่วนี่นะมีกับคำมีไปไหนได้ที่เขาพูดอ่ะเออเดี๋ยวต้องชนะอย่างเดียว

0: แล้วก็ถูกใจค่ะแต่มันเมื่อหลายสิบล้านปีที่แล้วจากนั้นก็ลืมและทีนี้วันหนึ่งคุณพ่อก็ร้องเพลงกล่อมนอนแต่บังเอิญว่าคุณพ่อไม่มีวันร้องเพลงอย่างปกติสามัญค่ะคุณพ่อจะต้องร้องเพลงอะไรแปลกๆแล้วทีนี้เพลงนี้ก็ขึ้นมาค่ะจากนั้นคืนถัดไปพวกเราก็ร้องเพลงนี้ก่อนนอนตอนที่กำลังอ่านนิทานและอยู่ดีๆคุณแม่ก็เข้ามาจากห้องน้ำเข้ามาในห้องนอนแล้วก็เต้นอยู่ที่หน้าประตูพร้อมกับร้องเพลงนี่ค่ะ
1: พอกันเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่อารมณ์ดีทั้งคู่นะคะ
2: คร
1: ับ เบื้องหลังค่ะเบื้องหลังเด็กๆเขาก็มีความสุขด้วยนะคะ
2: ใช่เลย
1: แม่มีส่วนร่วมตลอดเลย
2: เนาะเพราะบางคนอาจจะแบบแยกไปนั่งดูแต่จอเนาะจอใครจอมันไม่ได้เล่นอะไรกันเลยใช่ไหมครับเนาะ
1: ที่บอกก็คือทั้งสองคนไม่มีโทรศัพท์มือถือกันเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าแล้วเพื่อนๆเขาเล่นอยู่แล้วหนูไม่ร้องขออะไรใช่ไหมคะ
0: ไม่ค่ะ
1: เฮ้ยแกเธอไม่มีมือถือเออเฉยจังเลย
0: ไม่มีใครพูดแบบนี้ค่ะมีแต่คนพูดว่าโอ๊ยทำไมเธอชนะเนี่ย
1: โอ้โหเพื่อนที่มีความคิดเห็นที่ดีๆมากๆเลยนะคะดีมากแล้วเพื่อนทุกคนมีหมดใช่ไหมคะ
0: ไม่ถึงกับทุกคนนะคะแต่ว่าทุกคนต้องมีเครื่องเทคโนโลยีอย่างน้อยชิ้นหนึ่งค่ะ
2: เช่นอะไรบ้างคะ
0: เช่นโทรศัพท์นาฬิกาหรือไม่ก็ถ้าหากว่าบ้านใครรวยๆบางคนมีทีวีส่วนตัวคอมพิวเตอร์ส่วนตัวก็มีนะคะ
1: ที่บ้านใช่ไหมคะ
0: ที่บ้านค่ะ
1: ไม่ได้แบกมาโรงเรียนนะ
0: ไม่มีใครแบกมาค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนิทานก็จบไปแล้วนะคะนิทานเรื่องนี้พี่แมวเป็นคนเขียนเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: เขาเรียกว่าอะไรแนวคิดที่พี่แมวเขียนเรื่องนี้ค่ะว่าปู่จอมหนีบเนี่ย
2: ปู่นี่ก็เป็นตัวแทนของเด็กเราจะเห็นไหมเด็กบางคนชอบแกล้งเพื่อนใช่ไหมที่เขาคิดว่าเขามีแรงเยอะไงนะน้องแกล้งเคยเจอไหมน้องกล้าเคยเจอไหมเพื่อนบางคนเล่นแรงชอบผลักชอบหยิกอะไรอย่างเงี้ย
0: เคยเจอตอนมาทำรายการครั้งที่แล้วค่ะเพื่อนที่ว่าคือพี่แมวค่ะ
2: ค่ะแล้วพี่แมวก็ทำอะไรอะคะคราวที่แล้ว
0: พี่แมวเขาเหมือนกับว่าเล่นเทควันโดค่ะไม่เรียกว่าสอนนะคะเพราะว่าสอนแล้วก็จำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นค่ะ
1: เขาเล่นกับเราแบบเต็มที่กับชีวิตเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เรากระเด็นชิดทั้งฝาตุ้มตุ้ม
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นไง
2: แล้ววันนี้เราจะเล่นกันอีกไหมคะ
0: เล่นอีกค่ะเพราะว่ามีอาวุธด้วยค่ะ
2: ทีนี้เรื่องปูจำหนิมนี่ก็เห็นเด็กบางคนเนี่ยก็จะชอบแกล้งเพื่อนอ่ะแต่ด้วยความมั่นใจเด็กผู้ชายโดยเฉพาะเนาะชอบหยิกชอบอะไรอย่างเงี้ยถึงเขาก็รู้ว่าบางทีก็ไปทำอย่างนั้นไม่ได้นะต้องมีคนที่แข็งแรงกว่านะอะไรอย่างเงี้ย
1: เช่นปลาใช่ไหมคะ
2: ใช่เราก็เลยเอาเป็นตัวแทนเด็กๆก็เป็นปูคนที่ตัวโตกว่าก็เป็นฉลาม
1: แล้วปลาเขาทำอะไรทำไมปูถึงได้กลัวคะ
2: ก็ฉลามเป็นยังไงครับตอนที่อ่านเห็นรูปในหนังสือแล้วเป็นไงครับฉลามเป็นไง
0: ฉลามตัวใหญ่กว่าปูประมาณ10ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านเท่าค่ะใช่ค่ะอาปากแล้วก็เหมือนพี่แมวมากเลยค่ะ
1: แล้วปูทำไงอะคะ
2: ปูก
0: ็แล้วปูก
2: ็หนีเลยเนาะ
0: ว่ายน้ำหนีไปหลบอยู่ใต้ปะการังค่ะซึ่งตามที่เนื้อเรื่องเขาบอกว่าก้อนหินแต่ทีนี้พอดูตรงหนังสือแล้วนี่มันไม่ใช่ก้อนหินนะคะ
2: เหรอเป็นอะไรอะคะ
0: มันเป็นปะการังค่ะ
2: นั่นแหละ
1: ก็หลบใหญ่เลยใช่ไหม
2: ได้เนาะ
1: ไม่แล้วแกล้งใครไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ปลาหาไม่เจอใช่ไหมลงมาไอ้เจ้าปูอยู่ไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่เจ
2: อ
1: ก็ปลาใหญ่ก็ว่ายไปเจ้าปูก็เลยแอบอยู่ที่ปะการังแล้วจากนั้นวันถัดมายังเที่ยวไปเกเรชาวบ้าน
2: ใช่ไหมเนี่ย
0: ไม่ไปไหนแล้วค่ะอยู่ในนี้จนกระทั่งไม่กินอะไรไม่เข้าห้องน้ำด้วยค่ะ
1: โอ้แต่กลัวมากเลย
2: กลัวเนาะ
1: แต่ก็ได้บทเรียนใช่ไหมคะ
2: เนาะ
1: เอออ
2: ย่างแนวปะการังนี่ก็เหมือนบ้านที่อบอุ่นของเด็กๆนั่นไงล่ะครับเนาะนะครับ
1: อ่านี่มาแล้วค่ะการ์ตูนของลุงโตนะคะ
2: ครับ
1: เจ้าปูแบบดุดันมากเที่ยวแกล้งปลาเล็กปลาน้อยนะคะจนทั้งไปเจอปลาใหญ
2: ่ครับ
1: นะคะก็เลยกลัวรูปนิทานวันนี้ขอบคุณลุงโตนะคะ
2: ครับ
1: แล้วก็มีโทรศัพท์มาตอบคำถามเชิญค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ยสวัสดีครับคุยได้เลยครับแนะนำตัวเลยครับ
3: น้องเอ่ยฉายาคิตตี้ค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อเอ่ยฉายาคิตตี้เอ่ยค่ะถ้าเกิดมีพระอาทิตย์โผล่มาตอนเช้าแล้วมายิ้มมาทักทายกับเอิงเอยเนี่ยเอิงเอยจะพูดอะไรกับพระอาทิตย์ดีคะ
1: แล้วเราเห็นด้วยนะคะพี่หมีค่ะคำถามคือเราเห็นพระอาทิตย์ยิ้มให้เราด้วย
2: และ
1: เด
2: ็
1: ก
2: ทุก
1: คนด
2: ้
1: วย
2: ครับเอิงเอยจะทักทายอะไรกับพระอาทิตย์ดีคะ
3: สวัสดีนะคะอาทิตย์
2: แล้วจะพูด

0: อะไรต่อคะพูดอะไรต่อดีคะแค่นี้เหรอ
1: พี่มิตร
0: คะยังไงคะ
1: เนื้อเป็นพระอาทิตย์
2: ก
1: ิน
2: ข้าวกับอะไร
0: กินข้าวกับอะไรโอ้พระอาทิตย์ก็สามแล้วหนูเอิงเอ๋ยล่ะคะเมื่อเช้านี้กินข้าวกับอะไรคะจำได้ไหมคะ
2: ปลาทูแมวค
0: ่
2: ะ
0: อะไรนะ
2: ปลาทูแมว
0: ปลาทูแมวพระอาทิตย์ก็ถามว่าอร่อยไหมจ๊ะ
2: อร่อย
0: นี่แหละพระอาทิตย์ก็บอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้พระอาทิตย์ก่อนจะลับฟ้าไปจะกินข้าวไข่เจียวสักหน่อยนะคะ
1: แล้วมีส่งข่าวของเพลงเลยไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ต้องส่งข่าวค่ะเอ๋ยจ๋าหนูต้องส่งข่าวอยู่แล้วป้ารออยู
0: ่มีข่าวอะไรคะเอ๋ย
2: วันนี้หนูกินคุกกี้ค่ะ
0: กินคุกกี้
1: นั่นคือสิ่งที่รอคอยค่ะคุกกี้อะไรคะ
3: แบ่งกันหน่อยดิ
2: อัลมอนด
0: ์อัลมอนด
1: ์นี่อัลมอนด์ด้วยนะ
0: ครับได้เลยครับขอเพลงอะไรดีครับเอ๋ย
2: ค้างคาวค่ะ
0: ค้างคาว
1: ทำไมหนูชอบเพลงค้างคาวคะเคยเจอตัวไหม
0: เคยไหมเคยเห็นตัวจริงไหมค้างคาว
2: ไม่เคยเห็นตัวจริงค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไม่เคยเห็นแต่น่
1: าชอบค้างคาว
0: สงสัยจะตื่นเต้นดีเนาะได้เลยค่ะ
1: แต่ยังไม่ถึงบ้านใช่ไหมคะ
0: ถึงบ้าน
1: ยังอยู่ในรถเลยนะคะ
0: งั้นก็ฟังรายการด้วยกันไปก่อนเนาะ
1: ขอบคุณน้องเอิงเอ๋ยขอบคุณคุณแม่ค่ะ
0: ครับเอาละ
1: ดีค่ะ
0: เรามาคุยกันเด็กๆต่อสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้าของขวัญใจยาวาดรูปค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อพี่ของขวัญนะครับพี่ของขวัญถ้าเกิดหนูตื่นเช้ามาแล้วเห็นพระอาทิตย์ยิ้มให้หนูเลยแล้วก็ยิ้มให้เด็กๆทุกคนด้วยเนี่ยของขวัญจะพูดอะไรกับพระอาทิตย์ดีคะ
4: หนูกำลังกินไอศกรีมอยู่ค่ะแล้วพระอาทิตย์ก็บอกหนูว่าอร่อยไหมคะหนูบอกว่าอร่อยค่ะ
0: เนาะอร่อยค่ะแล้วจะแบ่งไอติมให้พระอาทิตย์ไหมคะ
4: แบ่งค่ะ
0: แบ่งนะคะได้เลยค่ะแล้ววันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมของขวัญ
4: ส่งค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
4: เรียนท่านหนูนะคะ
0: ยังไงคะ
4: เขาวิ่งเสียงดังมากมากหนูก็ได้หนกหนูวิ่งไม่หยุดเลยค่ะเพราะว่าสับปลาเขาโทรนิ้วกลางใส่หนูบ่อยค่ะ
0: ใครคะ
4: สปายท่านหนูค่ะเขา
0: เป็นเพื่อนเพื่อนหนูเนาะจ้ะหนูก็ไม่ต้องเล่นกับเขาเนาะนะครับนะได้เลยค่ะ
4: พุทธก็หนูก็บอกพุทธว่าสปายเขาอะได้มีใส่หนูหนูก็บอกพุทธว่าสปายได้มีใส่หนูค่ะพุทธเหรอเขาก็เลยกับการหยิบหูสปายเลยค่ะ
0: โอ้โหเหรอเขาก็เจ็บปะสิเนาะแล้วเขาก็ไม่ทำหนูไม่แกล้งหนูแล้วใช่ไหมคะ
4: ยังแกล้งอยู่ค่ะ
0: เหรอคะงั้นหนูก็ต้อง
1: บอกคุณครูค่ะ
0: เออบอกคุณครูเนาะนะ
1: แล้วก็ถ้ามีเวลา
4: บอกคุณครูแล้วบอกคุณเจนแล้วค่ะก็บอกคุณอานเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อดีครับ
1: แล้วก็ถามเขาบอกว่าสปายถ้าเกิดเราเธอโดนแกล้งอย่างเงี้ยเธอจะชอบไหมล่ะนะลองถามเขานะคะ
4: เขาบอกว่ายอมแล้วไม่ทำอีกแล้ว
0: อ๋อเขาจะไม่ทำอีกแล้ว
4: ปัดจะหยิบหูเขาค่ะปัดจะหยิบหูเขากลับค่ะ
0: เราก็อย่าไปแกล้งเขาเนาะเราก็ไปฟ้องคุณครูดีกว่าม
1: ีเขาเพลงอะไรจ๊ะ
0: เพลงอะไรดีครับ
4: ขอค่ะเป็นรถราค่ะ
0: รถตุ๊กตุ๊ก
4: รถจักรยานบอกว่าจะขอรถราไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กนะไม่ใช่รถแล้วไม่ใช่จะขอรถตุ๊กตุ๊กจ้ะ
0: รถตุ๊กๆนะครับ
1: รถตุ๊กๆนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ได้ฟังค่ะวันนี้ก็มีรถตุ๊กๆมา1คัน
5: ใช่จะขอวันจันทร์โน่นนกแ
0: ร่อ๋อแล้ววันจันทร์ก็นกแร่ใช่
1: ถ
0: ู
1: กต้องวันนี้ตุ๊กๆได้ฟัง
5: วันจันทร์เพลงนกแร่ค
1: ่
5: ะ
1: ได้ค่ะรับทราบค่ะคุณยายปราณีจ๋า
0: คร
4: ับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ขอบค
1: ุ
4: ณ
0: ครับ
1: ขอบค
0: ุณครับ
4: ค่ะรถตุ๊กอ่ะดวงมีอะไร
0: ครับได้ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณยายประณีขอบคุณพี่ของขวัญค่ะสวัสดีค่ะ
0: เรามาคุยกับเด็กๆโอ้นี่เด็กๆชอบตอบคำถามเลยสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อันแนะนำตัวเลยครับ
6: ค่ะเป็นคุณแม่ที่ติดตามรายการยิ้มแย้มแก้มใสมานานละค่ะ
0: ครับแนะนำเลยครับคุณแม่ชื่ออะไรครับ
6: คุณแม่ชื่อจิตติมานะคะ
0: ค
6: แล้วก็มีลูกสาว
0: ครับ
6: เป็นเพื่อนของน้องแคลร์ด้วยค่ะ
1: มาให้กำลังใจ
0: ทักทายทักทาย
1: ทักทายหน่อย
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะลูก

0: ับ
1: เพื่อนทักทายค่ะ
0: แล้วเพื่อนน้องแกลมาอยู่ใกล้ๆด้วยหรือเปล่าครับ
1: อยู่ค่ะ
0: คุยกันไหมคุยกันไหม
2: เขาชื่ออะไรคะคุณแม่คะ
0: เขาชื่ออะไรเอ่ยชื่อน้องอะไรเอ่ย
2: น้องอะไรคะ
3: ชื่อหนูดีค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อสวัสดีครับหนูดีหนูดีมีฉายาว่าอะไรครับหนูดี
3: นอนไม่หลับค่ะ
0: นอนเหมือนกันนอนไม่หลับเนาะ
2: อันนี้เขาเป็นนอนใช่ไหม
0: นอนใช่ครับครับแล้วหนูดีจะตอบคำถามไหมตอบไหมคะ
3: ตอบค
0: ่
3: ะ
0: ตอบได้เลยค่ะจะคุยอะไรกับพระอาทิตย์ดีพระอาทิตย์อุตส่าห์มายิ้มให้เราอืมเนาะจะคุยหนูจะคุยอะไรกับพระอาทิตย์ดีคะหนูดีคุยอะไรดีคะพอเดี๋ยวน้องแคลร์ก็จะตอบเหมือนกันเนาะนี่น้องหนูดีคุยอะไรดีคะหนูดีทำอะไรเอ่ย
2: จินตนาการคิดเรื่องสนุกสนุกเลยค่ะหนูดีจ๋า
0: ตอนนี้พระอาทิตย์ดวงเบลอเลยมาแล้วก็ยิ้มแฉ่งเลยแล้วก็บอกสวัสดีวันนี้อากาศดีจังเลยเนาะจะคุยอะไรดีคะหนูดีน้องพระอาทิตย์มาแล้วแล้วนึกออกไหมนึกออกไหม
3: อยากบอกพระอาทิตย์ว่าไม่อยากให้มีตอนกลางคืน
0: อ๋อไม่อยากให้มีตอนกลางคืนพระอาทิตย์บอกว่าเหนื่อยอ่ะต้องกลับไปพักบ้างเนาะนะคะให้ดวงดาวกับดวงจันทร์ทำหน้าที่บ้างเนาะได้เลยค่ะแล้วมีอะไรจะทักทายน้องแคลไหมนี่น้องแคลก็อยู่ตรงนี้น้องแคลทักทายหนูดีหน่อยว่าไงคะ
4: สวัสดีสวัสดีนี่คือโอบี้เพื่อนที่ดีที่สุดของน้องแคลโอบี้โอบี
0: ้ครับ
2: หนูดีตอบด่วน
0: ตอบด่วน
3: สวัสดี
0: นี
2: ่คือน่ารัก
0: น่ารัก
2: ก็ตอบเป็นเสียง
0: กัน
2: หนูดีจะขอเพลงไหมคะ
0: เพลงอะไรดีครับหนูดีเพลงอะไรดีครับหนูดี
2: ดีนะคะแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะ
0: ครับ
2: ติดตามต่อไปแล้วบอกกันต่อๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: เอาละครับเรามาคุยกับเด็กๆคุยกับเด็กๆต่อครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสด
0: ีอ๋อนี่ป้าแต้วครับนะครับสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีป้าแต้วเลยครับ
4: สวัสดี
0: ครับวันนี้เรามีเด็กๆนะครับน้องแคลน้องคลากมาช่วยทำรายการด้วยครับป้าแต้วครับ
5: อ๋อเหรอคะ
0: ครับ
2: ค่ะ
5: ค่ะคุณพี่ค่ะลูกสวยทุกคนเลยนะคะทุกท่านเลย
2: สุภาพจะ
5: ทุกวันเลยหนูเอาไว้ตรงหัวนอนหนูดูทุกวันเลย
2: สุภาพจะชอบมากเลยใช่ไหมคะชื่นชม
5: น่ารักค่ะน่ารักทุกท่านเลย
2: ขอบคุณค่ะป้าแต้วค่ะขอบคุณค่ะสุขภาพแข็งแรงนะป้าแต้วนะคะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะเอาวางไว้หัวนอนคู่กับแม่
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเขาไปมุสาโทรมานะมาไกลจากอยุธยาเลยนะ
0: ครับ
2: หมดยังคะใครยังหมดแล้วใช่ไหมคะ
0: แล้วครับ
2: หมดแล้วอ๋อมีอีกหนึ่งสาย
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
6: ฟายฉายาชินามอนค่ะ
2: น้องใครนะคะ
0: ใครคะ
6: แต่ขอเปลี่ยนฉายาเลย
0: หนูชื่ออะไรนะ
2: หนูชื่ออะไรนะคะปุนเหรอคะ
6: ปันค่ะ
2: ปันน้องปัน
0: ปันเนาะน้องปันซินนามอนตอนนี้น้องปันจะเปลี่ยนฉายาเป็นอะไรคะ
6: ฉายา6-7
0: เนาะอ๋อเนาะ
2: 6-7มันมาจากไหนนะที่ป้าพันเคยถามแล้วพันลืมไปแล้วป้าพันลืม
0: เป็นเด็กๆก็ร้องเล่นกันใช่ไหมคะ
2: อ๋อที่บอกว่า
7: ไปใกล้ๆ
0: เนาะเป็นที่เด็กๆเขาฮิตกันแล้วก็ร้องเล่นก
2: ัน อ๋อเข้าใจแล้วค่ะจำได้แล้ว
8: มาจากนักบาสเกตบอลค่ะหรือว่าอะไรประมาณนี้แหละ
0: ได้ค่ะแล้วหนูจะตอบคำถามว่ายังไงดีคะวันนี้พระอาทิตย์มายิ้มให้เด็กๆทุกคนเลย
6: ชวนพ่อที่ไปโรงเรียนด้วย
0: ชวนไปโรงเรียนด้วยโอ้ย
2: แล้วคุณต้องไงอะคะ
0: ตอนจะชวนเนี่ยหนึ่งจะว่ายังไงคะหนูจะสมมติตอนนี้พระอาทิตย์อยู่ไกลๆแล้วหนูจะชวนว่ายังไงดีคะลองบอกสิอย่างงั้นเดี๋ยวพระอาทิตย์ไม่ไปด้วยนะ
6: พระอาทิตย์ไปโรงเรียนกับจัง
2: หวัดพระอาทิตย
0: ์ยังไงนะคะน้องจะชวนไปโรงเรียน
6: ไปโรงเรียนกับ
2: ไปโรงเร
6: ีย
2: นก
6: ับ
2: ฉันไหมใช่ไหมคะ
0: ค่ะได้เลยเนาะแล้วจะชวนพระอาทิตย์ไปเล่นอะไรที่โรงเรียนครับเล่นอะไรกันดี
6: ไม่ได้ชวนไปเล่นค่ะจะชวนไปเรียนค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อไปเรียนหนังสือโอ้
2: คนนี้พอชวนพอเรียนเสร็จ

0: แล้วตอนกลางวันพระอาทิตย์ก็บอกว่าโอ้เราไม่มีข้าวกินแบบเด็กๆเลยจะทำยังไงด
1: ีทำไงดีไม่ได้เอากล่องข้าวมาด้วยนี่น้องทำไงดีคะน้องปั่นพระอาทิตย์บอกว่าหิวจังเลยเด็กๆกินข้าวกันน่าอร่อยมาก
2: ก็คือแบ่งของหน
0: ู
2: ให้พ
0: า
2: ท
0: ิ
2: พย์คร
0: ึ่
2: งน
0: ึ
2: งค่ะ
0: เย้พาทิพย์ชอบใจอยากมาเรียนทุกวันเลย
1: ตั้งเลย
3: ส่งข่าวของเพลงค่ะ
1: มีอะไรส่งข่าวไหมมีไหมคะมีไหมมีไหม
2: มีค
1: ่
2: ะ
1: ส่งข่าวได้เลยค่ะหนูปั่น
2: คือพ่อในห้องชอบแกล้งหนูกับ
1: หรอ
2: เพ
1: ื่
2: อนสน
1: ิ
2: ท
1: หรออ ี
0: กแล้วประเภทเพื่อนเพื่อนที่ชอบแกล้งกันอีกแล้ว
1: เขาเล่นแรงใช่ไหมหรือเปล่าเนาะแล้วหนู
0: ได้บอกครูไหมคะ
1: อืม
2: หนูยังไม่ได้บอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าบอกเพื่อนว่าถ้าเกิดว่าเจอพ่อเขาให้บอกให้
0: เออเนาะเออบอกเราไม่ชอบนะเธอ
1: เล่นแรงจังเลย
0: เราก็เจ็บนะถ้าเราแกล้งถึงคนอื่นมาแกล้งเธอเธอก็เจ็บเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะบอกครูนะแต่เธอถ้าเธอไม่บอกนะแล้วก็เลิกแกล้งฉันนะเราก็จะเป็นเพื่อนกันนะ
1: อืมนะครับ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ไหม
0: ต้องพูดกับเขาดีๆก็ได้ค่ะนะคะแล้วยังไงแจ้งข่าวด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างความคืบหน้าเขายังแกล้งอยู่ไหมนะคะ
1: นะครับ
0: ตกลงไหมคะ
1: นะครับน้องปันนะ
0: ค่ะอันเป็นขอเพลงค่ะ
1: เอาเพลงอะไรดีครับ
2: ขอเพลงสูตรคูณแม่8ค่ะ
1: สูตรคูณแม่8
0: นะตอนนี้หนูต้องท่องสูตรคูณเหรอคะปันจ๋า
1: น่าจะกำลังเรียนอยู่เน
2: า
1: ะ
2: สอบสูตรคูณแต่ว่าสอบไม่เสร็จ
0: แล้วหนูท่องได้ทุกแม่ไหมคะ
1: ได้ไหม
2: ได้แค่แม่2ถึง7
0: อ๋อมีหน้าอย่างแม่แปด
1: เนาะ
0: อ้าวได้ได้
1: ได้ครับ
0: ครับขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: น้องปันเนี่ยเขาจะมีคุณยายฉายาจอมดุใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณยายเขาเพลงธงชาติไทยอ่ะเดี๋ยวทงทาสนะคะเด
1: ี๋
0: ยววันนี้ได้ฟังค่ะวันนี้ไม่มีใครโทรแล้วนะคะวันนี้พ่อหันยังไม่บอกดีกว่าว่าคำถามอะไรเราจะให้ฟังเพลงดีกว่าค่ะเพราะเพลงเต็มเลยที่ขอมาใช่ไหมคะในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
4: ครื้นเครงกับเพลงเด็ก
0: ฟังเพลงแรกกันเลยนะคะชื่อเพลงว่าธงชาติค่ะธงชาตินะคะคำร้องทำนองคุณหลงลงลายหรือว่าชื่อจริงปรมินทร์รังสีธรรมนะคะร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงวัฒนา Little Angels นะคะเพลงนี้คุณย่าฉายาจอมดุซึ่งเป็นคุณย่าของน้องปัน เปลี่ยนจากซินนามอนเป็น67นะคะ67เชิญฟังค่ะ

0: พลงธงชาติขอบคุณคุณย่านะคะที่เขาเพลงนี้มาให้ฟังให้เด็กๆทุกคนได้ฟังนะคะแล้วเพลงต่อไปนะคะเป็นเพลงที่2ที่เด็กๆขอมาเพราะมันเรียงตามลำดับไม่มีการลัดคิวเด็ดขาดนะคะที่2คือเพลงสุดคูณแม่6ค่ะเพลงเด็กน้องนุ่นพี่นุ่นกับน้องภูมินะคะ Kids มี2เพลงนี้น้องปันฉายาฉายาเขาเปลี่ยนไปแล้วนะคะจาก Cinnamon เป็น67ค่ะ
1: ครับ
0: เชิญค่ะ

0: สำหรับใครที่กำลังอยู่ในช่วงที่ว่าเราจะต้องท่องสูตรคูณให้ได
1: ้เน
0: า
1: ะ
0: นะคะอันนี้แม่หกแล้วนะคะ
1: ครับ
0: น้องแคลร์ต้องสูตรคูณได้ไหมคะ
2: ท่องได
0: ้ถึงแม่อะไรละ
2: 12ค่ะ
0: อ๋อ2ถึง12เรียบร้อยเลยใช่ไหมคะใช้เวลานานไหมคะ
1: นานไหม
2: ตอนป.2นะคะไม่รู้เรื่องเลยค่ะแค่แม่2ก็ท่องแทบไม่ได้เลยค่ะ
0: เออแล้วทำไงถึงมันจะได้แล้วอะค่ะทำไมถึงได
2: ้เพราะว่าครูตอนป.2เป็นครูที่เข้มงวดเรื่องพวกนี้มากเลยค่ะถึงเป็นคนสอนภาษาไทยแต่ว่าทุกวันต้องท่องคำศัพท์ภาษาอัง

0: กิจให้เพื่อนที่เก่งที่สุดในห้องฟังแล้วก็ติ๊กชื่อจากนั้นก็ต้องไปท่องสูตรคูณให้ผ่านแม่2ถึงแม่12ให้ครูฟังด้วยให้ถูก
1: หมายถึงเราซ้อมเองที่บ้านหรือว่าท่องทุกวันที่โรงเรียนคะ
0: ซ้อมเองที่บ้านแล้วก็ไปท่องที่โรงเรียนให้ได้ค่ะ
1: โอ้โหเนาะใช้เวลานานมากไหมคะ2ถึง12เนี่ย
2: น่าจะนานเนาะ
1: เป็นเดือนเลยไหมคะ
0: คำศัพท์ไม่นานแต่ว่าสูตรคูณนานมากค่ะเลยอดพักเลยค่ะต้องท่องค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไหมทุกคนก่อนจะได้นะมันก็ต้องใช้เวลากันนะคะเด็กๆคะนะอย่าท้อถอยนะคะ
2: ครับ
1: และเพลงต่อไปเป็นเพลงฝรั่งนะคะที่ชื่อว่าคุณพ่อชื่อเพลงอะไรคะคุณพ่อช่วยบอกหน่อยค่ะคุณพ่อเป็นคนขอ
3: ครับ Stay Awake ครับเพลงนี้ที่มาจากน้องคลาร์กครับเมื่อหลายคืนก่อนฮะน้องคลาร์กขอให้ร้องเพลงกล่อมนะครับตอนเข้านอนแต่ว่ามีเงื่อนไขบอกว่าเอาเพลงกล่อมเด็กแต่ต้องมีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวกับการนอน แต่ทีนี้ท่านผู้ฟังฮะมหัศจรรย์ของเพลงเด็กเรื่องอะไรก็มีเพลงกล่อมเด็กที่ไม่เกี่ยวกับการนอนก็มีเหมือนกัน เพลงนี้ครับ Stay Awake
1: ซึ่งแปลว่า
0: ตื่นนอนค่ะ
1: เอออย่านอนนะนะคะถึงแม้จะมีที่นอนนุ่มๆนะเนาะแล้วก็ดึกแล้วด้วยงั้นอย่านอนอย่านอนนะคะก็ลองฟังดูนะคะน่ารักมากเลยเป็นเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: Stay Awake นะคะจากหนังเรื่อง Mary Poppins ร้องโดย
3: จูลี่แอนดรูครับ
1: ฟังค่ะเชิญค่ะ

0: ข้าเลยค่ะ
1: สรุปว่าเพลงนี้เด็กๆหลับกันไปหมดแล้วเป็นเพลงกล่อมเด็กและก็มาฟังกันอีกหนึ่งเพลงนะคะตอนนี้ 17:46 นาทีนะคะรายการที่กำลังฟังอยู่นะคะมีเสียงเด็กๆบ้างกำลังเล่นเล่นอะไรกันบ้างนะคะก็คือรายการอะไรนะคะ
2: รายการอะไรครับ
3: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะ
1: ยิ้มแย้มแก้มใสนะคะเพลงตามคำขออีกหนึ่งเพลงนะคะก็คือรถตุ๊กตุ๊กนะคะเพลงเด็กเจ้าตัวเล็กคิตตี้เมโลดี้นะคะเพลงนี้พี่ของขวัญฉายาวาดรูปขอมาเชิญค่ะ

0: เราฟังรถตุ๊กๆกันแล้วนะคะตอนนี้เรามีเวลาตอนนี้ 17:49 เราจะอ่านคำไม่ใช่อ่านคำตอบสิเราจะต้องถามคำถามใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเราถามเด็กๆนะครับว่าวันนี้ถ้าพระอาทิตย์มาหาเด็กๆถึงบ้านแล้วก็ยิ้มให้เด็กๆทุกคนเลยเด็กๆจะพูดอะไรกับพระอาทิตย์ครับรีบนะครับถ้าอยากตอบต้องโทรศัพท์มาที่หมายเลขอะไรครับหมายเลขอะไรครับเนี่ย
2: 02-218-3975-7ค่ะ
1: ครับยังมีเวลาเนาะตัวมาได้เลยแต่ว่าตอนนี้
0: เที่ยวได้ไหมคะ
1: อีกเที่ยวนึงครับหมายเลขอะไรครับ
2: 02-218-3975-7ค
0: ่ะเผื่อใครอยากโทรต้นตอนนี้เลยนะคะหรือว่าใครจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio การทำรายการวิทยุนะคะต้องมีสมาธิอย่างดีเลิศยิ่งมีเด็กๆมาอยู่ข้างๆด้วยแล้ว
1: เด็กๆก็โทรมาแล้วสวัสดีครับ
3: ค่ะมีสมาธินะคะ
1: สวัสดีครับใครเอ่ย
4: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มาแล้ว
4: สวัสดีครับป้าพานเด็กๆน้องแพรน้องครับ
0: อ๋อนี่ลุงโต
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะกระทะทองแดงลุงโต
4: สวัสดีครับลุงวาดภาพตอนที่ลุงปล่อยลมแล้วก็ท่ายิงฟันกินเด็กเห็นหรือเปล่าครับ
3: เห็นค่ะ
4: สวัสดีนะครับคุณพ่อน้องแพรน้องครับคุณพ่อยอนพอดีเคยตกลงกันไว้ว่าจะไปเจอกันที่สถานีวันที่ออกรายการก็เผอิญวันนี้ติดภารกิจด่วนจริงๆครับ
0: เลยไม่ได้บอกว่าติดภารกิจด่วนจริงๆครับเคยสัญญาว่าจะมาเจอกันที่สถานี
4: ก็ดีใจฮะที่ได้มาเยี่ยมกันอีกนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนด้วยเรามีผู้ใหญ่มาฟังรายการเราหลายคนเลยนะฮะแล้วเราก็เห็นความน่ารักของเด็กๆที่มาร่วมรายการกับเรานะครับยินดีครับ
0: ค่ะขอบคุณลุงโตนะคะ
4: ครับเนี่ยก็เข้าใจว่าจะหมดเวลาแล้วมั้ง
0: หมดแล้วค่ะหมดแล้วลุงค
4: ่
0: ะ
4: หมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเราต้องรีบ
3: ค่ะ
0: รีบแบบหมดแล้วเพราะเราจะต้องอ่านคำตอบนะคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: เราถามไปว่าไงนะคะ
1: ว่าถ้าพระอาทิตย์มาหาเด็กๆแล้วมายิ้มให้เด็กๆด้วยเด็กๆจะพูดอะไรกับพระอาทิตย์ครับครับ
0: ทุกเช้าเลยเด็กๆขามองขึ้นไปเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วค่ะเราจะบอกว่าไม่เห็นไม่ได้หรอกนะคะแต่พี่หมีนะคะพี่หมีแต่งเพลงแต่งเรื่องราวเขาก็บอกว่าผมก็ทำตัวปกติครับเพราะตอนพระอาทิตย์ยิ้มให้ผมไม่เห็นนั่นแน่นะคะแล้วก็น้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้แต่ว่าพระอาทิตย์ยิ้มให้ก็จะบอกว่าสวัสดีนะพระอาทิตย์กินข้าวกับอะไรหรอของเราได้กินข้าวกับปลาทูแมวด้วยนะนะคะอร่อยค่ะ
3: ปลาทูที่ทำจากแมวเหรอคะ
0: ปลาทูที่ขอแมวมากินแล้วก็พี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าตอนนี้หนูกำลังตอนที่พระอาทิตย์ยิ้มน่ะหนูกำลังกินไอติมอยู่ค่ะแล้วพระอาทิตย์ก็ยิ้มให้แล้วก็ถามว่าอร่อยไหมหนูก็บอกว่าอร่อยค่ะนะแล้วคุณแม่ที่ติดตามรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะก็เป็นคุณแม่จิตติมานะคะแล้วลูกสาวเป็นเพื่อนของน้องแคลร์ชื่อหนูดีนะคะฉายานอนไม่หลับค่ะนะคะก็จะบอกว่าถ้าพระอาทิตย์ยิ้มให้ก็จะบอกพระอาทิตย์ว่าไม่อยากให้มีตอนกลางคืนเลยค่ะนะคะส่วนป้าแต้วโทรมาสวัสดีส่วนน้องปันฉายา67ก็บอกว่าหนูจะชวนพระอาทิตย์ไปโรงเรียนด้วยค่ะแล้วพระอาทิตย์ก็จะหิวข้าวใช่ไหมกลางวันหนูก็จะแบ่งข้าวกลางวันให้กินค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็หมดแล้วของพ
1: ี่
0: แคร์ที่คลักแล้ว
1: ค่ะจะคุยอะไรกับพระอาทิตย์ดีครับ
3: จะบอกว่าโอ๊ยน่ารำคาญไปฉันจะไปอาบน้ำแล้ว
1: แล้วคลักว่าไงครับจะคุยอะไรกับพระอาทิตย์ดีครับมาตรงนี้เลยครับไมโครโฟนนี้เลยคุยอะไรดีใกล้หมดเวลาแล้วอะไรดีจะคุยอะไรดี
3: จะวิ่งหนีไปเลยครับ

0: ทำไมวิ่งหนีแล้วครับร้อนเหรอครับเนาะยังไงครับตกลงคลา
1: สที่จะบอกว่าโอ้ยแค่ยิ้มให้แค่นี้เองเด
0: ็
1: กๆบอกว่าน่ารำคาญแล้ววิ่งหนีไปเลยร้องไห้ใหญ่เลย
0: นะครับ
1: ทำไงดีอะ
0: เนาะ
2: ก็จะวิ่งหนีไปเร็วกว่าเดิมแล้วก็ไกลกว่าเดิมค่ะ
1: ยังไงก็จะวิ่งหนีเขาที่บอกจะไม่ส่องแสงดีกว่าให้มืดตลอดเลยเออหรือเอาส่องแสงดีกว่าเพราะรักเด็กๆเอาละเด็กๆ
0: ค
1: ่ะงั้นเราก็จะให้รางวัลเด็กๆทุกคนนะคะที่ตอบเรื่องจินตนาการมานะคะปิ้งปิ้งขอปิ้งปิ้งด้วยค่ะหมดเวลาพอดีเด็กๆ
0: ค
1: ่ะหมดเวลาเด็กๆพูดสวัสดีปิดท้ายรายการได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกระทะทองแดง
1: แล้วต้องบอกได้ว่ารายการฟังรายการอะไรอยู
0: ่
1: ทางไหนค่ะ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 ค่ะ
1: ฟังได้ทุกวัน
2: วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็น
1: ค่ะเวลาหมดยังคะหมดแล้ว
2: หมดแล้วค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณเด็กๆทุกคนและคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณน้องแคลร์น้องคลาสคุณพ่อคุณแม่และขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
5: เรื่องการหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
6: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
7: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
8: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
9: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
10: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
11: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
12: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
13: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
14: ขอบคุณครับ
15: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
16: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
17: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับเราเริ่มต้นจุฬาเดลี่กันในวันนี้ด้วยความสำเร็จของนิสิตจากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขัน Enactus Thailand National Exposition 2026เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาที่3ย่านมิตรทาวน์นอกจากนี้นิสิตจากสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ยังได้รับรางวัล Platinum Awards จากเวทีเดียวกันด้วยโดยรางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภท Impact League นิสิตจากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการก็ได้สร้างชื่อเสียงจากความสำเร็จของผลงานนวัตกรรมคาโคที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์จากความสำเร็จของนิสิตในครั้งนี้มูลนิธิรากแก้วจึงได้มอบทุนสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขัน Enactus World Cup 2026ที่ประเทศบราซิลสำหรับนิสิต2คนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีโลกและอีกหนึ่งรางวัลครับคุณผู้ฟังก็คือรางวัล Platinum Awards ประเภท Early Stage ของนิสิตสถาบันนวัตกรรมบูรณาการจำนวน2ทีมที่ไปคว้ารางวัลมาได้จาก2ผลงานด้วยกันผลงานแรกก็คือ Dureno นวัตกรรมนี้เป็นผลงานที่สร้างขึ้นมาเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการส่งออกทุเรียนและอีกหนึ่งผลงานครับก็คือGamma Daily Application ธรรมะสำหรับผู้ป่วยพากินสันและครอบครัวผู้ดูแลซึ่งเวที Enactus Thailand National Exposition 2026จัดขึ้นโดยมูลนิธิรากแก้วเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้นำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมทางธุรกิจที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงได้

้านสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ครับมากันที่อีกหนึ่งกิจกรรมครับก็จะเป็นในส่วนของบุคลากรนั่นก็คือการอบรมเสริมความรู้เรื่องของสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและแนวทางการใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยมีวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ของตนเองสามารถใช้สิทธิ์และให้คำแนะนำแก่บุคลากรในส่วนงานได้อย่างถูกต้องตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนและเหมาะสมทางมหาวิทยาลัยก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่4พุทธศักราช2558และพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทนฉบับที่2พุทธศักราช2561เพราะว่ากองทุนทั้ง2นี้มีหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์แตกต่างกันครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอ plus ชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกันเมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: ฉะเชิงเทราค้านสร้างสุสานหวั่นลักลอบฝังศพกรมการปกครองยันใบอนุญาตหมดอายุไม่ผ่านเกณฑ์สิ่งแวดล้อมบอร์ด Data Center ตั้ง4คณะอนุกรรมการออกระเบียบภายใน1เดือนคุมผังเมืองไฟน้ำสิ่งแวดล้อมตรวจผลกระทบพระราม9หลังผู้ประกอบการรับทำน้ำมันรั่วลงท่อสาธารณะวันนอแจงคุย BRN ไร้ข้อเสนอแบ่งแยกดินแดนรับเสนอเงื่อนไขนิรโทษกรรมนายกเตรียมเชิญสสชายแดนใต้หารือสัปดาห์หน้า
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิตสละครับ
4: ดิฉันวันวิสาธินวัฒน์ค่ะเวลานี้การท่าเรือแหลมฉบังสั่งปิดพื้นที่และมีการจัดเรือพิฆาตเรือลาดตระเวนในการตรวจการรอบๆกองเรือรบของสหรัฐอเมริกานะคะพื้นที่บริเวณจุดจอดเรือจุดนั้นจะเป็นเขตห่วงห้ามค่ะสำหรับเรือรบ USS อับราฮัมลินคอล์นนะคะนับว่าเป็นการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดจริงๆก็ดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการเทียบท่ากันแล้วค่ะพื้นที่รอบนอกตอนนี้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบทั้งไทยและของสหรัฐนะคะป้องกันการสร้างสถานการณ์ค่ะเรือรบ USS อับราฮัมลินคอล์นของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเป็นวันที่3ค่ะเพื่อให้กำลังพลและลูกเรือได้พักผ่อนท่องเที่ยวกันเป็นเวลาทั้งหมด5วันในพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีภายใต้มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยการท่าเรือแหลมฉบังสั่งปิดพื้นที่เป็นพื้นที่เขตห่วงห้ามนะคะงดให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่ท่าเรือบริเวณใกล้เคียงกับเรือหรือว่าเดินทางเข้าไปชมเรืออันนี้ถือว่าทำไม่ได้เขาทำเป็นเขตห่วงห้ามค่ะนักวิชาการอิสระด้านความมั่นคงทางทหารและเทคโนโลยีอาวุธระบุว่าเรือรบ USS อับราฮัมลินคอล์นเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์มหาอำนาจทางทะเลสามารถบรรทุกอากาศยานได้มากถึง 80-90 ลำเทียบเท่ากองทัพอากาศขนาดย่อมเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะต้องคุ้มกันอย่างแน่นหนาและสาเหตุที่สหรัฐเลือกที่จะเทียบท่าที่ไทยเพราะว่าได้รับความไว้วางใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของกองทัพเรือสหรัฐและไทยก็เป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาด้านการป้องกันประเทศกับทางสหรัฐด้วยค่ะสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะจะครอบคลุมทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศโดยไทยรับผิดชอบดูแลพื้นที่รอบนอกและกองทัพเรือตรวจการทางทะเลส่วนทางกองทัพสหรัฐจะมีเรือพิฆาตและเรือตรวจการตระเวนโดยรอบค่ะ
5: เรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยไม่มีทางไปไหนมาไหนลำเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบนี้เราก็จะเห็นในข่าวแล้วว่าเรามีเรือลาดตระเวนติดอาวุธนำวิถีนะครับเรือชั้นไทคอนโดโรก้าของสหรัฐ1ลำ กับเรือพิฆาตอะไรเบอร์อีกหนึ่งลำนะครับที่เข้ามาเทียบท่าเหมือนกันเรือพวกนี้มีหน้าที่คุ้มกันเรือบรรทุกเครื่องบินทางทะเลอยู่แล้วนะครับส่วนเรือดำน้ำเนี่ยยังไม่ปรากฏเพราะว่าเรือดำน้ำเนี่ยเป็นปฏิบัติการที่เป็นชั้นความลับเราไม่มีทางรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้อันนั้นคือทางทะเลซึ่งเรือพิฆาตแล้วก็เรือลาดตระเวนเนี่ยมีขีดความสามารถในการป้องกันอาวุธต่างๆที่จะยิงเข้าใส่เรืออยู่แล้ว
3: นักวิชาการมองว่าการเทียบท่าครั้งนี้ครับจะไม่กระทบกับความมั่นคงภายในประเทศนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งครับ
5: แค่ครั้งแรกที่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐมาจอด
6: จ้า
5: ครับเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยมาจอดที่บ้านเราเป็นประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกับการเติมอาวุธหรือใดๆเพราะว่าทางนี้ชัดเจนว่ามันคือการจอดเพื่อให้ลูกเรือเข้ามาพักนะครับเป็นเรื่องปกติเลยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เปิดรับเฉพาะสหรัฐเราเปิดรับทั้งจีนทั้งรัสเซียแล้วก็ประเทศอีกหลายประเทศที่จะมาที่เราเพราะฉะนั้นในเชิงการทูตเนี่ยผมคิดว่าทางกระทรวงต่างประเทศหรือว่าทางอิหร่านเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเราทำอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วไม่ได้เป็นวาระพิเศษอะไรครับ
3: นายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับเชื่อว่าการเทียบท่าครั้งนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะครับทั้งการทูตความมั่นคงและเศรษฐกิจในพื้นที่ครับ
4: ตลอดทั้งวันค่ะที่เมืองพัทยาก็ยังสังเกตเห็นมีทหารเรือสหรัฐเดินทางไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวกันนะคะแต่บรรยากาศอาจจะไม่ได้คึกคักเหมือน2วันที่ผ่านมาช่วงแรกนี้อาจจะมีการช้อปปิ้งเยอะหน่อยแต่ว่าจากการสำรวจค่ะพบว่าบางคนก็มาเลือกซื้อสินค้าบางคนมาซื้อของที่ระลึกกันภายในห้างสรรพสินค้าธุรกิจบางอย่างอย่างร้านนวดก็ยังไม่มีกำลังพลเข้ามาใช้บริการนะคะจึงมองว่ากำลังซื้อของทหารเรือสหรัฐอาจจะกระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มเท่านั้นค่ะ
7: เขาก็ไม่ได้มาใช้บริการหรอกครับเขาจะเดินมากกว่าเขาจะลงมาแล้วเขาก็จะเดินไปเรื่อยของเขาแต่ว่าถามธุรกิจร้านนวดน่ะมันก็ไม่ได้รับทานบริการเขาไม่ได้มานวดมันก็เป็นทุกปีอันนี้แล้วชินแล้วมันก็เป็นของมันอยู่แล้วทุกปีย
4: ังเหลือเวลาอีก2วันค่ะที่ทหารเรือสหรัฐ 5,000 นายจะขึ้นฝั่งสำหรับการพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีก่อนจะครบกำหนดการเดินทางมาเยือนแล้วก็แวะพักนะคะทั้งหมดจะเดินทางกลับขึ้นเรือและออกเดินทางจากประเทศไทยวันอาทิตย์นี้ค่ะ
3: โซเชียลนะครับอาจจะตื่นตาตื่นใจกับทหารสหรัฐ 5,000 นายครับแต่นักสังเกตการเขาตกใจกับสภาพลำเรือที่จอดปุ๊บสิ่งที่เห็นก็คือหัวยันท้ายเนี่ยสนิมครับนี่เป็นภาพของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln นะครับเป็นเรือของกองทัพสหรัฐครับเข้ามาจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังที่ชลบุรีตั้งแต่เมื่อวันพุธนะครับแสดงให้เห็นว่ามีคราบสนิมเกาะอยู่ทั้งลำครับตั้งแต่หัวจดท้ายสร้างความตกใจให้กับผู้สังเกตการหลายคนนะครับจนเกิดคำถามถึงสภาพความพร้อมรบของเรือระหว่างปฏิบัติภารกิจกลางทะเลในช่วง286วันที่ผ่านมาครับสำนักข่าว CNN รายงานนะครับอ้างว่าได้ความเห็นจากอดีตทหารเรือสหรัฐที่เคยประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบิน3ครั้งบอกว่าสภาพเรือแบบนี้เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นปกติครับสำหรับเรือที่ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเกิน60วันนะครับขณะที่การกำจัดสนิมไม่สามารถขัดให้ออกได้ทั้งหมดครับเมื่ออยู่กลางทะเลโดยจำเป็นต้องนำเรือไปจอดนิ่งในจุดที่ปราศจากคลื่นแรงก่อนนะครับจึงจะเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่อยู่ตามแนวระดับน้ำได้ครับแล้วก็คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ30วันจึงจะกำจัดสนิมออกได้ทั้งหมดครับแต่เนื่องจากเรือลำนี้จะจอดที่ไทยเพียงไม่กี่วันนะครับก็เลยคาดว่ากองทัพสหรัฐจะเน้นการกำจัดสนิมในส่วนที่สำคัญเช่นบริเวณหัวเรือและส่วนท้ายของลำเรือเพื่อไม่ให้สนิมลุกลามจนสร้างความเสียหายต่อเรือครับนอกจากปัญหาเรื่องสนิมแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ยังมีรายงานข่าวครับบอกว่าสภาพความเป็นอยู่บนเรือลำนี้ค่อนข้างย่ำแย่ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางนะครับลูกเรือหลายคนให้ข้อมูลกับสื่อสหรัฐครับบอกว่าต้องเจอกับปัญหาทั้งระบบประปาเสบียงอาหารไม่พอทหารมีสภาพจิตใจย่ำแย่เป็นต้นขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าเรือลำนี้ไม่ได้ทำภารกิจในตะวันออกกลางนานขนาดนั้นครับ
4: ที่ดินที่ปรากฏในภาพด้านหลังเราสองคนนี้อยู่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเป็นที่ดินเปล่าค่ะที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อที่ประมาณ6ไร่ด้วยกันแต่ชาวบ้านบางคล้าเขาตั้งข้อสังเกตว่าที่ดินนี้กำลังถูกปรับปรุงแล้วมันมีการก่อสร้างคล้ายๆกับหลุมฝังศพหรือไม่ชาวบ้านก็เลยกังวลว่าที่นี่กำลังจะถูกปรับปรุงแล้วใช้เป็นสุสานนะคะจึงออกมาคัดค้านชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้เคยรวมตัวกันคัดค้านมาแล้วนะคะไม่อยากให้มีการนำร่างหรือว่านำศพมาฝังอยู่ในพื้นที่เพราะว่าจุดนี้มันใกล้ชุมชนแล้วก็ใกล้แหล่งน้ำด้วยค่ะภาพมุมสูงที่ทีมข่าวสำรวจค่ะทำให้เห็นว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ติดกับถนนตอนนี้ยังเป็นที่ดินเปล่าลักษณะมีรั้วรอบขอบชิดเนี่ยนะคะแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างบางอย่างที่ชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตว่ามันคล้ายกับหลุมฝังศพหนึ่งหลุมซึ่งยังไม่มีคำยืนยันแน่ชัดมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพื้นที่ดังกล่าวเนื้อที่ประมาณ6ไร่ด้วยกันมีกำแพงสูงปิดล้อมรอบทุกด้านและถ้าสังเกตจากรถหรือว่าถนนมองจากข้างนอกเข้าไปก็จะเห็นว่ากำแพงมันสูงมากนะคะข้างในเนี่ยจะมีเต็นท์และประตูทางเข้าออกก็ถูกปิดล็อกแน่นหนาค่ะส่วนข้างหลังจะสังเกตเห็นว่าเป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านชาวบ้านหมู่2และหมู่5ในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราไม่สบายใจก็มารวมตัวกันสังเกตการเนี่ยนะคะบอกว่าบริเวณนี้มันเตรียมปรับปรุงเป็นสุสานหรือไม่เพราะถ้าเป็นจริงตามที่มีข้อสังเกตมีข้อสงสัยกันก็มีความกังวลว่าจะไปกระทบกับทั้งชุมชนโรงเรียนแถวนั้นมีศูนย์เด็กเล็กด้วยแล้วก็มันอยู่ติดกับแหล่งน้ำสาธารณะชาวบ้านจึงเรียกร้องให้ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบชี้แจงอยากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ
6: ถึงยังไงเหรอคะขอโทษแล้วถ้าพวกคุณเนี่ยคุณเป็นพวก

0: ผู้คนจะคิดว่าไงเพราะมันเดือดร้อนไหมเพราะน้ำเนี่ยมันจะต้องลงไปไหมถ้าฝนตกใหญ่ๆเนี่ยใช่ไหมเพราะทีแรกอะนะที่เขาโถมเนี่ยตอนนั้นยังไม่เป็นอะไรเลยนะเวลาโถมมันเนี่ยน้ำที่เรามันต่ำใช่ไหมคะน้ำก็ไหลลงไปมันก็ไหลลงไปเนี่ยแล้วมันก็มันจะลงไหม
1: ก็คือไม่กล้าใช้น้ำอยู่แล้ว
0: ใช่เพราะโดยใช้ประปาก
2: ำนันตำบลเสม็ดใต้ครับให้ข้อมูลนะครับบอกว่าตั้งแต่ปี65ครับเริ่มมีการสร้างกำแพงขึ้นมาตอนนั้นชาวบ้านเข้าใจว่าจะทำเป็นธุรกิจอบผลไม้แห้งนะครับต่อมามีบริษัทเอกชนนำรถบรรทุกศพเข้ามาครับแต่ขับเข้าบ้านที่อยู่ติดกันเพื่อขอกุญแจเปิดประตูชาวบ้านก็เลยสันนิษฐานนะครับว่าอาจใช้พื้นที่นี้ในการทำเป็นสุสานหรือไม่ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านรวมตัวกันครับคัดค้านแล้วก็ให้ย้ายศพออกไปนะครับกระทั่งปี67ครับบริษัทเอกชนมายื่นขอต่อใบอนุญาตแต่ตอนนั้นคณะกรรมการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสุสานและชาปนสถานมีมติไม่ต่อใบอนุญาตนะครับเพราะที่ตั้งเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ครับต่อมาบริษัทเอกชนครับเขาไปยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่กระทรวงไม่รับอุทธรณ์เพราะเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแต่ปัจจุบันเขาไปร้องกับศาลครับเรื่องเนี่ยอยู่ในศาลปกครองระยองนะครับด้านนายกอบต.เสม็ดใต้ยืนยันครับว่าใบอนุญาตเดิมเนี่ยหมดอายุไปแล้วที่ผ่านมาอบต.อนุญาตให้สร้างแค่กำแพงซึ่งเป็นไปตามพรบ.ควบคุมอาคารนะครับแต่ไม่ได้อนุญาตให้สร้างสุสานและปัจจุบันยืนยันครับไม่มีการฝังศพ
3: ขออนุญาตปลูกสร้างนะครับผมเองเนี่ยของช่างเขาเอาแบบมาดูแล้วผมเองก็ดูด้วยตัวเองเลยนะครับดูกับทางผอ.ว่าเอ๊ะในแบบเนี่ยมันมีที่พักศพเราไปฟังอย่างนี้นะเริ่มต้นที่พักศพที่ล้างใช่ไหมล่ะเราก็ไม่อนุญาต
4: การตรวจสอบข้อมูลตามพรบสุสานและชาปนกิจสถานพุทธศักราช2528นะคะกำหนดเอาไว้บอกการก่อตั้งสุสานต้องอยู่ห่างจากถนนไปอย่างน้อย50เมตรอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะอย่างน้อย400เมตรและห้ามตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำสถานที่ท่องเที่ยวและเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะทีนี้พอดูจากภาพที่ปรากฏที่มีการสังเกตการก็พบว่าแนวรั้วของสถานที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากถนนเพียง 4-5 เมตรเท่านั้นอันนี้ไม่ตรงตามที่ระบุเอาไว้ในพรบ.อยู่แล้วนะคะส่วนด้านหลังก็พบว่าเป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อการเกษตรรวมทั้งมีการระบายน้ำลงสู่คลองชลประทานค่ะเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมก็ต้องระบายน้ำชาวบ้านจึงตั้งข้อสังเกตว่าถ้าทำจริงนั้นมันอาจจะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และตั้งคำถามว่าจะยังคงดำเนินการตั้งสุสานต่อหรือไม่
2: วันนี้ครับนายกนั่งหัวโต๊ะนะครับประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครับเป็นการประชุมครั้งแรกสิ่งที่นายกเป็นห่วงก็คือปรากฏว่าไปเช็คเนี่ยมันมีคำขอใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ม Data Center เนี่ยขอใช้ไฟสูงถึง 20,000 เมกะวัตต์นะครับนายกก็มองว่า 20,000 เมกะวัตต์เนี่ยมันแทบจะน้องๆใกล้เคียงกับการใช้ไฟทั้งประเทศก็เลยห่วงประเด็นนี้ครับแต่ยืนยันนะครับว่าไม่ปิดกั้นการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569ครับมีการสั่งกำหนดกรอบการดูแลธุรกิจ Data Center นะครับหลังขยายตัวอย่างรวดเร็วจนเกิดความกังวลครับว่าจะกระทบกับการใช้ไฟน้ำที่ดินและกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับนายกย้ำครับว่า Data Center เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลแต่การลงทุนต้องคิดให้รอบด้านทั้งการใช้พลังงานจำนวนมากความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และผลกระทบต่อทรัพยากรประเทศครับภาครัฐต้องเร่งกำหนดนิยามและสถานะของกฎหมายนะครับรวมถึงมาตรการในการดำเนินกิจการให้ชัดขณะนี้มีคนยื่นขอใช้ไฟเกี่ยวกับกิจการ Data Center เนี่ยเกือบ 20,000 เมกะวัตต์ซึ่งมันใกล้กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศครับบางกิจการไปขอสิทธิ์เอาไว้ก่อนจึงต้องมีมาตรการในการควบคุมไม่ให้เกิดการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายหรือการลักลอบดำเนินกิจการครับ
5: ขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการ

0: บาลยืนยันบอกเป้าหมายไม่ใช่การปิดกั้นการลงทุนนะคะแต่ต้องทำให้ Data Center สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ประเทศผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคให้ได้ค่ะ
1: ผู้ว่ากทม.ครับพูดถึงการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในกรุงเทพนะครับบอกกรมธุรกิจพลังงานครับเข้าไปตรวจสอบธุรกิจ Data Center ที่ย่านพระราม9หลังมีข้อร้องเรียนนะครับมีกลิ่นน้ำมันซึ่งกรมควบคุมมลพิษเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุครับเบื้องต้นพบว่า Data Center แห่งนี้นะครับไม่ได้รับใบรับรองขณะที่กรุงเทพมหานครมี Data Center ประมาณ6จุดแล้วก็ได้รับอนุญาตแล้ว3จุดครับส่วนใหญ่ขออนุญาตในรูปแบบคลังสินค้านะครับเนื่องจากกฎหมายยังไม่มีนิยามเฉพาะสำหรับ Data Center ครับ
2: เคยมีอยู่ในนิยามไงผมว่าจริงแล้วกฎหมายมันอาจจะไม่ทันที่ผ่านมา Data Center เนี่ยเวลาขออนุญาตเนี่ยมันก็จะฝังอยู่กับพวกออฟฟิศอะไรเงี้ยมันมีบางส่วนซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแล้วก็ทำ EA ปกติแต่ช่วงหลังนี่พอมันเป็น Standalone ปุ๊บเนี่ยเขามาขอเป็นรูปแบบคลังสินค้าซึ่งเราถามไปแล้วมันไม่มีคำจำกัดความของ Data Center เพราะผมว่าก็เป็นเวลาที่ดีที่ต้องปรับเรื่องคำจำกัดความให้มันชัดเจนขึ้น
1: ผู้ว่าชัดชาติบอกว่า Data Center นะครับมีมานานแล้วแต่อยู่ในรูปแบบศูนย์ข้อมูลภายในสำนักงานครับและปัจจุบันเริ่มก่อสร้างเป็นอาคารเดี่ยวนะครับดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งผังเมืองกฎหมายควบคุมอาคารและข้อกำหนดด้านพลังงานครับ
0: ก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับจุดที่ตั้ง Data Center ย่านพระราม9ออกมาเปิดเผยว่าเขาได้กลิ่นอะไรบางอย่างเป็นกลิ่นต้องสงสัยที่คาดว่าอาจจะเป็นกลิ่นน้ำมันนะคะสิ่งนี้ก็ยิ่งตอกย้ำถึงข้อกังวลของชาวบ้านเป็นความกังวลของชุมชนที่อยู่ใกล้กับ Data Center มันยิ่งตอกย้ำถ้าหากว่า Data Centerลักลอบทำผิดกฎหมายอะไรบางอย่างหรือไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรในการควบคุมประเด็นเรื่องของกลิ่นที่ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นน้ำมันก็มีคำชี้แจงมาจากทางฝั่งผู้ประกอบการนะคะโดยแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลลงพื้นแล้วก็ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้คพ.ค่ะกรมควบคุมมลพิษไปตรวจสอบหาต้นตอหาสาเหตุและสั่งให้แก้ไขให้เสร็จภายใน7วันค่ะกรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณศูนย์ Data Center ย่านพระราม9ใกล้กับจุดที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าได้กลิ่นคล้ายกับน้ำมันนะคะเบื้องต้นพบว่าศูนย์แห่งนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบทำความเย็นส่วนท่อระบายน้ำจุดที่ปล่อยน้ำออกสู่ภายนอกพบน้ำที่มีลักษณะสีน้ำตาลขุ่นมีตะกอนคราบน้ำมันแล้วก็มีกลิ่นคล้ายน้ำมันค่ะจึงเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนแล้วก็ใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดต่อไปนะคะและจากการสอบถามเบื้องต้นทางผู้ประกอบการแจ้งว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ว่าจ้างผู้รับเหมาไปทดสอบเครื่องสำรองไฟโดยนำถังน้ำมันมาวางเอาไว้บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งก่อนจะเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลลงพื้นและไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะค่ะซึ่งกรมควบคุมมลพิษจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและความเชื่อมโยงของมลพิษส่วนท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าอาคารซึ่งเชื่อมต่อกับคลองสามเสนนอกนะคะพบลักษณะน้ำขุ่นมีตะกอนมีคราบมีกลิ่นคล้ายน้ำมันค่ะจึงเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมเอาไว้อีกหนึ่งจุดจุดนี้เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับผลวิเคราะห์นะคะก็คาดว่าน่าจะทราบผลภายใน7วันกรมควบคุมมลพิษยังได้ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดโดยใช้เครื่องมือค่ะก็คือเครื่องตรวจวัดก๊าซแบบพกพาและพบว่ามีสารอินทรีย์ระเหยง่ายในน้ำบริเวณท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกบริษัทและจำเป็นต้องติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเร่งดำเนินการแก้ไขกันต่อไปขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางค่ะมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าได้มอบหมายให้ทางกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบที่มาและแหล่งกำเนิดของกลิ่นตามข้อร้องเรียนของประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะสำหรับอาคาร Data Center แห่งนี้ตั้งอยู่ยังอยู่ระหว่างการถูกกรมธุรกิจพลังงานแจ้งความดำเนิน

0: ินคดีฐานสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งก็ยังมีคำถามที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยว่าอันนี้มีการขออนุญาตตามมาตรฐานการจัดทำสถานที่และถังสำรองน้ำมันอย่างถูกต้องด้วยหรือไม่เนื่องจากการสำรองน้ำมันในปริมาณมหาศาลแบบนี้ต้องผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
1: วันนี้การประชุมบอร์ด Data Center นะครับมีการวางกรอบในการทำงานหลายด้านด้วยกันนะครับแต่หนึ่งในนั้นที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือการกำหนดให้ต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำครับคำว่ามาตรฐานขั้นต่ำก็คือการกำหนดว่าอะไรที่ต้องมีเพื่อไม่สร้างผลกระทบให้กับผู้คนหรือสังคมโดยรวมที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการ Data Center นะครับมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานครับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสะสางข้อมูลของผู้ประกอบการ Data Center นะครับตอนนี้ข้อมูลมันกระจัดกระจายหลายหน่วยงานครับและอาจจะมีการฉวยโอกาสใช้ระเบียบอื่นๆเช่นกรณีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจคลังสินค้าทั้งที่ให้บริการ Data Center นะครับพร้อมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำครับเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการ Data Center โดยมีคณะอนุกรรมการ4ชุดพิจารณามติความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการสาธารณูปโภคการกำหนดประเภทอาคารและผังเมืองครับรวมไปถึงการกำกับดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมภายใน1สัปดาห์นะครับแล้วก็กำหนดนิยามให้เป็นอุตสาหกรรมเฉพาะ Data Center เนื่องจากตอนนี้ครับไทยไม่มีการจัดหมวดกิจการประเภทนี้กระทบต่อเอกภาพการจัดระเบียบและการบริหารจัดการทรัพยากรครับนายเอกนิติเนี่ยย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้ปฏิเสธการลงทุน Data Center นะครับเพราะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งของเศรษฐกิจดิจิทัลแต่ต้องจัดระเบียบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศและผู้ประกอบการรวมถึงเศรษฐกิจไทยต้องได้รับประโยชน์จากการลงทุนนี้ครับขีดเส้นวางกรอบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ Data Center ให้เสร็จใน1เดือนครับ
2: เนี่ยจะเอาข้อมูลมาเห็นว่าที่อนุมัติไปแล้วที่กำลังก่อสร้างที่อนุมัติใหม่วันนี้คณะกรรมการบอกว่าทุกอย่างเนี่ยนโยบายทั้งหมดเราต้องเสร็จภายใน1เดือนเพื่อจะได้ทุกคนจะได้ชัดเจนนะครับ
3: ท่านลองสรุปคุยกับชาวบ้านนิดนึงว่าตกลงธุรกิจเนี้ยน่ากลัวหรือเปล่า
2: ครับต้องบอกงี้นะครับสิ่งแรกเลยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมาตรฐานขั้นต่ำที่หน่วยงานต่างๆเราต้องการดูแลชาวบ้านอยู่แล้วอย่างใครที่ไปแอบทำถังน้ำมันไม่ขออนุญาตอันนี้เขาผิดกฎเกณฑ์ก็ไม่ต่างกับโรงงานอื่นที่ไปแอบทำก่อนที่จะไปสร้างได้รับอนุญาตอันนี้เราก็ต้องจัดการมาตรฐานวันนี้เราได้บอกว่ามาตรฐานที่ทางกระทรวงทรัพย์หรือที่กนอทรัพย์กนอใช้มาตรฐานในเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเสียงวันนี้ต้องได้ขั้นต่ำมาตรฐานนั้นเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ต้องกังวล
0: นายดนุชาพิชญ์นนท์เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขานุการบอร์ด Data Center บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมทั้งปริมาณความต้องการใช้ไฟความเหมาะสมเรื่องปริมาณสำรองพลังงานรองรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและปริมาณการใช้น้ำกำหนดเส้นแบ่งขนาดของ Data Center แต่ละประเภทมันต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลแต่ละขนาดนะคะซึ่งปัจจุบันกำหนดขนาดเอาไว้ที่2เมกะวัตต์ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในเวลานี้ค่ะมี Data Center ที่เปิดให้บริการไปแล้วทั่วประเทศเนี่ยนะคะ35โครงการด้วยกันในจำนวนนี้เป็นโครงการขอรับการส่งเสริมจาก BOI 11แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง49แห่งและอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการด้วยกันค่ะ
1: นายเอกนัทพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีพลังงานนะครับบอกว่ากระทรวงพลังงานจะเร่งศึกษาความเหมาะสมครับในการกำหนดอัตราค่าไฟสำหรับกิจการประเภท Data Center นะครับให้อยู่ในหมวดธุรกิจเฉพาะเพื่อสะท้อนต้นทุนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติรวมไปถึงการกำหนดหลักเกณฑ์การมัดจำแล้วก็จองใช้ไฟครับหลังพบปัญหาการจองใช้ไฟเกินกว่าความเป็นจริงนะครับตลอดจนการจัดระเบียบการสำรองเชื้อเพลิงสำหรับกิจการทั้งแบตเตอรี่น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมครับ
4: นะครับซึ่งมาตรฐานการสำรองไฟเนี่ยจะเป็นการใช้แบตเตอรี่หรือว่าปัจจุบันนี้มีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในสำหรับการสำรองไฟเนี่ยในส่วนนี้ก็ต้องมี

0: มาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบนะครับต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับข้อที่4ก็คือ เกณฑ์ในการความมั่นคงต่อระบบนะครับเนื่องจากว่า data center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากนะครับต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อ เวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยนะครับหรือว่าเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในการในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟ
1: มีมุมมองจากอาจารย์สนธิคชวัฒน์ค่ะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอาจารย์บอกว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งแรกที่ให้แต่ละหน่วยงานกลับไปรวบรวมข้อมูลมาภายใน1เดือนและยังไม่สามารถระบุตัวเลขจำนวนของ Data Center ในประเทศได้อย่างชัดเจนนี่กำลังสะท้อนว่าที่ผ่านมาธุรกิจนี้ในไทยดำเนินไปอย่างสเปะสปะค่ะสะท้อนตอกย้ำถึงความไม่พร้อมและขาดการเตรียมตัวของภาครัฐเพราะฉะนั้นต้องกลับไปจัดระเบียบกันใหม่ทั้งหมดการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำก็ต้องระบุเงื่อนไขเอาให้ชัดเช่นกำหนดที่ตั้งตามโซนสีผังเมืองกำหนดระยะห่างจากชุมชนมีแนวกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนหรือถ้ามีโครงการที่มีขนาดเกิน50เมกะวัตต์อันนี้ต้องจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: สุดท้ายเนี่ยมันก็เลยต้องกลับมาทบทวนใหม่จัดระเบียบกันใหม่นะว่า data center นิยามมันคืออะไรมันจะต้องมีมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมสุขภาพหรือป้องกันเรื่องไฟฟ้าและเรื่องความปลอดภัยต้องทำอะไรบ้างนะครับผมก็เลยมองว่ากลับมาทบทวนใหม่นะระยองควรจะมีกี่ที่จะแย่งไฟแย่งน้ำชาวบ้านไหมนะเราต้องกำหนดเลยนะชลบุรีมีเท่าไหร่กรุงเทพมีเท่าไหร่ห้ามเกินแค่นี้อยู่ตรงไหนจัดระเบียบให้ชัดนะครับแล้วให้มาขอตามกติกาที่เราบอก
3: นายสนธิเนี่ยเห็นด้วยนะครับถ้าจะมีการกำหนดให้ธุรกิจ Data Center ต้องจดทะเบียนธุรกิจในหมวดหมู่เฉพาะและต้องขอใบอนุญาตเฉพาะครับรวมถึงต้องมีการกำหนดระยะเวลาใบอนุญาตเช่นมีอายุใบอนุญาต10ปีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนนะครับส่วนโครงการที่เปิดดำเนินการไปแล้วนักวิชาการสิ่งแวดล้อมบอกว่าคงไม่สามารถสั่งย้ายได้ครับเนื่องจากอนุญาตไปแล้วนะครับแต่ต้องตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบระบบความปลอดภัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบเรื่องของมลพิษอย่างเข้มงวดครับที่สำคัญครับต้องบังคับให้เข้ามาใช้กติกาใหม่ทันทีครับ
1: เรื่องค่าไฟฟ้าค่ะแต่จะขอขยับเข้ามาเข้าใกล้ตัวคนมากขึ้นเรื่องปากท้องคนเนี่ยนะคะหลังจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าทางกกพ.มีมติในการปรับลดค่าไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่บินเดือนกันยายนแต่จริงๆมาตรการนี้มันจะเน้นไปที่กลุ่มบ้านพักอาศัยเป็นหลักค่ะทำให้มีเสียงสะท้อนตามมาจากภาคการเกษตรชาวนาชาวไร่เรียกร้องให้รัฐบาลหามาตรการช่วยลดค่าไฟด้วยอยากให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวบ้านค่ะเกษตรกรในอำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สำหรับใช้สูบน้ำเข้านาก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ชาวนาทำค่ะเพื่อหวังลดต้นทุนการผลิตให้กับตัวเองเกษตรกรบอกว่าที่ผ่านมาต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตหลายอย่างรอบด้านไปหมดทั้งค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าไหนจะค่าปุ๋ยวิสารเคมีอีกชาวนาก็ต้องปรับตัวกันอย่างต่อเนื่องแล้วมันสวนทางกับราคาผลผลิตที่ตกต่ำแล้วก็ตกต่ำลงเรื่อยๆนอกจากนี้เกษตรกรยังสะท้อนไปถึงภาครัฐอยากให้ภาครัฐเร่งหามาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าไฟฟ้านะคะแม้ว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.จะมีมติลดค่าไฟแต่ก็ให้เฉพาะกลุ่มผู้ใช้ประเภทบ้านพักอาศัยเท่านั้นค่ะ
4: ค่าไฟมันก็แพงเห็นว่ามีส่วนลดก็ไม่เห็นลดลงเลยค่าไฟอะนะแต่อีกอย่างนึงมันก็ค่าน้ำมันขึ้นลงผันผวนอยู่นั่นเองเลยก็หันมาใช้โซลาร์เซลล์คิดว่ามันเป็นแนวทางที่ประหยัดกว่าต้นทุนมันจะไปแพงหน่อยเริ่มแรกแต่คืออนาคตมันได้นานคิดว่ามันประหยัดกว่า
5: ถ้าใช้ไฟฟ้าสูบไม่คุ้ม
4: ไฟฟ้ามันก็แพงนะมันไม่ถูกนะแพงมากด้วย
3: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปผลผลิตบ้านแควตำบลท่ากว้างอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับวิสาหกิจแห่งนี้เนี่ยรับซื้อ

0: ผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศมาแปรรูปเช่นลำไยอบแห้งกล้วยอบมะขามแก้วสตรอเบอร์รี่อบแห้งมีมะม่วงอบแห้งครับซึ่งการแปรรูปต้องใช้เครื่องจักรเครื่องอบแห้งแล้วก็ห้องเย็นทำให้มีการใช้ไฟเฉลี่ยเดือนละเกือบ 20,000 บาทนะครับแล้วก็สูงกว่า 30,000 บาทในช่วงฤดูร้อนอยากจะให้ภาครัฐกำหนดแนวทางในการช่วยลดค่าไฟให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยครับ
1: ธุรกิจในเรื่องของนำพืชผลทางการเกษตรมาผลิตและแปรรูปซึ่งเป็นผลผลิตที่เราปลูกเองทำเองแล้วก็ทำตลาดเองแล้วเราต้องมารับภาระในเรื่องของค่าไฟสูงอีกก็ฝากรัฐบาลช่วยเหลือดูในเรื่องของกิจการพิเศษธุรกิจชุมชนค่ะลดหย่อนไฟฟ้าค่าใช้จ่ายเรื่องของไฟฟ้าก็ยังดีเจ้าม
2: ติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่ะจะได้รับสิทธิ์คิดค่าไฟ200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะหน่วยที่201ถึง400อัตราจะอยู่ที่4บาท15สตางค์ต่อหน่วยค่ะและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตราจะอยู่ที่4บาท35สตางค์ต่อหน่วยนะคะเพื่อให้การคิดค่าไฟนั้นสะท้อนกับระดับการใช้จริงช่วยให้ครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากแต่ใช้สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเท่านั้นยังไม่รวมกับกิจการประเภทอื่นค่ะ
0: เรื่องความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้นะครับภาพใหญ่เชิงนโยบายเนี่ยมีความเคลื่อนไหว2จุดด้วยกันครับเมื่อวานที่สภามีการพูดกันเยอะนะครับถึงปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเตรียมจะเชิญสสในจังหวัดชายแดนใต้เข้าพบนะครับเพื่อพูดคุยแล้วก็รับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่อีกส่วนนึงครับอาจารย์วันนอครับวันนี้ให้ข้อมูลนะครับเรื่องของการพูดคุยสันติสุขบอกว่าการคุยกับ BRN 2ครั้งที่ผ่านมาไม่ได้คุยเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนครับแต่ยอมรับนะครับว่ามีการยื่น3เงื่อนไขซึ่ง1ในเงื่อนไขสำคัญที่ยื่นไปก็คือการนิรโทษผู้ต้องขังคดีการเมืองและความมั่นคงครับควันหลงการประชุมสภานะครับเพื่อพิจารณายติแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ครับมีการโต้เถียงกันของสสฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนะครับนำไปสู่วาทกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของการทุ่มงบแก้ปัญหาไฟใต้กว่า600ล้านบาทในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีนะครับปฏิเสธคำกล่าวหาของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนที่อ้างว่าการใช้งบในการบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของรัฐบาลล้มเหลวแล้วนายกก็อธิบายว่าตามข้อเท็จจริงแล้วครับการใช้งบดับไฟใต้รัฐบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นไปอย่างคุ้มค่ากับ
3: เข้าไปรู้เรื่องนะครับรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบอะไรแล้วก็ล้มเหลวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศนะครับให้คุ้มค่าแล้วก็งบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลได้ใช้เนี่ยมันต้องคิดมาก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าวันนี้เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากจะไปใช้อะไรก็ใช้ไม่ใช่เขาไม่เข้าใจ
0: นายกครับชี้แจงประเด็นที่ฝ่ายค้านบอกว่าอยากเห็นความกล้าหาญของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้นะครับนายกก็บอกว่าหากรัฐบาลไม่มีความกล้าหาญแล้วจะเป็นรัฐบาลได้ยังไงแล้วก็หันไปบอกกับผู้สื่อข่าวครับบอกว่าสื่อเนี่ยชอบถามว่าคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีแล้วก็เอามาชนกันทั้งที่ระบบรัฐสภาสามารถเรียกรัฐมนตรีไปชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงได้ครับ
3: รัฐบาลไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้ยังไงใช่ไหมอย่าไปถามอะไรที่มันน้องชอบถามคนนี้พูดทีคนนี้พูดทีแล้วก็มาเอามาชนกันเดี๋ยวเราก็มีเวลาเขามีในระบบรัฐสภาระบบตรวจสอบเขาก็สามารถที่จะเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ยื่นยัตตินะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดมีความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่า151 152ได้หมดเพราะฉะนั้นก็ให้มีการชี้แจงโดยที่คนที่สงสัยกับคนที่ต้องชี้แจงเขาได้พูดคุยกันถ้าไปถามคนที่พูดทีคนที่พูดทีมันก็จะกลายเป็นอะไรอ่ะเป็นพูดกันคนละทีแล้วก็เราก็ไม่ได้ยินว่าเขาพูดจริงหรือเปล่า
2: ประเด็นสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ค่ะการเปิดเผยของนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของกลุ่มเห็นต่างบนโต๊ะพูดคุยร่วมกับกลุ่ม BRN โดยอาจารย์วันนอยืนยันไม่มีประเด็นการแบ่งแยกดินแดนขึ้นมาพูดคุยค่ะและย้ำถึงการพูดคุยยึดกรอบภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำถึงผลการพูดคุย2ครั้งที่ผ่านมานะคะบอกว่าทางกลุ่ม BRN ได้ยื่นข้อเสนอหลัก3ข้อในการพูดคุย3ข้อหลักๆนะคะ1เรื่องการยอมรับและคุ้มครองอัตลักษณ์ภาษาและวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะโดยเฉพาะวัฒนธรรมมาลายู2การพิจารณานิรโทษกรรมผู้ต้องขังคดีการเมืองและความมั่นคงที่รับโทษมาเป็นเวลานานซึ่งเบื้องต้นมีอยู่ประมาณ20กรณีและ3ค่ะการสร้างหลักประกันความปลอดภัยสำหรับผู้หลบหนีคดีความมั่นคงที่ประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อใช้ชีวิตตามปกติอันนี้3ข้อหลักๆนะคะนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาระบุถึงแนวทางการพิจารณานิรโทษกรรมบอกว่าจะดำเนินการตามกรอบของพรบเสริมสร้างสันติสุขหรือพรบนิรโทษกรรมค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลนั่งเป็นประธานคณะกรรมการและผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กันกรองโดยย้ำว่าคดีความมั่นคงทั่วไปจัดอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยื่นขอพิจารณาเป็นรายกรณีได้ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยบอกว่าภายในเดือนกันยายนนี้จะมีการประชุมชุดเล็กระหว่างผู้แทนคณะพูดคุยสันติสุขไทยกับตัวแทนของกลุ่ม BRN ค่ะและเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะมีการจัดการประชุมวงใหญ่นะคะวงใหญ่นี้คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นประมาณกลางเดือนตุลาคมค่ะ
0: อาจารย์วันนอครับบอกว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องรอความชัดเจนจากทางมาเลเซียนะครับในการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่ด้วยก่อนจะเดินหน้าเปิดโต๊ะพูดคุยอย่างเป็นทางการครับและในสัปดาห์หน้านะครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนมาเลเซียครับเพื่อเร่งรัดกระบวนการดังกล่าวให้เร็วที่สุดอาจารย์วันนอบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งกำชับให้คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเก็บรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะของส.ส.ที่มีการอภิปรายในสภาเมื่อวานนี้นะครับเอามาปรับปรุงแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้รวมไปถึงข้อเสนอแนะของตัวแทนประชาชนตัวแทนคนไทยพุทธตัวแทนคนไทยมุสลิมตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำศาสนาครับอาจารย์วันนอบอกว่านายกเตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อร่วมคุยรับฟังข้อเสนอแนะโดยตรงจากส.ส.ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ครับแต่เป็นส.ส.ในกลุ่มของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับจะเปิดทำเนียบในสัปดาห์หน้าเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ทั้งนี้เชื่อว่าภายในปี2570ครับทิศทางการแก้ไขปัญหาจะดีขึ้นครับ
2: มีข้อเสนอสำคัญมาจากโฆษกของกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ามาราปาตานีนะคะเสนอให้เริ่มต้นการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้ใหม่ที่สำคัญก็คือต้องดึงเอาทุกกลุ่มและให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยระหว่างที่เราได้เห็นทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพพยายามปรับยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้นะคะแต่ว่าเหตุรุนแรงรายวันยังเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะจุดที่มันดูจะไปเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะล่าสุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดขึ้นอีกที่โครงการระบบสูบน้ำของอบต.ลิดลอยู่ในอำเภอเมืองยะลาทำให้แผงโซลาร์เซลล์เสียหายค่ะฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดลอำเภอเมืองยะลาค่ะสำรวจพบว่าแผงโซลาร์เซลล์เสียหายไปประมาณ10แผงด้วยกันในที่เกิดเหตุพบเศษชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบตเตอรี่และไปเจอสะเก็ดระเบิดนะคะที่มีลักษณะเป็นเหล็กเส้นตัดท่อนตกกระจายอยู่ทั่วบริเวณค่ะเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุนำระเบิดแสวงเครื่องเข้าไปซุกซ่อนเอาไว้ใต้แผงโซลาร์เซลล์ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจุดชนวนด้วยการตั้งเวลาด้วยหรือไม่ตอนนี้เบื้องต้นปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เดินหน้าสืบสวนสอบสวนติดตามผู้ก่อเหตุนะคะฝั่งของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ตั้งข้อสังเกตกรณีส.ส.พรรคภูมิใจไทยเสนอญัตติด่วนเพื่ออภิปรายเรื่องปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยอาจารย์มองว่านี่เป็นเทคนิคทางการเมืองเพราะว่าเกิดเหตุรุนแรงขึ้นต่อเนื่องแต่กลับไม่เคยมีการหยิบมาพูด แม้แต่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ลงพื้นที่ค่ะ
4: เมืองมากกว่าโดยเฉพาะการที่ไม่ให้มีการอภิปรายเรื่องของประเด็นการใช้งบประมาณปี67ของกกต.นะครับซึ่งแน่นอนตรงกับการเลือกของสว.พอดีนะครับของวุฒิสมาชิกดังนั้นเองสิ่งที่มันตั้งข้อสังเกตก็คือการเอาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเข้าไปอยู่ในที่ทางที่จังหวะเวลาหรือเราอาจจะพูดว่าหลายฝ่ายการบอกว่าจะเป็นข้ออ้างก็ได้นะครับแต่เราเห็นแล้วว่ามันไม่มีข้อสรุปใดๆเลย
0: นายอบูฮาฟิซอัลฮากิมโฆษกมาราปัตตานีครับเป็นแกนนำกลุ่ม BIPP นะครับหรือขบวนการแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามปัตตานีเขาเคยร่วมโต๊ะพูดคุยกับรัฐบาลไทยนะครับในช่วงปี2558ถึงปี2563ครับบอกว่ากลุ่มมาลาปัตตานีเนี่ยไม่ได้เป็นคู่เจรจามาตั้งแต่ปี63ครับเพราะรัฐบาลไทยเปลี่ยนคู่เจรจาเป็น BRN แต่6ปีที่ผ่านมาการคุยกับ BRN ฝ่ายเดียวและเจาะจงเรื่องเดียวก็คือการลดความรุนแรงขณะที่ปฏิบัติการยังมีอยู่ทำให้เวทีพูดคุยชะงักครับเขาเสนอนะครับให้เริ่มกระบวนการพูดคุยใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมครับโดยกลุ่มมาราปัตตานีพร้อมเป็นตัวกลางแล้วก็ควรจะมีองค์กรถาวรที่มีกฎหมายรองรับครับ
5: จะทำก็คือหนึ่งก็ต้องยุติความรุนแรงแน่นอนแล้วเราไม่อาจที่จะควบคุมเขาได้แต่เราต่อสายได้วันนี้เราจะกำลังจะทำเซฟติซูลก็ให้นั้นด้วยก่อนนะเซฟติซูลกี่เดือนก็ว่าไปหลังจากนั้นเราก็จะมีการคุยกันเรื่อง public consultation ก็เราจะถามประชาชนว่ามาราเห็นอย่างนี้ท่านเห็นอย่างไรท่านเห็นด้วยกับเราไหมมาราบอกว่าแล้วก็มีความต้องการที่ไม่แตกต่างกับ BRN ในมุมมองของเราอันนี้เราคิดอยู่คนเดียวเราก็ต้องถามประชาชนว่าประชาชนนี่คิดเหมือนกับเราไหมเราไม่เคยถามอันนั้นเรามาราจะเข้าไปถามไปคุยถ้าเขาเห็นด้วยกับเราก็ให้โอกาสให้เรามาช่วยถ้าไม่เห็นด้วยกับเราก็เราก็ไม่ต้องต่อสู้ต่อไปเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เอาว่าอันนี้ผมจะเอาอันนี้มาให้คุณแล้วก็คุณใจแก้อะไรตรงไหนก็แก้อันนี้อะไรที่ท่านกำลังบอกว่าเราจะไปทำงานร่วมกันและก็จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งเข้ามากำกับดูแลเฉพาะในเรื่องนี้ผมคิดว่าจุดตรงนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือก็อยู่ที่รัฐสภารัฐสภาจะต้องออกกฎหมายคือเราคุยมาตั้ง10ปี13ปียังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการพูดคุยแล้วก็มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยมา2รอบแล้วก็ยังไม่มีแปลว่าฝ่ายรัฐนี่เดินหน้าเพื่อให้มีกฎหมายอะไรบางอย่างที่จะซัพพอร์ต peace process สมมติว่าเราตกลงอะไรบางอย่างแล้วจะไปวางที่ไหนไม่มีที่วางเพราะเราไม่มีกฎหมายรองรับอันนี้สำคัญเหมือนกัน
6: ค่ะแต่ว่าซึ่งไอ้ตรงนี้การที่จะทำให้ปัญหาชายแดนใต้เนี่ยหรือว่ากระบวนการสันติภาพชายแดนใต้มันเดินหน้าได้อย่างสำเร็จและเดินหน้าได้อย่างมั่นคงมันก็ต้องให้มีแบบองค์กรที่มีการพูดคุยแบบถาวร
5: ผมไม่เน้นองค์กรแบบถาวรแล้วก็มีกฎหมายรองรับ
6: ค่ะ
5: ถ้าหากไม่มีกฎหมายรองรับเวลาคุยไปตกลงอะไรแล้วจะไปวางที่ไหนแล้วก็ใครจะไปเป็นผู้ดำเนินงานดำเนินการมันอยู่ตรงนี้
2: โฆษกมาราปัตตานีเปิดเผยค่ะว่ากลุ่ม BRN มีศักยภาพคุมกำลังจริงแต่ว่า 4-5 ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นมาโดยตลอดนะคะจึงแสดงว่ากลุ่ม BRN ก็ไม่สามารถควบคุมได้แบบ 100% ส่วนบนโต๊ะพูดคุยสันติสุขก็มองว่าไม่สามารถจะนำเรื่องการแบ่งแยกดินแดนหรือเมอร์เดก้าไปพูดคุยได้ละค่ะขณะที่การพูดคุยเรื่องการปกครองตนเองโฆษกคณะพูดคุยของ BRN ต้องสื่อสารความต้องการให้ชัดเจนค่ะ
0: อย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับเมื่อวานนี้สภามีการคุยเรื่องของปัญหาไฟใต้ครับแต่ในมุมของฝ่ายค้านเขาอาจจะไม่ได้มองแบบนั้นคือเดิมเนี่ยมีวาระการพิจารณารายงานของกกต.ครับแต่มียัตติด่วนเสนอด้วยวาจานะครับก็คือเรื่องความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเขาเสนอแทรกขึ้นมาฝ่ายค้านเขามองว่าแบบนี้มันก็สำคัญนะ เรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้
0: แต่เสนอญติด่วนแทรกเข้ามาเนี่ยเพื่อไม่ให้ฝ่ายค้านเขาอภิปรายรายงานของกกต.หรือเปล่าหรือไม่อยากให้ฝ่ายค้านเขาคุยเรื่องหัวสว.หรือไม่ดังนั้นฝ่ายค้านเขาประกาศครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจัดเต็มเหตุการณ์สสพักฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลอภิปรายประท้วงตอบโต้ไปจนถึงการปะทะเสียดสีแล้วก็ใช้วาทกรรมระหว่างการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาเรื่องสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้เมื่อวานนี้ครับโดยเฉพาะวิวาทะระหว่างสสพักประชาชนพักประชาธิปัตย์กับซีกสสฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะสสพักภูมิใจไทยครับรวมถึงนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภานะครับที่ทำหน้าที่ประธานการประชุมเมื่อวานนี้ฝั่งของนายรังสิมันโรมและนายพันธินนุ่มเจิมครับบอกว่ารัฐบาลไม่ควรประวิงเวลาการพิจารณาและการลงมติในยติหรือใช้เป็นข้ออ้างเพื่อซื้อเวลาการพิจารณารับทราบรายงานของกกต.ที่อาจจะเป็นโอกาสของประชาชนนะครับที่จะได้รับรู้การทำงานในคดีหัวเลือกสว.แล้วก็บอกว่าสัปดาห์หน้าจัดเต็มแน่นอน
7: แต่เพราะท่านไม่ได้ต้องการไงครับท่านต้องการที่จะประวิงเวลานะครับใช้เรื่องนี้นะครับเป็นกลไกในการที่จะซื้อเวลาเพื่อทำให้เราไม่สามารถที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสว.ได้พวกผมยินดีอยู่จนถึงจะตีหนึ่งตีสองยินดีหมดครับขอให้มันจบแล้วสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเราก็ยอมถอยมาแล้วนะสัปดาห์ต่อไปก็จะได้เข้าในส่วนของรายงานกกต.ก็ไม่เอาอีกก็จะเอาเรื่องนี้ไปประวิงเวลาต่อในสัปดาห์ถัดไปทำแบบนี้เนี่ยนะครับจะบอกว่าไม่ให้อำมหิตเนี่ยมันก็ไม่แปลกส่วนที่เมื่อกี้ถามว่ามันก็เป็นการซื้อเวลาเพื่อในเรื่องของหัวสว.ไหมมันก็มองได้อย่างนั้นมันมองอย่างอื่นไม่ได
8: ้มันเป็นขบวนการครับคือเห็นเลยว่าเป็นเนื้อเดียวกันขนาดเรื่องรายงานที่ปกติมันไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนะครับนี่ทำเสมือนว่าโอ้โหเราจะอภิปรายไม่ไว้วางใจกกต.นะครับรัฐบาลฝ่ายบริหารถึงขั้นจะต้องไปอุ้มองค์กรอิสระผมก็เลยว่าโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอครับก็เลยต้องมาแถลงข่าววันนี้และจริงๆมันก็มีอีกหลากหลายประเด็นนะครับที่เพื่อนสมาชิกเนี่ยอยากจะอภิปรายกันก็หวังนะครับว่าพฤหัสนี้นะครับจะไม่โดนบิดโดนเบี้ยวอีกโดยอ้างว่ามีการอภิปรายงบประมาณวาระ2ไปแล้ว3วันวันที่7 8 9แล้วก็10จะขอให้สมาชิกพักผ่อนกัน
2: นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโพสต์ Facebook ด้วยข้อความเชิงตั้งคำถามล่ะค่ะบอกว่าตรวจสอบกกต.หรือกำลังกดดันกกต.เนื้อหาไส้ในของข้อความพูดถึงการทำหน้าที่ของส.ส.และสภาในการติดตามและตรวจสอบไม่ใช่การชี้นำกดดันองค์กรอิสระนะคะล่าสุดก็ยังโพสต์ด้วยข้อความสั้นๆตามหลังต่อมาอีกด้วยค่ะ
0: ขณะที่นายแสวงบุญมีครับเลขาธิการกกต.นะครับก็โพสต์ Facebook เหมือนกันต่างคนต่างโพสต์นะครับข้อความหลักเนี่ยบอกว่ามันผ่านไปบนเส้นทางสาระสำคัญนอกจากบอกว่ารอ10ชั่วโมงแต่ยังไม่ได้รายงานผลปฏิบัติงานของกกต.ต่อสภาครับแล้วก็สื่อสารให้ดูรูปตัวเองที่สะท้อนผ่านกระจกแล้วก็บอกว่ามี2ร่างคงจะดีเพราะทำงานร่างหนึ่งไปดูคอนเสิร์ตอีกร่างหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันคุณแสวงจะไปดูคอนเสิร์ตไหนนะครับน่าจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่แถวเมืองทองอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรครับอดีตกกต.โพสต์ Facebook นะครับเปิดข้อมูลของอนุกกต.ชุดที่36เปิดมาเรื่อยๆครับเปิดมาตอนที่4แล้วแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าวางกรอบค่าตัดตอนคดีหัวเลือกสว.ไม่ให้ถึงนักการเมืองอาจารย์บอกว่ากรอบการพิจารณาปมฝ่ายการเมืองช่วยเหลือผู้สมัครสว.นั้นเป็นกรอบแบบพิสดาร4ลักษณะตีความทางกฎหมายไม่ต่างกับเขาวงกตครับ
2: แล้ววันนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นที่หน้าสน.ทองหล่อนะคะเดิมเนี่ยอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรจะไปแจ้งความนายณัฐวุฒิวงเนียมกรณีให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินบริจาคแต่ปรากฏว่านายณัฐวุฒิเนี่ยค่ะไปยืนรอแล้วพออาจารย์สมชัยขี่จักรยานมานายณัฐวุฒิก็ผลักอาจารย์สมชัยเนี่ยล้มลงตำรวจก็พยายามจะห้ามปรามแต่ว่านายณัฐวุฒิก็เข้าไปดึงหมวกจากศีรษะของอาจารย์สมชัยต่อด้วยนะคะล่าสุดอาจารย์สมชัยแจ้งความดำเนินคดี3ข้อหาด้วยกันกรณีทำร้ายร่างกายยืนยันบอกต้องให้ถึงศาลไม่มีการไกล่เกลี่ยค่ะ

0: ับเลยครับจับดิไม่ใช่ผมไม่ทำอะไรครับไม่ใช่ผมไม่ทำอะไรครับ
1: ยังเจ็บอยู่ไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้ครับอยากเจ็บรักทรัพย์ให้รักทรัพย์เลยชมกินวิ่งเราเว้ย
2: ให้ดูกันยาว
3: ๆ
2: ตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะที่สน.ทองหล่อเนี่ยนะคะเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นมีการผลักแล้วก็ล้มลงแบบนี้เดิมเนี่ยอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นัดหมายสื่อเอาไว้หน้าสน.ทองหล่อเวลาประมาณบ่ายโมงบอกว่าจะมาแจ้งความนายณัฐวุฒิวงเนียมกรณีกล่าวหาทุจริตเงินบริจาคกองทุนช่วยเหลือคนถูกฟ้องปิดปากแต่ปรากฏว่าตัวนายณัฐวุฒิเองมายืนรออยู่ก่อนหน้านั้นแล้วค่ะแล้วก็เป็นไปอย่างภาพที่เราดูกันทันทีที่นายสมชัยปั่นจักรยานมาถึงนายณัฐวุฒิก็เข้าไปพูดคุยหลังจากนั้นจับแขนนายสมชัยแล้วก็ผลักลงกับพื้นต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วก็ตำรวจที่อยู่ตรงนั้นจากนั้นค่ะตำรวจสน.ทองหล่อพยายามจะเข้าไปห้ามปรามนะคะแต่ดูเหมือนว่าตัวนายณัฐวุฒิไม่ยอมแล้วก็เข้าไปกระชากหมวกของนายสมชัยจนตำรวจบอกว่าถ้าไม่ฟังเดี๋ยวจะใส่กุญแจมือทำให้นายณัฐวุฒิหยุดการกระทําแล้วก็เดินไปกับตำรวจค่ะ
3: เดิมครับนายสมชัยเนี่ยจะมาแจ้งความนายณัฐวุฒินะครับกรณีที่กล่าวหาว่านำเงินบริจาคไปใช้ไม่ถูกต้องจะฟ้องนายณัฐวุฒิฐานแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทพร้อมเปิดเผยเงินในกองทุนให้ตรวจสอบครับขณะที่นายนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความนะครับที่มาด้วยวันนี้ยืนยันครับว่ากองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นอย่างเปิดเผยมีระบบการถอนเงินที่ใช้คนลงนามร่วมกันมากกว่า1คนครับซึ่งตั้งแต่ตั้งกองทุนมายังไม่เคยถอนเงินแม้แต่บาทเดียวส่วนกรณีทำร้ายร่างกายนะครับนายสมชัยแจ้งความนายณัฐวุฒิ3ข้อหาครับก็คือทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์และดูหมิ่นซึ่งหน้าที่สำคัญค้านการประกันตัวครับยืนยันนะครับคดีนี้ต้องถึงศาลและไม่มีการเจรจาไกล่เกลี่ยแน่นอนครับ
4: ผมเองก็บอกทางเจ้าหน้าที่บอกว่าอันนี้เป็นการทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จะต้องดูแลด้วยเพราะว่าสถานที่นี้เนี่ยเป็นสถานที่ราชการแล้วก็อยู่ต่อหน้าเจ้าพนักงานมีตำรวจอยู่ในเหตุการณ์นะอย่างที่ผมเห็นเนี่ยอย่างน้อย2คนนะครับในขณะที่มีการด่าทอมีการชี้นิ้วขณะที่ผมยังนั่งอยู่กับพื้นลุกขึ้นมาไม่ได้นะครับก็ตำรวจเองก็เหมือนกับอาจจะยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรมั้งนะครับจนกระทั่งพอเป็นเหตุการณ์ที่วุ่นวายมากขึ้นมีตำรวจเข้ามามากขึ้นเนี่ยก็เริ่มที่จะมีตำรวจที่เข้ามาจะเรียกว่าควบคุมตัวหรือเปล่า
2: ปมขัดแย้งระหว่างทั้งคู่นะคะนายสมชัยเนี่ยตรวจสอบประวัตินายณัฐวุฒิที่อ้างว่าลาออกจากราชการทั้งที่ถูกไล่ออกจากการเป็นอัยการค่ะต่อมาตรวจสอบกรณีสำนักงานกกต.ตั้งนายณัฐวุฒิเป็นอนุไต่สวนชุดที่12เมื่อปี2562ทั้งที่ขาดคุณสมบัติต่อมากกต.ชี้แจงบอกนายณัฐวุฒิเป็นได้แค่57วันและไม่เคยร่วมประชุมต่อมาไม่ได้ดำรงตำแหน่งเพราะว่าพ้นจากตำแหน่งอัยการนะคะตัวของนายณัฐวุฒิกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียหลังการให้สัมภาษณ์ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเมื่ออยู่ๆนักข่าวก็พร้อมใจกันยกไมค์หนีเพื่อไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวคนอื่นอีกหนึ่งสถานะนายณัฐวุฒิเองก็เป็นนักกฎหมายเป็นทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มักจะมีประเด็นพาดพิงกับสส.ไอซ์ปรักชนกศรีนอกสส.พรรคประชาชนในคดีหมิ่นประมาทนายสุชาติซึ่งรักชนกก็เคยไล่นายณัฐวุฒิไม่ให้ร่วมเฟรมสัมภาษณ์มาแล้วครั้งหนึ่งเช่นกันค่ะ สำหรับคดีที่เกิดขึ้นหน้าสน.ทองหล่อนะคะที่อาจารย์สมชัยไปแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดฐานทำร้ายร่างกายนะคะมีรายงานล่าสุดว่าตำรวจให้ประกันตัวนายณัฐวุฒินะคะตีวงเงิน 45,000 บาทและพนักงานสอบสวนใช้ดุลพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
3: การเมืองภาพใหญ่วันนี้ครับวงดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะเพราะนายกติดภารกิจสำคัญในต่างประเทศครับอาทิตย์นี้อดดูนายกแสดงฝีมือในการเล่นดนตรีเลย
2: ร้องเพลงอีกแล้วเหรอ
3: เลื่อนไปก่อนอดใจเอาไว้ก่อนสำหรับสสพรรคร่วมครับเพราะนายกติดภารกิจนะครับขณะที่รองนายกทรงศักดิ์ทองศรียืนยันครับพรรคร่วมมีความเป็นเอกภาพอยู่แล้วไม่หวั่นไหวสำหรับการซักฟอกที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมยื่นยัตติแล้วครับการทำลายการเมืองครับคาดว่า2สัปดาห์ข้างหน้านะครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับจะยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ครับยื่นกับประธานสภานะครับเบื้องต้นพรรคประชาชนล็อกเป้าเอาไว้2คน1นายอนุทินชาญวีรกูลครับ2นายชัยชนกชิดชอบเชื่อมโยงกับประเด็นมั่วเลือดสวและโครงการ THAI Passport ครับขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกให้สัมภาษณ์นะครับถึงความพร้อมของรัฐบาลในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำบอกว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญครับและเมื่อมีสภาฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลส่วนฝั่งรัฐบาลก็มีความพร้อมในการตอบหรือชี้แจงตามที่ฝ่ายค้านสงสัยครับมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลและรัฐมนตรีทำมานั้นจะสามารถตอบคำถามได้ครับ
5: ต้องรอดูการยื่นเสียก่อนนะครับแต่ว่ารัฐมนตรีทุกคนก็เตรียมความพร้อมดูงานในที่ตัวเองที่อาจจะมีประเด็นข้อกังวลทั้งหลายในการที่อาจจะต้องถูกซักฟอกอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับ
6: จำเป็นที่เราจะต้องดึงเสียงจากพรรคฝ่ายค้านบางพรรคอย่างเช่นพรรคการทำเข้ามา
5: เสียงรัฐบาลปัจจุบันนี้ที่มีอยู่นี่ผมว่าเหนียวแน่นอยู่
2: นายทรงศักดิ์กล่าวมั่นใจเสียงของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องความเหนียวแน่นของพรรคร่วมรัฐบาล16พรรค292เสียงค่ะพร้อมชี้ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจบางครั้งเมื่อพรรคฝ่ายค้านได้รับฟังคำตอบจากรัฐบาลแล้วหลายครั้งก็ให้เกียรติรัฐบาลโดยการโหวตสนับสนุนก็มีตรงนี้ก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามีประเด็นอะไรที่น่าเป็นห่วงค่ะ
3: ขณะที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกครับในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองพรรคภูมิใจไทยนะครับพูดถึงการเลื่อนดินเนอร์มื้อค่ำกับพรรคร่วมรัฐบาลครับบอกว่าสัปดาห์หน้านายกในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมีภารกิจสำคัญต้องไปต่างประเทศครับส่วนจะไปดินเนอร์กันวันไหนอุบเอาไว้ก่อนเดี๋ยวนายกจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับมีรายงานนะครับว่าเดิมเนี่ย6กันยายนนี้อาทิตย์นี้นายกเตรียมเปิดบ้านพักส่วนตัวที่ย่านบางพลีสมุทรปราการดินเนอร์มื้อค่ำกับพรรคร่วมรัฐบาลครับตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องของการประชุมออกไปก่อนเนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมของสมาชิกพรรครับมือกับการพิจารณาร่างงบปี70ครับที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาช่วงวันที่7ถึง9กันยายนนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องคุยกันในวาระที่2และวาระที่3ครับ
2: ใกล้จะถึงวันสั่งคดีหัวเลือกสวนะคะปรากฏมันมีกระแสเรื่องการย้ายการเปลี่ยนตัวอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เป็นกระแสที่ถูกพูดถึงหนาหูมากขึ้นแล้วมาพร้อมๆกับวาระการจัดตำแหน่งในระดับรองอธิบดีที่กำลังว่างลงนะคะมันมีบางคนบางตำแหน่งที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษถูกเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองด้วยค่ะพันตำรวจตรียุทธนาแปรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษปรากฏตัวร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อครั้งคดีจับเครือข่ายหลอกลงทุน Forex ค่ะซึ่งถือว่าเป็นคดีใหญ่เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนนะคะแต่หลังจากนั้นมีคนตั้งข้อสังเกตดูท่านปรากฏตัวน้อยลงทีนี้คดีหัวเลือกสว.ก็เป็นหนึ่งในคดีพิเศษแล้วก็เกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกับการเมืองซึ่งในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเดี๋ยวจะมีความชัดเจนกันแล้วค่ะDSI ก็เป็นหน่วยงานสอบสวนและทำงานร่วมกับกกต.ในการตรวจสอบด้วยแต่ความไม่ชัดเจนในขณะนี้มันมีประเด็นนอกจากการถามหาตัวอธิบดีมันมีเรื่องของการพูดถึงการเปลี่ยนตัวหรือการสลับตัวออกมาด้วยนะคะมีคนตั้งข้อสังเกตถึงการปรากฏตัวจับมือนายอนุทินชาญวีรกูล

0: นายกรัฐมนตรีตอนที่เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ภาพนี้ภาพเดียวและด้วยการที่เคยเป็นอดีตรองอธิบดี DSI ก็เลยถูกจับตามองเป็นพิเศษว่านี่หรือเปล่าที่อาจจะกลายเป็นการสลับตัวกับพันตำรวจตรียุทธนาแปรดำใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกปิยะก็ออกมาสยบข่าวแล้วบอกไม่น่าจะเป็นความจริงค่ะทีมข่าวไทย PBS ตรวจสอบกับทางผู้บริหารในกระทรวงยุติธรรมได้รับการยืนยันบอกช่วงนี้ไม่มีการโยกย้ายไม่มีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งอธิบดีแล้วค่ะเพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อสำคัญหลายคดีแล้วก็มีความรับผิดชอบในงานส่วนต่างๆด้วยสำหรับ DSI ยืนยันทั้ง2คนที่มีชื่ออยู่ในกระแสข่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมยังไม่มีการนำเรื่องเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่จะไปยื่นผ่านครม.ให้พิจารณาอนุมัติค่ะ
1: รองศาสตราจารย์พันตำรวจโทกฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับให้ความเห็นนะครับบอกว่ากระแสข่าวการโยกย้ายผู้บริหาร DSI ในช่วงที่มีการพิจารณาคดีหัวเลือกสว.อาจกระทบความเชื่อมั่นและทำให้สังคมตั้งข้อสงสัยเรื่องความเป็นกลางครับเพราะคดีนี้มีความเชื่อมโยงทางการเมืองนะครับจึงเสนอให้รัฐบาลสร้างความโปร่งใสเปิดทางให้คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและผู้ปฏิบัติต้องยึดตามหลักกฎหมายครับไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมครับนอกจากกระแสการเปลี่ยนตัวอธิบดีใน DSI ก็ยังมีกระแสข่าวการชิงเก้าอี้รองอธิบดี DSI ด้วยนะครับตอนนี้ว่างลง1ตำแหน่งหลังจากร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังสัยรองอธิบดี DSI ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ครับถึงแม้จะไม่มีการยืนยันถึงการคัดเลือกบุคคลเข้ามานั่งเก้าอี้ตัวนี้จากกระทรวงยุติธรรมก็ตามครับแต่ตอนนี้มันมีกระแสครับเพ่งเล็งไปที่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองต่างๆใน DSI นะครับ4คนนี้ที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขครับร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพันตำรวจตรีเกรียงไกรสืบสัมพันธ์ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอีกชื่อหนึ่งครับพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคครับ
0: เมื่อสักครู่นี้คุณเจษดาเล่าถึงรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทกฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยานะคะที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับกระแสโยกย้ายผู้บริหารใน DSI ที่กำลังถูกพูดถึงในเวลานี้นะคะลองฟังเสียงของอาจารย์กฤษณพงษ์ค่ะ
2: การแต่งตั้งโยกย้ายการเปลี่ยนอธิบดีเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องหรือมีจุดมุ่งหมายเป็นไปเพื่อประโยชน์ของราชการหรือเป็นไปเพื่อต้องการจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการเมืองเช่นโดยกฎหมายเนี่ยหลักการดีแต่พอเวลามันประเด็นมันแตกไปเรื่องการเมืองมาผ่าพันเนี่ยท่านนายกเป็นประธานของคณะกรรมการพิเศษคดีพิเศษแล้วท่านก็ไปเป็นผู้นำรัฐบาลและเป็นหัวหน้าพรรคอีกนะครับที่ไปถูกกล่าวหาซึ่งกกต.ก็โดนผัวพันไปด้วยในคดีนี้นะครับก็เป็นธรรมดาครับอดตั้งคำถามไม่ได้สังคมตั้งคำถามว่าตกลงจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ราชการหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของใครในการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของDSI
0: เมื่อวานนี้ร้อยตำรวจเอกเขมชาติสงวนท่าทีในการตอบคำถามกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับกระแสที่เกิดขึ้นนะคะหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวในคดีละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับเรื่องนี้ตอบเพียงสั้นๆบอกก็ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาค่ะ
3: ท่านมีชื่อท่านจะได้ขึ้นเป็นรองอธิบดีDSIด้วยค่ะรู้สึกกระแสข่าวยังไงไหมคะหรือมันเป็นการจัดโผที่แปลกๆความคิดเห็นยังไงไหมคะท่านท่านบอกว่าเข็มมันเป็นเรื่องของ
0: สำหรับการพิจารณาในขั้นตอนนี้ก็จะอยู่ในอำนาจของปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะยังอยู่ระหว่างการรอกำหนดวาระเปิดสอบคัดเลือกอีกครั้งซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนประมาณเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
1: การปฏิรูปข้าราชการครับที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายมาตรการนะครับที่รัฐบาลเขาพยายามทำให้เฟิร์มครับทำให้ข้าราชการยุคใหม่มีความกระชับคล่องตัวนะครับสำคัญเลยก็คือการยุบ11ตำแหน่งที่ไม่จำเป็นครับแต่เรื่องนี้พอรัฐบาลทำไปแล้วในมุมของนักวิชาการที่ติดตามเรื่องนี้นะครับเขามองว่าลดตำแหน่งไปก็จริงครับแต่อาจจะไม่ลดรายจ่ายสิ่งที่ควรจะทำมันคือการไปกำกับควบคุมดูแลเรื่องของสวัสดิการมากกว่าครับการจ้างข้าราชการ1คนตลอดอายุ

0: งานนะครับต้องใช้งบประมาณเฉลี่ย40ล้านบาทครับนี่เป็นผลสำรวจที่อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยในเวทีเสวนาปฏิรูปข้าราชการ Firming Thailand ครับส่วนมาตรการยุบ11ตำแหน่งที่ไม่จำเป็นมองว่าเป็นตำแหน่งที่ปัจจุบันมีหน้าที่ในหน่วยงานน้อยมากครับหรือไม่ได้ทำงานตรงกับตำแหน่งและส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถูกจ้างเป็นข้าราชการนะครับการปรับลดอัตรากำลังที่ไม่จำเป็นครับจึงสำคัญต่อการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลแต่ตำแหน่งที่จำเป็นและขาดแคลนเช่นเจ้าหน้าที่ผม.และสาธารณสุขที่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่1คนต้องดูแลกลุ่มเปราะบางเฉลี่ย 300-1,000 คนส่วนนี้รัฐบาลต้องหาเพิ่มครับพร้อมเสนอให้รัฐบาลวางโครงสร้างการปรับลดอัตรากำลังประสานการทำงานกับทุกฝ่ายนะครับและสื่อสารให้ชัดเจนครับ
1: จะต้องมีการสื่อสารอย่างแน่ชัดว่าตอนนี้มันถึงจุดที่ประเทศจะต้องทำเรื่องนี้แล้วอย่างจริงจังค่ะต้องอาศัยความกล้าหาญความจริงใจความมุ่งมั่นมากๆค่ะสื่อสารเรื่องนี้ออกมาเสร็จแล้วไม่พอค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การสื่อสารกับสาธารณะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากๆคือการสื่อสารแล้วก็การจัดการความสัมพันธ์ทางการเมืองอันนี้มันสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราจะทำเรื่องนี้มันก็จะต้องไปกระทบเรื่องของโครงสร้าง
2: ประธานบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ้งภากรมองว่ามาตรการปรับลดกำลังคนของรัฐบาลอาจจะยังไม่ได้ช่วยลดรายจ่ายละค่ะถ้ายังมีการนำงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในส่วนอื่นยกตัวอย่างสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรปรับการจ้างข้าราชการเป็นพนักงานราชการและเพิ่มกระทรวงซึ่งถ้าลดรายจ่ายจริงต้องทำมากกว่านี้ค่ะและควรจะวางแผนให้ชัดเจนก่อนออกประกาศเพื่อจะได้ไม่ทำลายกำลังใจของข้าราชการ
3: ยังไม่สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายลงได้สักเท่าไหร่หรอกนะครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะเดียวกันสิ่งที่มันจะตามมาก็คือว่านะคือรัฐบาลเตรียมการไว้ว่าจะให้เอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนใช่ไหมครับแต่ว่าแล้วก็นอกจากใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนก็ใช้เอาซอร์สเข้ามาแทนทดแทนอัตรากำลังที่จะออกไปนะครับที่จะเข้าโครงการคำถามก็คือว่า 30,000 คนที่วางไว้กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาซึ่งจะต้องวางระบบนะแล้วก็ต้องมีแอดมินในคอยดูแลมันจะคุ้มค่ากันไหมนะครับสำหรับรายจ่ายที่จะเพิ่มเข้ามาใหม่
0: รองศาสตราจารย์ธีปกรณ์จิตติกุลชัยครับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเสนอแนวทางในการปรับลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอาจจะปรับรูปแบบสวัสดิการที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับเช่นสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลครับส่วนรองศาสตราจารย์ธนาธรธนานทองอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเสนอให้รัฐบาลบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีกับคนให้ไปด้วยกันแล้วก็ต้องขับเคลื่อนพร้อมกันทุกหน่วยงานนะครับรวมถึงการวางมาตรฐานกลางและการวัดผลครับ
2: ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ยังไม่สรุปนะคะว่าเวลานี้ปลาหมอคังดำระบาดในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วหรือยังหลังจากเข้าไปเก็บกู้ตาข่ายและอุปกรณ์จับสัตว์น้ำที่วางเอาไว้บริเวณจุดที่ชาวประมงเขาไปเจอปลาต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นปลาหมอคังดำแต่เบื้องต้นไม่พบปลาหมอคังดำนะคะทีนี้ยังไม่วางใจยังเดินหน้าตรวจสอบต่อตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาวางตาข่ายตรวจสอบซ้ำอีกประมาณ2สัปดาห์ค่ะเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมประมงเก็บกู้ตาข่ายดักปลาที่วางเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้บริเวณรอบๆจุดที่ชาวประมงไปเจอปลาลักษณะต้องสงสัยคล้ายจะเป็นปลาหมอคางดำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวค่ะช่วงบ้านนาอวนตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีและยังตรวจสอบปลาที่ชาวประมงจับได้จากรอบเกือบ100หลังและเครื่องมือยกยอสะดุ้งก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นปลานิลแล้วก็มีปลาพื้นถิ่นอื่นๆนะคะเช่นปลากุ่มปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวปลาตะเพียนขาวค่ะแต่ยังไม่เจอปลาหมอคางดำยังตรวจสอบซ้ำนะคะตอนนี้วางตาข่ายตรวจสอบซ้ำอีกประมาณ2สัปดาห์ค่ะ
4: น่าจะต้องติดตามอีกครับก็คืออย่างน้อยจากนี้ไปอาจจะอีก2อาทิตย์หรือ1เดือนเนี่ยเราจะต้องมาติดตามต่ออีกครั้งนึงเพื่อยืนยันว่าแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือถ้าชาวบ้านหรือพี่น้องชาวประมงเจอเนี่ยให้รีบแจ้งทางสำนักงานประมงจังหวัดหรือประมงอำเภอในพื้นที่นะครับเพื่อจะเข้ามาดูแล้วก็จะได้รีบติดตามอย่างทันท่วงทีครับ
0: แม้วันนี้จะยังไม่เจอครับแต่ประมงจังหวัดเขาไม่ไว้วางใจ

0: ครับตอนนี้เฝ้าระวังต่อเนื่องแล้วก็เร่งตรวจสอบครับที่มาของปลานะครับหลังจากที่มีชาวประมงเขาบอกเจอปลาหน้าตาคล้ายๆกับเจ้าคางดำเมื่อวันที่31สิงหาคมครับที่สำคัญตอนนี้ขอความร่วมมือเลยนะครับงดนำปลาหมอคางดำจากที่อื่นเข้ามาในพื้นที่โดยเฉพาะในเขื่อนลำปาวผิดกฎหมายมีโทษจำคุกและโทษปรับครับ
1: จากกฎหมายที่ออกมานะครับถือว่าโทษปรับแล้วก็โทษจำนี่ก็สูงมากนะครับเป็นล้านนะครับไม่ล้านหรือ2ล้านบาทนะครับถือว่าเป็นโทษที่สูงอัตราที่สูงแต่ก็ขอฝากผู้ที่จะนำเคลื่อนย้ายมานะครับก็ฝากด้วยเพราะว่าถ้าเราทางกรมประมงจับได้นะครับก็ท่านจะได้รับโทษที่ขั้นสูงนะครับแล้วเพราะว่าก็ฝากอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าท่านมีไว้ครอบครองณตอนนี้นะครับก็ขอให้นำส่งที่ประมงจังหวัด
2: ตัวแทนเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านเขื่อนลำปาวบอกว่าแม้การค้นหาครั้งนี้ยังไม่เจอปลาหมอคางดำแต่ชาวบ้านแล้วเครือข่ายชาวประมงยังไม่ไว้วางใจแล้วค่ะหลังจากนี้จะช่วยกันเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องถ้าเจอปลาหมอคางดำหรือไปเจอปลาต้องสงสัยเดี๋ยวจะส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพราะกลัวว่าถ้าเจอหรือมีการแพร่ระบาดขึ้นมามันจะกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็พันธุ์ปลาพื้นถิ่นค่ะ
3: กะติดตามมาตลอดครับเพื่อมันเจอผมก็จะได้รายงานประมงเพิ่นเพิ่นออกมาตรวจสอบว่าเป็นปลาหมอคางดำที่แท้จริงบ่หรือว่ามันกลายพันธุ์มาแล้วหรือจังไดครับก็สิโทรแจ้งประมงเพิ่นครับ
4: ตอนนี้เรามีความตั้งใจยังไงบ้างเพื่อที่จะดูแลตัวเขื่อนลำปาวของเราให้ปลอดจากปลาหมอคางดำ
3: ถามว่าจะปลอดได้บ่หรือว่ามันมีบ่ก็ยังบ่แน่ใจครับต้องเจอตัวก่อน
4: ยังต้องติดตาม
3: ไปก่อนครับผม
2: เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่จะสรุปผลการตรวจสอบครั้งนี้และรายงานเข้าไปยังกรมประมงนะคะซึ่งแม้ว่าจะยังไม่เจอปลาหมอคางดำในพื้นที่แต่ยังเฝ้าติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและชาวประมงค่ะ
0: หลังเจอแพทย์ที่แสดงพฤติกรรมและใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมนะครับวันนี้สปสช.ครับไปตรวจสอบคลินิกย่านหทัยราชแล้วก็เตรียมระงับสัญญา3คลินิกในเครือนะครับหลังจากมีผู้ป่วยร้องเรียนบอกว่าไปเข้ารับบริการแล้วไปพบแพทย์คนหนึ่งใช้ถ้อยคำและแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับนายธนกฤตจิตอารีรัตน์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขนะครับพร้อมกับผู้เสียหายสปสช.และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับวันนี้ไปตรวจคลินิกเวชกรรมย่านหทัยราชนะครับหลังมีข้อร้องเรียนว่าแพทย์แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมครับปฏิเสธการส่งต่อและส่งข้อความด้อยค่าคนไข้สิทธิ์บัตรทองโดยทางคลินิกเนี่ยยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับแต่ไม่อนุญาตให้สื่อบันทึกภาพขณะที่แพทย์คู่กรณีครับวันนี้ไม่ได้เข้าทำงานนายธนกฤตก็เลยโทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงครับแพทย์คนนี้เนี่ยอ้างว่าวันเกิดเหตุคนไข้เป็นฝ่ายโวยวายใส่ก่อนและคลิปเสียงที่เผยแพร่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบหลังถูกกระตุ้นและมีความเครียดสะสมจากการตรวจคนไข้จำนวนมากครับส่วนข้อความที่ส่งต่อไปต่อว่าผู้เสียหายแพทย์เนี่ยอ้างว่าถูกรบกวนเวลาส่วนตัวพร้อมกับตัดพ้อนะครับอาจจะเลิกประกอบอาชีพแพทย
5: ์ทำไมคุณหมอเนี่ยถึงไปส่งข้อความด่าทอคนไข้เยอะแยะขนาดนั้นแกก็ไม่ค่อยอยากจะตอบแต่ก็จะตอบด้วยความที่ว่าคนไข้มีพฤติกรรมที่รุนแรงอารวาสโวยวายนะครับแต่ว่าผมก็แอบถามคนใกล้ๆตรงนี้แหละเจ้าที่ก็ของเราก็ไปถามเหมือนกันเขาก็บอกว่าคนไข้ไม่ได้มีพฤติกรรมตรงนั้นแต่ผมก็ถามไปว่าแล้วมีวงจรปิดให้พี่ดูไหมว่าคนไข้มีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ปรากฏว่าวงจรปิดมันหมดเวลาไปแล้วเพราะว่าเขาอยู่ได้แค่7วัน
2: ด้านผู้เสียหายยืนยันไม่ได้โวยวายหรือว่าแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวตามที่แพทย์กล่าวหาแล้วค่ะเตรียมยื่นเรื่องร้องต่อแพทยสภาให้ตรวจสอบด้านจริยธรรมวิชาชีพด้วยขณะที่นายแพทย์วีรพันธ์ลีธนกุลรองเลขาธิการสปสช.ชี้แจงบอกก่อนหน้านี้คลินิกแห่งนี้พบความผิดปกติในการเบิกจ่ายงบประมาณของคลินิกและเครือข่ายจึงระงับการจ่ายเงินเอาไว้ชั่วคราวเพื่อเดินหน้าตรวจสอบทำให้คลินิกขาดสภาพคล่องและจำกัดการจ่ายยาค่ะ
6: หนึ่งเรื่องปัญหาการเบิกจ่ายพอดีมันมีเรื่องของการส่งเสริม

0: ันโรคต่างๆหรือการเยี่ยมบ้านต่างๆซึ่งสปชก็อยากประชาชนกทมได้รับการดูแลในด้านการส่งเสริมสุขภาพซึ่งคลินิกก็มีการเบิกจ่ายในตอนนี้ไปซึ่งเราก็มีการตรวจสอบซึ่งบางอย่างอาจจะทำไม่ครบทำไม่ถูกต้องเราก็ต้องดำเนินการไปตามสัญญาถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องว่ากันไปอย่างนั้นนะครับ
1: รองเลขาธิการสปสช.ครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณา

0: 3แห่งนี้ครับจะมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 20,000 คนนะครับทางสปสช.ได้ประสานกทม.เพื่อเตรียมรองรับการให้บริการแล้วครับ
1: คุณผู้ชมที่เดินทางโดยรถเมย์คงจะคุ้นเคยกับรถเมย์ร้อนสีครีมแดงนะคะคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนานแต่ว่าล่าสุดค่ะกำลังจะเปลี่ยนไปละขสมก.เขากำลังเดินหน้าเปลี่ยนรถเมย์ร้อนสีครีมแดงเนี่ยค่ะให้กลายเป็นรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV ด้วยนะคะตั้งเป้าเปลี่ยนผ่านทั้งหมด 1,520 คันจะสามารถทดแทนรถเดิมที่ใช้กันมานานหวังจะเป็นการลดต้นทุนให้กับองค์กรแล้วก็ยกระดับการให้บริการนะคะก็จะเป็นรถไฟฟ้าแบบนี้ฟังดูแล้วก็ดูดีนะคะรถใหม่มาพร้อมกับการให้บริการที่น่าจะปลอดภัยมากกว่าแล้วก็เปลี่ยนผ่านพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลแต่จริงๆประชาชนบางส่วนบอกว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้อาจจะหมายถึงต้นทุนการเดินทางที่แพงขึ้นเกือบเท่าตัวนะคะเดิมค่าโดยสารเนี่ยค่ะประมาณ8บาทอาจจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 15-25 บาทนะคะติดตามเสียงสะท้อนเหล่านี้จากคุณวิภูษาสุขมากค่ะ
2: ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยมีเหตุการณ์ครับ
3: แต่ว่ากังวลเรื่องของราคามากกว่า
2: ใช่คร
3: ับ ราคาอยากให้อยู่สักเท
2: ่
3: าไหร่คร
2: ับ
3: พี
2: ่น่าจะประมาณสัก12บาทนะครับผมไม่เกินนี้ครับผม
4: อันนี้นั่งขสมก.
3: ค
4: ่
3: ะ
4: คือซื้อตั๋วอาทิตย
3: ์
4: 255บาทเดือนนึงก็พันเท่าไหร่อ่ะ1,050แต่นั่งกี่เที่ยวก็ได้นั่งได้หลายสายถ้าขสมก.อย่างเดียวนะ
3: ค่ะถ้าเกิดหลังจากนี้ขสมก.เขาไม่มีรถร้อนนะคะ
4: ไม่มีรถร้อน
3: ใช่แล้วคิดเห็นยังไงรถเมย์มาแล้วนะ
4: ไม่มีรถร้อนหรอ
3: ใช่เป็นรถแอร์อย่างเดียว
4: ถามพี่โอเคนะ
3: ค่ะ
4: แต่ถ้ามองในแง่คนที่คนจนอ่ะ
3: เรื่องราคาหรอ
4: เรื่องราคาแต่เรายังจ่ายได้
5: รถเมล์ร้อนสีครีมแดงขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.กำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่หลังรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV จำนวน 1,520 คันเตรียมเข้ามาวิ่งให้บริการทดแทนรถเดิมเพื่อตอบโจทย์นโยบายพลังงานสะอาดและยกระดับการเดินทางโครงการนี้เป็นสัญญาเช่ารถ7ปีมูลค่า 14,905 ล้านบาทโดยบริษัทนครชัยแอร์จำกัดเป็นคู่สัญญากับขสมก.และว่าจ้างบริษัทพลังงานบริสุทธิ์หรือ EA และบริษัท Next Points หรือ Next ดำเนินการผลิตเรียกรถ2ยี่ห้อซึ่งเป็นแบรนด์จีน Photon และ CRRC ล่าสุด Photon ขอถอนตัวจึงเหลือแค่ CRRC เป็นแบรนด์ที่ต้องผลิตรถทั้ง 1,520 คันล่าสุดชิ้นส่วนโครงรถล็อตแรก40คันส่งถึงท่าเรือแหลมฉบังและขนย้ายไปยังโรงงานประกอบที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วเพื่อนำมาประกอบเป็นตัวรถในไทยขณะที่รถต้นแบบ2คันประกอบเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างการทดสอบระบบความปลอดภัยรวมถึงการฝึกซ้อมการขับขี่ของพนักงานผู้อำนวยการขสมก.ระบุว่ารถล็อตแรก500คันต้องส่งมอบภายในเดือนมีนาคม2570และทยอยส่งมอบเป็นล็อตตั้งเป้ารับมอบรถครบภายในเดือนพฤษภาคม2571ขณะที่เฟส2เตรียมขอรับงบประมาณกว่า 8,000 ล้านบาทจัดหาเพิ่มอีก800คันคาดเริ่มรับรถได้ในปี2571แต่การส่งมอบรถไม่ได้หมายความว่าจะนำมาออกให้บริการได้ทันทีเพราะแต่ละล็อตยังต้องผ่านการทดสอบระบบและการขับขี่การฝึกพนักงานการซ้อมเส้นทางและการเตรียมรองรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินแต่สำหรับรถเมย์ EV รุ่นใหม่ออกแบบเป็นรถชานต่ำรองรับผู้พิการมีพื้นที่สำหรับรถเข็นผู้พิการ2คันและมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมแต่ละคันใช้เวลาชาร์จประมาณ3ชั่วโมงวิ่งได้ราว200กิโลเมตรต่อการชาร์จตัวแบตเตอรี่ติดตั้งบนหลังคาขณะที่วัสดุพื้นและผนังรถกำหนดให้มีคุณสมบัติไม่ลามไฟและมีทางหนีไฟแต่ปัจจัยสำคัญคือความพร้อมของอู่และระบบชาร์จขสมก.เตรียมอู่รองรับรถ EV 12แห่งในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งบางส่วนยังต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการขสมก.เมื่อรถ EV ทยอยเข้ามาขสมก.จะนำรถใหม่เข้ามาแทนรถครีมแดงเดิมมีจำนวน 1,520 คันแต่ปัจจุบันมีรถที่วิ่งให้บริการอยู่ประมาณ 1,400 คันรถใหม่ที่จะนำไปให้บริการเบื้องต้นประมาณ50เส้นทางเพื่อทดแทนรถเดิมและยกระดับคุณภาพบริการในมุมของขสมก.การเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนทางการเงินเพราะจะช่วยลดต้นทุนองค์กรได้สูงถึง

0: 4,100 ล้านบาทต่อปีทั้งจากค่าเหมาซ่อมแซมและค่าเชื้อเพลิงที่ลดลงจากปีละ 2,000 ล้านบาทเหลือเพียง800ล้านบาทแต่การยกเลิกรถเมล์ร้อนราคา8บาทตลอดสายแล้วทดแทนด้วยรถปรับอากาศ EV ทำให้ค่าโดยสารจะเริ่มต้นอยู่ที่ 15-25 บาทตามระยะทางทำให้ภาระผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวปัจจุบันมีผู้ใช้บริการขอสมกรวมวันละกว่า 650,000 คน
1: แน่นอนครับว่าครีมแดงทุกวันนี้มันเป็น8บาทตลอดสายประชาชนก็ถ้าเกิดเป็นรถแอร์ตามเงื่อนไขของขนส่งทางบกเนี่ยค่าโดยสารจะอยู่ที่ประมาณ 15-25 บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้พยายามที่จะหาทางออกอยู่ว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยครับไม่เป็นภาระมากกว่าเดิมอาจจะเป็นในลักษณะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนครับดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนี้ครับ
0: หากรถ EV ช่วยให้บริการมีความสะดวกปลอดภัยและตรงเวลามากขึ้นก็อาจเป็นอีกความหวังในการดึงประชาชนกลับมาใช้ขนส่งสาธารณะขณะเดียวกันค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นก็เป็นต้นทุนอีกด้านที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะไม่กลายเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของประชาชนวิภูษาสุขมากไทย PBS รายงาน
2: โครงการเจ้าพระยา2หรือบางบานบางไทรนะครับเป้าหมายของเขาก็คือจะลดผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากับโครงการเนี่ยคืบหน้าไปมากกว่า 60% นะครับแต่ในมุมมองของชาวบ้านบางส่วนนะครับเขามองว่ามันแก้ไม่ได้ทั้งหมดหรอกอาจจะแก้ได้แค่เฉพาะส่วนเท่านั้นครับความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำหลักคลองบางบานบางไทรหรือเขื่อนเจ้าพระยา2ตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นหนึ่งในโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาของกรมชลประทานครับระยะทาง 22.50 กิโลเมตรงบกว่า 20,000 ล้านบาทครับตอนนี้เสร็จไปแล้วนะครับประมาณ 60% ถ้าโครงการนี้เสร็จครับจะช่วยรองรับการระบายน้ำสูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับจะช่วยตัดยอดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมเข้าสู่พื้นที่เมืองก่อนจะระบายผ่านคลองสายใหม่นะครับแล้วก็ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบางไทรครับแต่ในมุมมองของชาวบ้านที่อยู่ในตำบลบางชะนีอำเภอบางบานครับบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาน้ำท่วมภาพรวมแต่เป็นการป้องกันน้ำท่วมเฉพาะพื้นที่เขตเมืองแล้วก็เขตเศรษฐกิจเท่านั้นครับขณะที่ชาวบ้านพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนยังได้รับผลกระทบเหมือนเดิมครับ
3: คลองบางบานเนาะตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วอะครับมันก็ไม่ได้เปิดใช้งานก็คือปิดประตูรอน้ำผ่านแค่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสายหลักอย่างเดียวอะครับถ้าตัวคลองบางผงเพงอะครับหรือคลองบางหลวงอะครับถ้าประตูสร้างเสร็จอะครับน้ำมันจะถูกมากองอยู่ตำบลบ้านกลุ่มกับตำบลบางชะนีเพื่อรอเข้าคลองระบายน้ำบางบานบางไทรครับทำให้พื้นที่ตรงนี้ได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
4: นายศาสินเฉลิมลาภนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมมองว่าการบริหารจัดการน้ำท่วมต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาค่ะเพื่อให้เกิดความสมดุลและไม่ส่งผลกระทบเพียงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
5: เหนือประตูน้ำของบางบานบางไทรมันจะท่วมหนักซึ่งคือ4ตำบลเนี่ยมันระบุได้เลยถ้าแก้น้ำท่วมตรงนี้ไม่ได้จะมีมาตรการช่วยเหลืออะไรก็ต้องไปทำแต่หัวใจสำคัญก็คือว่าการจัดการลุ่มน้ำเนี่ยไม่ใช่ให้คนอยุธยามารับสิงห์บุรีอ่างทองต้องกระจายน้ำไปและที่สำคัญก็คืออยุธยาด้านใต้ก็คือบางซ้ายลาดบัวหลวงต้องระบายส่งน้ำไปให้ปทุมธานีช่วยระบายต่อ
4: ขณะเดียวกันค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี2566ถึง2580นะคะมีตัวแทนจากภาคประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำจาก9ตำบลและนักวิชาการมาร่วมกันนำเสนอข้อมูลปัญหาของแต่ละพื้นที่และเสนอแนวทางที่จะเป็นทางเลือกสำหรับการบริหารจัดการน้ำค่ะให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแผนแม่บทต่อไปค่ะ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพงษ์เทพประสิทธิ์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเห็นว่าแผนแม่บทเดิมไม่สอดคล้องกับโครงสร้างลู

0: น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันนะครับที่มันเปลี่ยนไปเยอะทั้งเชิงเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์จากที่ดินครับดังนั้นต้องวางกรอบแนวทางในการรับมือแต่ละพื้นที่ล่วงหน้าครับ
1: เป็นเหตุผลที่เราจะต้องมาวางแผนกันทุกเรื่องเลยครับทั้งเรื่องน้ำกินน้ำใช้น้ำเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรมต่างๆ Data Center จะมาทิศทางการใช้น้ำในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับอุทกภัยที่ฝนมาแบบเป็นมาแบบในช่วงข้ามคืนน้ำหลากมาเงี้ยเราจะทำไงที่จะรับมือได
0: ้ปีนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับน้ำเหนือน้ำหลากเนี่ยมันมาช้ากว่าปีที่แล้วครับซึ่งคาดว่าจะไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังครับไว้วางใจไม่ได้เดี๋ยวเกิดมีพายุเข้ามาใกล้ๆได้รับอิทธิพลจากพายุมีฝนตกหนักทางภาคเหนือก็อาจจะให้ปริมาณน้ำนั้นเปลี่ยนไปแล้วก็ส่งผลกระทบปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับ
2: แม่น้ำโขงค่ะอยากให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นแบบฉับพลันไปจนถึงวันที่6กันยายนส่วนกรมอุตุก็ประกาศเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กันยายนนี่เป็นจังหวะเวลาเดียวกันกับที่อาสาสมัครในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำของภาคอีสานกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำเช่นกันนะคะติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: นอกจากการซักซ้อมแผนอพยพและติดตามข้อมูลน้ำฟ้าน้ำท่าก่อนภัยจะมาการเตรียมสิ่งของให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือเป็นเรื่องจำเป็นมากๆนะคะสำหรับชาวอุบลราชธานีที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีหน้าฝนนี้คนอุบลตื่นตัวแล้วก็เตรียมพร้อมรับมืออีกครั้งนึงค่ะจุดนึงอยากพาไปดูภาพที่มูลนิธิกระจกเงาศูนย์อุบลราชธานีนะคะจุดนั้นเป็นหน่วยบริการรวบรวมสิ่งของแบ่งปันของบริจาคเพื่อเตรียมจัดส่งไปให้กับผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเราไปทำความรู้จักร้านค้าแบ่งปันที่นั่นกับคุณโต้งสถาพรศรีแย้มส่งคลิปนี้รายงานเข้ามาจากพื้นที่ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฝักแว่นเดี๋ยวผมจะพาเบิ่งกระจกเงาอุบลตอนนี้เขาจะเริ่มอยู่ที่ร้านแบ่งปันร้านแบ่งปันนี่จะขายสินค้าระดมทุนเอารายรับจากร้านแบ่งปันเอามาซ่อมแซมอุปกรณ์ทั้งการแพทย์ให้ยืมฟรีเอารายรับจากร้านแบ่งปันมาขับเคลื่อนภารกิจกิจกรรมเพื่อสังคมและภายในองค์กรไพ่สงครามเนี่ยอันนี้นี่จะเป็นที่สุดนี่ส่วนผ่านนะไม่ครับแล้วก็นอกจากผ่านไว้จะเป็นเครื่องนอนอยู่ส่วนนี้ครับเครื่องนอนอยู่ส่วนนี้ครับแล้วก็ยังจะเป็นชุดสนในก็จะตามมาคือเสื้อผ้ากระเป๋าเดินทางครับแล้วก็จะเป็นของใส่แล้วก็ตามไปด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์นี่ก็จะไปตามจุดที่ดูแลคุณปอบางนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุส่วนอันนี้จะเป็นกระเป๋าอันนี้เขาก็จะเอาให้นักบริบาลเอาไว้ใส่อุปกรณ์เอาไว้ไปลงเขตย่ำเขตครับเขาก็เริ่มทยอยเอาให้แต่ละตำบลแล้วครับอันนี้คือกระเป๋า
2: ตอนนี้คือถ้าการแบบเรื่องเตียงนะครับผู้ป่วยขอยืมเตียงนี่ตอนนี้เราประมาณ600กว่าเตียงทีนี้ตอนนี้600กว่าเตียงเรายังไม่พอแล้วก็พยายามซ่อมมาเพื่อว่าให้ผู้ป่วยยืมต่อได้เรื่อยๆแล้วก็มีทั้งเครื่องผลิตออกซิเจนถังออกซิเจนรถเข็นวีลแชร์เรามีครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็ซ่อมเรื่อยๆแล้วก็ส่งต่อเรื่อยๆ
1: ที่สำคัญอีกอย่างนึงผู้บริจาคแจ้งนำว่าจะบริจาคอีหยังจำนวนเท่าใดครับเพราะว่าบางเทื่อและบ่อยครั้งมูลนิธิกระจกเงาจะไปรับจากผู้บริจาคแล้วส่งตรงหาผู้ที่ต้องการหรือว่าจุดอพยพครับครับมันจะเร็วขึ้นครับแล้วก็มีบ่อยครั้งที่เฮาคัดของอยู่ในรถระหว่างเดินทางกับแยกเช่นถุงนี่มันมีหลายอย่างเฮาฮู้รายการหลายอย่างแล้วจำนวนเฮาก็เอาออกครับเอาลงตามจุดที่ต้องการ
0: วันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้มูลนิธิกระจกเงาศูนย์อุบลราชธานีเขาเปิดรับอาสาสมัคร50คนเลยนะคะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโซนนิ่งสิ่งของที่ร้านแบ่งปันในร้านนี้ค่ะโดยเฉพาะโซนซ่อมบำรุงนะคะเพื่อให้บริเวณสำนักงานใหม่ซึ่งเพิ่งย้ายมาหลังจากอาคารหลังเก่าอาคารหลังเดิมถูกไฟไหม้ให้จุดนี้

0: ร้อมที่สุดค่ะซึ่งการจัดแบ่งของเป็นโซนโซนก็เพื่อเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินการจัดของแบ่งโซนอย่างดีจะช่วยให้สิ่งที่บริจาคไปสามารถถูกส่งต่อเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัยได้ตรงจุดรวดเร็วและการแบ่งปันสิ่งของก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะไทย PBS เรารวบรวมเช็คลิสต์สิ่งของบริจาคในสถานการณ์น้ำท่วมโดยอ้างอิงข้อมูลจากอเมริกันเรสคอร์ดค่ะแบ่งออกเป็น4หมวดหลักๆถ้าคุณผู้ชมอยากจะร่วมแบ่งปันหรือบริจาคสิ่งของนะคะลองพิจารณาจาก4หมวดนี้ค่ะอย่างแรกอาหารและน้ำดื่มอันนี้ต้องการและจำเป็นมากๆค่ะแต่มีข้อแนะนำว่าถ้าอยากจะบริจาคให้บริจาคขนาดน้ำดื่มนะคะขวดต้องอยู่ที่ประมาณ600ถึง 1,500 มิลลิลิตรค่ะและถ้าเป็นอาหารกระป๋องเนี่ยขอให้เป็นแบบที่เปิดฝาได้ง่ายไม่ต้องมีที่เปิดอะไรนะคะถ้าเป็นอาหารแห้งก็อยากจะให้มองหาอาหารแห้งที่พลังงานสูงๆส่วนยาและชุดปฐมพยาบาลก็จำเป็นนะคะทั้งยาสามัญประจำบ้านชุดทำแผลยาแก้น้ำกัดเท้ายากันยุงอันนี้เป็นของจำเป็นของใช้ส่วนตัวก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะที่ในช่วงน้ำท่วมหรือเกิดภัยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับผู้ประสบภัยค่ะทั้งผ้าอนามัยสำหรับสุภาพสตรีผ้าอ้อมสำเร็จรูปทั้งของเด็กของผู้ใหญ่ถุงดำเพื่อใช้ในการแยกขยะนะคะและส่วนสุดท้ายคืออุปกรณ์ฉุกเฉินค่ะได้แก่ไฟฉายพร้อมถ่านสำรองไฟแช็กเทียนไข power bank เสื้อชูชีพแล้วก็นกหวีดสำหรับส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือนะคะเพราะก่อนหน้านี้ปี2565อุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่คาดการณ์ว่าความเสียหายกว่า 5,000 ล้านบาทเลยค่ะและปีที่ผ่านมา2568ก็เกิดเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาก็สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างดร.สุรสมกฤษณจูทะหนึ่งในทีมวิจัยแก้โจรและร่วมติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาจารย์ย้ำว่าการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเป็นเรื่องที่รอไม่ได้และเป็นเรื่องของทุกคนทั้งภาครัฐและภาคประชาชนค่ะ
1: เรื่องของทุกคนใช่ไหมครับที่ทุกคนก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ควรจะส่งต่อความรู้เนี่ยให้กับคนอื่นด้วยนะใช่ไหมครับเพราะทุกคนต้องตื่นรู้ทุกคนต้องเข้าใจใช่ไหมครับทุกคนต้องมองเห็นปัญหาทุกคนต้องพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาที่มันดีที่สุดสำหรับแต่ละพื้นที่ครับเพราะว่าน้ำท่วมที่อื่นๆที่เชียงใหม่เชียงรายหาดใหญ่น่านอุบลแม้แต่ศรีสะเกษเองขอนแก่นเองเนี่ยมันก็มีลักษณะน้ำท่วมที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่ครับก็ต้องเรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาภัยพิบัติเฉพาะพื้นที่นะครับทางออกของปัญหานั้นเนี่ยของพื้นที่ตัวเองเป็นอย่างไรใช่ไหมครับอันนี้เพราะเนี่ยหน่วยงานต่างๆถามว่ารับมือไหวไหมมันรับมือได้เฉพาะการแจ้งเตือนการบอกเหตุการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเพราะว่าเหตุมาแล้วเนี่ยหน่วยงานก็รับผิดชอบไปตามหน้าที่แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าประชาชนที่รับผลกระทบรับมือด้วยตัวเองด้วยเนี่ยเพราะนี่คือประเด็นสำคัญคือเราไม่สามารถฝากความหวังไว้ที่หน่วยงานแต่เพียงอย่างเดียวคือทุกคนน่ะจะต้องมีควรจะมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้ถ้าเราไม่มีความพร้อมที่จะรับมือมันจะไม่สามารถเอาตัวรอดได้ความรู้เรื่องการเท่าทันภัยพิบัติเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีและควรจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กเพื่อที่เมื่อถึงเวลาเกิดเหตุจริงครับมันจะได้แก้ปัญหาได้
0: เพราะการรับมือภัยพิบัติเป็นเรื่องที่ต้องทำทันทีต้องเริ่มเตรียมความพร้อมก่อนภัยจะมานะคะทั้งสองท่านคะนี่ไม่ใช่เรื่องกระต่ายตื่นตูมนะคะแต่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่ออยู่ร่วมกับสภาพอากาศสุดขั้วที่เรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเผชิญภัยพิบัติที่ถี่แล้วก็รุนแรงขึ้นค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่ไทยเราเนี่ยมีปัญหาหลายมิตินะครับทั้งคนกับป่าและล่าสุดก็คือปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนที่อยู่ใกล้อุทยานใกล้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากับสัตว์ป่าที่ออกมาหากินครับอย่างชุมชนที่อยู่รอบๆเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับก่อนหน้านี้จะมีสัตว์ป่าออกมากินพืชผลทางการเกษตรครับตอนหลังมันหนักข้อเข้ามีสัตว์ที่ถูกล่ามาแล้วคู่ล่าอย่างเสือก็ออกมาด้วยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขากังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับแต่ก็มีหลายชุมชนครับที่เขาผุดไอเดียไหนๆสัตว์ป่ามันออกมาแล้วทำเป็นซาฟารีไหมให้คนเข้าไปส่องสัตว์ซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมนะครับเขาก็เลยผุดไอเดียครับเป็นซาฟารีตำบลเพื่อที่จะแก้ปัญหาร่วมกันครับ
4: เราก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยหาปลาทำกัดประมงพื้นบ้านไปตามชายอย่างนี้อยู่แล้วครับสัตว์ป่าเขาเลยค่อนข้างจะคุ้นเคย
5: พฤติกรรมช้างป่ากำลังอาบน้ำใช้งวงพ่นฝุ่นโคลนพอกตัวกันแมลงก่อนออกหากินช่วงค่ำ

0: คืนนี่จะเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวทั่วไปหาชมได้ยากครับโดยที่พวกมันไม่รู้สึกถูกรบกวนจากสิ่งรอบข้างทำให้นักท่องเที่ยวมีเวลาบันทึกความประทับใจนี้ยาวนานกว่าครึ่งชั่วโมงนี่เป็นจุดขายที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเป็นที่รู้จักเรือหางยาวนำเที่ยวมากกว่า70ลำเติบโตขึ้นจากอาชีพประมงพื้นบ้านจากเดิมที่หาปลาอยู่ในอ่างเก็บน้ำทับสะเหลาตอนนี้พวกเขาคอยบอกเล่าพฤติกรรมสัตว์ป่าทุกอริยบทฝั่งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับสะเหลาห้วยระบำ
1: ตรงนั้นสนุกมากเลยครับอยู่ตรงนั้นนานมากก็มาตั้ง5ตัวเนาะ5เชือกตัวนี้ก็โอเคครับรู้สึกมีความสุขกับตรงนั้นมากที่สุดเหมือนกันก็เห็นเขาดูมีความสุขแล้วก็ดูเขาไม่ตื่นใช่แล้วก็ดูเป็นที่ที่ปลอดภัยของเขา
0: การจัดแนวเว้นระยะการชมสัตว์ป่านี่ทำให้พวกมันใช้ชีวิตตามปกติสุขลดความระแวดระวังภัย
2: ได้บันทึกอะไรบ้างเป็นความทรงจำในวันนี
1: ้วันนี้ก็สัตว์ป่าที่ออกมาแล้วก็บรรยากาศกับพี่ไก่น่ารักมากใช่ครับ
2: เขาพาดูสบายสนุก
1: ใช่ครับ
2: ให้ความรู้ดี
1: มากมากมากที่สุดแล้วก็แบบเป็นการเที่ยวแบบไม่รีบเร่งหมายถึงว่าไปตามธรรมชาติเลยแล้วก็
3: ยังไม่เห็นคร
0: ับ แสงกล้าก้อนสุวรรณเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่ทำไร่จับปลาในอ่างเก็บน้ำขายไปวันๆปัจจุบันเขามีรายได้การันตีวันละ400บาทจากการออกเรือนำเที่ยวต่อรอบหักลบจากค่าบริการ650บาทแต่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เขาสามารถทำเงินได้ถึง3เที่ยวก็คือประมาณ 1,200 บาท
4: เมื่อก่อนนี้มันเป็นเพียงป่าชุมชน
2: ครับ
4: ก่อนเขาจะทำเขาก็ขอคืนจากบ่าวชุมชนอพยพชาวบ้านตัดเลี้ยงวัวควายข้ามไปแล้วก็ประกาศเป็นเขตห้ามล่าแล้วก็ทำโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวสัตว์ป่าเชิงอนุรักษ
2: ์ครับครับคือเมื่อก่อนเราจะเอาปศุสัตว์มาอยู่ฝั่งนี้
4: ใช่ครับชาวบ้าน
2: มันมีทุ่ง
4: ใช่ครับชาวบ้านเขามาเองทำไมเขาเห็นมีทุ่งหญ้าเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับชาวบ้านเขาก็เลยอพยพสัตว์เลี้ยงมาจับจองปลูกห่างเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มี7หมู่บ้านที่เข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวรายได้จากกิจกรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะกลุ่มเรือท่องเที่ยวห้างชมสัตว์ป่าที่พักเส้นทางศึกษาธรรมชาติทำให้พวกเขาลดความอคติต่อสัตว์ป่าลงภาพบัวแดงลงหากินล้ำเข้าไปในพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านจากห้างไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อเฝ้าพืชไร่แปลงเป็นห้างไว้ท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2564สัตว์ป่าที่ออกมานอกพื้นที่อนุรักษ์สร้างประโยชน์ให้ชุมชนขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนรอบผืนป่าช่วยปกป้องดูแลกันเองภควัชชมศรีไทย PBS รายงาน
5: ใกล้จะเข้าสู่ช่วงปลายปีอีกแล้วนะคะพอหมดฝนก็เข้าสู่ฤดูฝุ่นอีกแล้วค่ะแต่คาดว่าอากาศสะอาดโดยเฉพาะกฎหมายอากาศสะอาดที่เป็นความหวังสูงสุดอาจจะไม่ทันใช้สำหรับปีนี้แล้วค่ะแม้ว่าจะเข้าใกล้เข้ามาทุกทีแต่ว่าตอนนี้ต้องจับตาไปที่การทำงานของกรรมาธิการร่วมนะคะหลังจากส.ส.บทความร่างที่สว.ส่งกลับมาและแก้ไขกันในหลายมาตราด้วยกันทีนี้ถ้าดูที่สัดส่วนของกรรมาธิการร่วมและดูบริบทการเมืองเวลานี้ค่ะก็น่าตั้งคำถามนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะส่งผลต่อเนื้อหาสาระของกฎหมายทั้งฉบับอย่างไรติดตามกับคุณอรวรรณสุโขค่ะ
6: สรุปแล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่านายกอบจ.ใครเหมาะสมกว่ากัน
7: นอกจากเอื้อกลุ่มทุนตัดสิทธิของประชาชนมาประเด็นที่3ครับขวางการกระจายอำนาจอีก
8: ดูจากเนื้อหาสาระสำคัญของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจากการอภิปรายเมื่อ2วันก่อนก็ต้องบอกว่าหลายพรรคสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ที่เห็นว่าร่างกฎหมายอากาศสะอาดฉบับที่สว.ตัด ปรับแก้กระทบกับหลักการสาระสำคัญและนี่คือผลโหวตที่โหวตอย่างท่วมท้นและเห็นสอดคล้องกันถึง414เสียงค่ะหลักการที่กระทบสว.ตัดออกไปล้วนแล้วแต่มีการอภิปรายว่าไปลดทอนเรื่องการคุ้มครองสิทธิที่ประชาชนควรรู้ซึ่งหลักการเหล่านี้เป็นสาระสำคัญค่ะเนื้อหาที่ถูกตัดออกไปนะคะอย่างเช่นการปรับแก้ไขโครงสร้างคณะกรรมการอากาศศาสตร์จังหวัดที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดให้นายกอบจแต่ละจังหวัดเป็นประธานกรรมการแต่ว่าวุฒิสภากำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานค่ะนอกจากนี้ยังมีการตัดสาระสำคัญของ PRTR สิทธิ์ในการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวการดำเนินคดีแบบกลุ่มความรับผิดชอบของสถาบันการเงินบทกำหนดโทษและกลไกการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ร่างกฎหมายมีความเหมาะสมครอบคลุมและสามารถคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด1ปีที่มีการทำงานพิจารณาของสว.นั้นก็ต้องบอกว่ามีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างเข้มข้นเหมือนกันค่ะเดี๋ยวดิฉันจะลองหยิบยกให้ดูนะคะว่าหลักการสำคัญที่ตัดออกไปนั้นในชั้นสว.ก็มีเหตุผลในการหยิบยกมาบอกว่านี่แหละจำเป็นที่จะต้องตัดนะคะอย่างเช่นมาตราแรกค่ะนิยามในที่มาตรา4เกี่ยวกับเรื่องของการทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษหลักการนี้ที่เรียกว่า PRTR ค่ะซึ่งในมุมของกรรมาธิการเสียงข้างมากนะคะเขาก็ให้เหตุผลค่ะว่าการที่ตัดนิยามคำว่าทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษออกไปนั่นก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วในกฎหมายฉบับนี้มีหลักการของเรื่องนี้แทรกอยู่ในหลายมาตราค่ะและที่สำคัญนะคะใช้คำที่ฟุ่มเฟือยเกินไปสุดท้ายก็เลยเห็นว่าควรจะตัดและที่สำคัญหลายมาตราที่ยังแทรกหลักการเหล่านี้เอาไว้จะทำให้หลักการทั้งหมดที่มีอยู่นั้นยังไม่กระทบกับหลักการของ PRTR ค่ะถัดมาคือมาตรา17นะคะคือเพิ่มสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมให้เป็นกรรมการโดยตำแหน่งค่ะโดยกรรมาธิการเสียงข้างมากมีการอภิปรายให้เหตุผลว่านี่เป็นการเพิ่มแล้วก็การให้มิติน้ำหนักของเศรษฐกิจเข้าไปนะคะเป็นการรักษาสมดุลโดยเฉพาะถ้ากฎหมายมีการบังคับใช้แล้วจะได้ลดข้อโต้แย้งค่ะถัดมาคือมาตรา40นะคะก็คือเปลี่ยนให้ผู้ว่าเป็นประธานกรรมการอากาศสะอาดเดิมทีในชั้นส.ส.เขาให้คนที่จะนั่งเป็นประธานคือนายกอบจค่ะหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแต่ในชั้นสว.มีการอภิปรายอย่างเข้มข้นและเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ว่ามีอำนาจมีการบังคับใช้กฎหมายได้หลายฉบับมากกว่าก็เลยเสนอว่าต้องเปลี่ยนค่ะเนื้อหาสาระสำคัญที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ล่ะค่ะที่ส.ส.และส.ว.จะต้องมาร่วมพิจารณากันอีกครั้งนะคะว่าจะตัดจะปรับหรือว่าจะเพิ่มเข้าไปได้หรือไม่ดิฉันพูดคุยเพิ่มเติมนะคะกับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะถ้าให้มองฉากหน้ากับฉากหลังของการเมืองในยะนี้จะส่งผลอย่างไรต่อร่างสุดท้ายที่ได้และแนวโน้มมักจะออกมาในทิศทางไหนคะ
9: ก็ยังคิดว่าในชั้นกรรมาธิการร่วมที่ไปยักฝั่งของสสกับสวเนี่ยก็น่าจะมีความเห็นไปในทิศทางที่ต้องแก้ไขตามเสียงของฝั่งทางสสเนี่ยน่าที่จะมีน้ำหนักนะครับด้วยเหตุว่าฝั่งสสสามารถที่จะยืนยันร่างเดิมได้ในที่สุดนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คงต้องฝากไว้กับฝั่งของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคภูมิใจไทยซึ่งในเวลานี้ต้องยอมรับว่าโครงสร้างของรัฐสภาเนี่ยมันก็มีความไม่สมดุลอยู่เพราะว่าในรายละเอียดบางประเด็นถ้าเกิดพรรคภูมิใจไทยเห็นไม่ตรงกับพรรคการเมืองอื่นในสภาแต่เห็นตรงกับวุฒิสภาเนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักของฝั่งวุฒิบวกกับภูมิใจไทยเนี่ยมากกว่าทันทีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าขึ้นกับรายละเอียดในเวลาหารือกันในที่ประชุมสภานะครับมันก็จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือดูว่าร่างของกรรมาธิการร่วมเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรยินยอมหรือไม่ถ้าเกิดไม่ยินยอมก็ยังเหลือแนวทางสุดท้ายก็คือคว่ำร่างนั้นแล้วก็กลับไปสู่ร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็มีเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งครับคือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่าหนึ่งนี่เป็นเรื่องใหม่แล้วสองนี่เป็นเรื่องที่ใช้คำว่า stakeholder เนี่ยค่อนข้างเยอะก็ต้องยอมรับครับว่าอาจจะมีการบอกเล่าใช้คำว่า lobby แล้วกันผ่านทางนักการเมืองในซีกต่างๆนะครับก็มีความเป็นไปได้
8: ขณะที่กรรมาธิการสัดส่วนภาคประชาชนซึ่งมีส่วนร่วมอยู่ในขั้นตอนการพิจารณากฎหมายตั้งแต่ชั้นสส.สว.มีความหวังว่าทุกฝ่ายจะยึดประโยชน์แล้วก็นำหลักการสำคัญกลับมาไม่เช่นนั้นร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นเพียงฉบับเลี้ยงไข้แต่แก้ปัญหามลพิษไม่ได้จริง
10: ให้รู้ว่าเรารู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยคือการทำให้กฎหมายที่เป็นความหวังของทุกคนเนี่ย

0: จากกฎหมายปกป้องสิทธิประชาชนกลายเป็นกฎหมายที่ผ่อนปลนให้ผู้ก่อมลพิษไปเยอะมากๆเลยคือไม่ว่ากฎหมายมันจะผ่านหรือไม่ผ่านด้วยซ้ำไปคือประชาชนเนี่ยเริ่มเข้าใจเริ่มตระหนักแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยให้รัฐมาทำอะไรก็ได้ตามใจชอบหรือภาคทุนภาคธุรกิจจะมาทำอะไรก็ได้ตามใจชอบมันเป็นช่วงเวลาสำคัญเลยครับที่เราต้องส่งเสียงดังๆจากข้างนอกเข้าไป
1: ภาคประชาชนคาดหวังนะคะว่าทุกฝ่ายจะทำหน้าที่ในการพิจารณาอีกครั้งโดยยึดหลัก3เรื่องใหญ่ก็คือสิทธิประชาชนควรรู้สิทธิประชาชนจะได้รับการปกป้องแล้วก็การเพิ่มโทษเพิ่มภาระให้กับผู้ที่ก่อมลพิษและสุดท้ายก็คือไม่ดึงอำนาจนี้กลับไปที่ส่วนกลางค่ะแต่ควรจะกระจายไปสู่ท้องถิ่นในฐานะที่เขาอยู่กับปัญหานี้มาอย่างยาวนานค่ะ
2: ขอบคุณคุณอรวรรณค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนับวันเนี่ยปัญหาฝุ่นข้ามแดนมันหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได้เจอปัญหานี้เฉพาะที่ประเทศไทยครับเราเจอเรื่องของมลพิษข้ามแดนทั้งอาเซียนนะครับอย่างไฟป่าที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียส่งผลกระทบกับประเทศใกล้เคียงหลายประเทศเขาแก้ปัญหานี้อย่างไรวิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

0: อาเซียนยกระดับการเตือนภัยหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคเป็นระดับสูงสุดมาตั้งแต่เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งสถานการณ์ยังคงวิกฤตในหลายประเทศค่ะล่าสุดมาเลเซียเองประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในบางพื้นที่ของรัฐสลาวักบนเกาะบอร์เนียวแล้วค่ะนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมในมาเลเซียที่นำโดย Greenpeace ออกมารวมตัวกันบริเวณด้านนอกสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียในกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะเรียกร้องให้รัฐบาลในกรุงจาการ์ตาเปิดเผยข้อมูลหลักฐานที่จะชี้ว่าบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับมาเลเซียบริษัทไหนค่ะที่มีส่วนทำให้เกิดไฟไหม้และหมอกควันในอินโดนีเซีย
1: ดัตโตสร
0: ีอาน
1: อิบราฮิม the Prime MinisterGet in touch with Prabowo Subianto. Work with him and get the details, the data, the analysis, the name of the companies who are actively engaged and contributing to the open fire in Kalimantan, in Sumatra, and Indonesia in general. This company need to be called out and need to be penalized and prosecuted.
0: ข้อมูลที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการเปิดเผยเนี่ยมีทั้งแผนที่นะคะข้อมูลพื้นที่เกิดไฟป่าและผลการสอบสวนต่างๆไปจนถึงการเปิดรายชื่อบริษัทเพื่อให้มาเลเซียตามไปจัดการได้ถูกค่ะโดยอาจจะแชร์ข้อมูลผ่านอาเซียนหรือในช่องทางทวิภาคีก็ได้นะคะพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศร่วมมือกันสอบสวนปัญหานี้แต่ทำไมมาเลเซียถึงเดือดในเรื่องนี้ขนาดนี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมดูแผนที่คุณภาพอากาศจากเว็บไซต์ IQ Air นะคะจะเห็นว่าสถานการณ์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอาเซียนเลวร้ายมากทีเดียวค่ะโดยเฉพาะบนเกาะสุมาตราแล้วก็กาลิมันตันนะคะหรือที่มาเลเซียเรียกว่าเกาะบอร์เนียวค่ะซึ่งกระแสลมเนี่ยได้มีการพัดพาเอาหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียนะคะให้ลอยไปปกคลุมเหนือท้องฟ้าของฟิลิปปินส์ครึ่งประเทศรวมถึงที่กรุงมะนิลาด้วยคุณผู้ชมวิกฤตรอบนี้เนี่ยรุนแรงถึงขั้นทำให้3เมืองในอาเซียน3ประเทศขึ้นแท่นเมืองที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ที่สุดในโลกตอนช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะโดยเมืองกูชิงในรัฐสลาวักเผชิญมลพิษทางอากาศเข้าขั้นอันตรายมีดัชนีคุณภาพอากาศสูงเนี่ยทะลุ330นะคะทิ้งห่างอันดับ2ของโลกอย่างกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียกว่า2เท่าและสิงคโปร์มาเป็นอันดับที่3ค่ะคุณภาพอากาศในมาเลเซียเลวร้ายติดอันดับโลกติดต่อกันมานานหลายวันแล้วนะคะจนเมื่อวานนี้เนี่ยทางการมาเลเซียงัดเอามาตรการทำฝนเทียมออกมาใช้ค่ะเพื่อลดวิกฤตหมอกควันที่กำลังเกิดขึ้นและหวังว่าฝนที่จะตกลงมาจะช่วยเติมน้ำเข้าไปในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับภัยแล้งที่อาจจะรุนแรงจากอิทธิพลของเอลนินโยคุณผู้ชมวิกฤตหมอกควันเป็นปัญหาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะจัดการเพียงประเทศเดียวไม่ได้นะคะแต่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของหลายประเทศซึ่งอาเซียนเองพยายามแก้ปัญหานี้มานานหลายปีแล้วหนึ่งในหัวใจสำคัญของความร่วมมือนี้ค่ะนั่นก็คือข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อปี2003นะคะหรือว่าเมื่อ23ปีที่แล้วค่ะอินโดนีเซีย

0: เป็นชาติสุดท้ายจาก10ชาติที่ให้สัตยาบันต่อข้อตกลงฉบับนี้หลังบังคับใช้ไปแล้วเกือบ12ปีขณะที่อาเซียนตั้งเป้าเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควันข้ามแดนภายในปี2030ค่ะแต่เป้าหมายนี้ดูจะเป็นจริงได้ยากทีเดียวเมื่อดูจากสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะโดยนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมองว่าอุปสรรคใหญ่ค่ะมาจากหลักการของอาเซียนเองที่จะทำอะไรแต่ละทีก็ต้องได้รับฉันทามติจากทุกประเทศสมาชิกซะก่อนการให้ความสำคัญกับอธิปไตยและการไม่แทรกแซงประเด็นเหล่านี้เองค่ะที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจดำเนินมาตรการต่างๆค่ะวิกฤตหมอกควันเป็นปัญหาที่ตามมาจากวิกฤตไฟป่านะคะโดยข้อมูลจากศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียนชี้ว่าปีนี้ผ่านมาแค่8เดือนเศษๆเท่านั้นเองคุณผู้ชมแต่พื้นที่ทางตอนใต้ของอาเซียนกลับเผชิญกับไฟป่าตัวเลขเนี่ยมากกว่า 22,000 จุดด้วยกันถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2019ซึ่งเป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนินโญด้วยเช่นเดียวกันนะคะขณะที่ถ้าเราไปดูข้อมูลรายเดือนนับกันแค่ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาจะพบว่าไฟป่าเกือบทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในกาลิมันตานและสุมาตรานะคะซึ่งสถานการณ์ในลักษณะนี้ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแทบจะทุกครั้งเวลาอาเซียนเผชิญกับวิกฤตหมอกควันข้ามแดนค่ะดังนั้นอินโดนีเซียจึงจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทนำในการจัดการกับปัญหานี้ถ้าอาเซียนต้องการที่จะเห็นผลที่เป็นรูปธรรมจริงๆค่ะแต่หลายคนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าอินโดนีเซียไม่ได้จริงจังมากพอค่ะไม่ว่าจะด้วยปัญหาเรื่องขนาดพื้นที่ประเทศที่ใหญ่โตทำให้หลายจุดอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ดูแลได้ไม่ทั่วถึงปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อจำกัดอื่นๆขณะที่อาเซียนเองก็ไม่ได้มีอำนาจในการบังคับประเทศสมาชิกให้ทำตามแล้วก็ไม่ได้มีกลไกในการลงโทษด้วยค่ะดังนั้นแม้ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันเนี่ยจะอยากแก้ปัญหามากแค่สิ่งที่ทำได้ก็มีเพียงแค่การพูดคุยค่ะขอความร่วมมือเจรจาหาทางออกแล้วก็หวังให้ประเทศต้นทางของปัญหาเนี่ยยอมช่วยเหลืออย่างจริงจังและบังคับใช้มาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดด้วยค่ะเมื่อปี2014ในสิงคโปร์เขาผ่านกฎหมายที่เปิดทางให้สามารถยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทในต่างประเทศที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศในสิงคโปร์ได้นะคะแต่ว่าการฟ้องร้องที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยกลับไม่คืบหน้าไปไหนสะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคใหญ่ค่ะในการบังคับใช้กฎหมายข้ามประเทศซึ่งเมื่อประเมินจากสถานการณ์ในตอนนี้อาจจะพูดได้ว่าปัญหาหมอกควันน่าจะยังคงอยู่คู่กับอาเซียนต่อไปอีกนานเลยทีเดียวค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะเดิมมีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักกัน33จังหวัดล่าสุดอาจจะขยับเพิ่มขึ้นเป็น42จังหวัดนะคะตรวจสอบพิกัดเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ
3: สวัสดีค่ะประกาศแจ้งเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ค่ะโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะในส่วนของคืนนี้นะคะจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคอีสานนะคะสาเหตุหลักๆมาจากร่องมรสุมซึ่งเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนเข้าไปสู่กลุ่มฝนนะคะซึ่งปกคลุมอยู่ที่บริเวณอ่าวตังเกียค่ะประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยช่วงนี้มีกำลังที่ค่อนข้างแรงนะคะเตือนบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงค่ะอย่างเช่นตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นขึ้นได้ค่ะเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยสำหรับคืนนี้นะคะกรมอุตุได้ออกประกาศแจ้งเตือนไว้รวมทั้งสิ้น33จังหวัดนะคะแบ่งออกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสีแดง9จังหวัดทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและที่อุบลราชธานีค่ะในส่วนของพื้นที่เสี่ยงน้อยสีเหลืองนะคะจะมีอยู่ทั้งสิ้น23จังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษภาคกลางที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรีปิดท้ายภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดนะคะและในช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือว่าในวันเสาร์ที่5กันยายนจะมีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเป็น41จังหวัดแบ่งออกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง9จังหวัดและพื้นที่เสี่ยงน้อยจะเพิ่มมากขึ้นเป็น32จังหวัดค่ะหลังจากนั้นในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะคะพื้นที่เสี่ยงก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็น42จังหวัดโดย

0: มีพื้นที่เสี่ยงสูงลดลงเหลือ2จังหวัดแต่ว่าพื้นที่เสี่ยงน้อยจะเพิ่มมากขึ้นเป็น40จังหวัดค่ะปิดท้ายในวันจันทร์ที่7กันยายนนะคะพื้นที่เสี่ยงจะลดลงไปมากโดยจะเหลือเพียงพื้นที่เสี่ยงน้อย15จังหวัดค่ะสำหรับชาวเรือนะคะในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนระยะที่ความสูงของคลื่นจะอยู่ที่ระดับประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะระยะนี้ขอให้ชาวเรือทั้งในบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัยนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานั้นก็อาจจะมีการปรับปรุงข้อมูลเล็กน้อยวันต่อวันนะคะเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นคุณผู้ชมสามารถอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้าเว็บไซต์ของกรมอุตุหรือว่าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์1182สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยมีชัยครับ

ครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์เขตดินแดงทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number 1ที่เขียนขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมรายการ To Be Number 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number 1กับสมาชิกทั้งยังส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสิทธิ์ยุคลทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีเวลา 10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสิทธิ์ยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันท้ายวันกำเนิดโรงเรียนครบ115 ปีโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6 กันยายน 2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธิดาราเจ้าเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษาราชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากร200คนในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115 ปียืนยงสง่างามจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่เข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สุวัฒนาแก่นักเรียน

ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสารางวัลพระเกี้ยวเพชรกิตติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศและทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเรื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนอาทิวงเบญจมาแบนด์ของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่นแชมเปี้ยนชิพดิวิชั่นในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Music Contest 2026ครั้งที่20ณราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์กิจกรรมจันผ่านการนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสำเร็จทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัจจากิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัจจากิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 นถึง 7:00 นมาจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูปพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ทำนองเลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์และบทพระธรรมใหม่ทำนองกะและทำนองเลื่อนผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่3เวลา 8:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน 1,850 คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจำนวน 1,239 คนมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 1 คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจำนวน761คนและมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 1 คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจำนวน542คนสำหรับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ผ่านมาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีผลการดำเนินงานอาทิปี2568นักศึกษาพยาบาลศาสตร์สอบผ่านรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งแรกได้ถึงร้อยละ 89.33 ถึง100ได้รับรางวัล Gold Medal จากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ Silicon Valley International Invention Festivalณสหรัฐอเมริกาและรางวัลเหรียญทองด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานเอเชียนอาร์ตเฟสติวัล2025ณประเทศมาเลเซีย
และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมฝ่ายดีฝ่ายรู้สู้งานเสริมสร้างทักษะซอฟต์สกิลผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานของตนเองให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่นด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 11 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพมาจากวัดสุทธาเทพวรารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปที่สวดในรอบเวลา 7:00 นถึง 17:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 17 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมจากพระสุทธาเทพวรารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดพระพิธรรมพระศพพระพิธีธรรมจากวัดสุทธาเทพวรารามใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระพิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามสวดในบทเดียวกันทั้งหมดในทำนองกะเวลา 19 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุรัตรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13จำนวน115คนณโรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีพุทธศักราช2567ถึง2570เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนรับทราบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรผ่านการประเมินผลความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรรวมถึงเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง2หลักสูตรเป็นกิจกรรมสำคัญของโครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิและการเรียนรู้จากพื้นที่จริงเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมองปัญหาอย่างเป็นระบบและตระหนักว่าปัญหาของประชาชนและพื้นที่ในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
หัวใจสำคัญจึงเป็นการบูรณาการและการทำงานร่วมกันโดยมีพื้นที่และประชาชนเป็นเป้าหมายร่วมนำแนวคิดกระบวนการOne Planเ

0: มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงฉากตัวอย่างโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะมีการแสดงรอบจริงระหว่างวันที่5พฤศจิกายน2569ถึงวันที่10ธันวาคม2569
1: หนุมานพลาดท่าเสียทีเป็นตัวอย่างของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งยังมีฉากที่สำคัญอาทิพระลักษมีไปเกิดเป็นนางสีดาพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระรามกับนางสีดาสีดาลุยไฟการปล่อยม้าอุปการและสอดแทรกเนื้อหาตลกเพื่อความบันเทิงโดยทุกๆฉากล้วนอลังการมีเทคนิคใหม่ๆมาให้ชมโดยจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานทรงฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานศิลปะการแสดงโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยอันประณีตจนก่อให้เกิดเวทีแห่งการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องรวมถึงการจัดสร้างฉากอุปกรณ์การแสดงเครื่องประกอบฉากหัวโขนเครื่องพลัดตาพรอันงดงามโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการแสดงโขนเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดายังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเลือกตอนนางสีดาเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีของนางสีดาและสนองพระราชปณิธานการแสดงโขนทรงส่งเสริมและเอาพระราชฤทัยใส่ในทุกมิติเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอีกนานเท่านานโดยมีกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายน2569ถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาท 600 บาทจำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสำหรับรอบนักเรียนบัตรราคา 200 บาทไม่เปิดจำหน่ายออนไลน์และเพิ่มรอบการแสดงโขนวันที่11พฤศจิกายน2569เปิดจองบัตร5กันยายน2569เวลา10นาฬิกา
0: หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวง
1: เวลา10นาฬิกาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางและวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามและวัดกระทุ่มเสือป่ากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเคียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยวันนี้มีพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลพบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถาเวลา14:30 น.จังหวัดสุรินทร์

0: วรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลพุการามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์และวัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงพยาบาลลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดเวลุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสนหาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูและวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัททูเกเตอร์ไทยแลนด์จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากและสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์จำนวน4รูปแล้ววันนี้มีคณะบุคคลประชาชนและนักเรียนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอาทิข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์คณะครูนักเรียนโรงเรียนพิไกรวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรดังพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าสะท้อนพระราชกรณียกิจที่ทรงเกื้อหนุนกันเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของประเทศและความอยู่ดีกินดีของราษฎร
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้มีคณะบุคคลผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนประชาชนตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิไกรวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมจิตนายมีชัยสวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณชินนายครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งทีมชายทีมหญิงเนี่ยครับกำลังจะไปแข่งในเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นครับอันนี้ต้องเชียร์กันเยอะๆนะครับติดตามกับคุณวิริยะครับ
3: สวัสดีครับอัลเฟรดนิติพงศ์ศรีทองอินนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยหวังสร้างเซอร์ไพรส์คว้าเหรียญในเอเชียนเกมส์ครับส่วนทีมฟุตบอลชายก็ขอตั้งเป้าเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นอย่างน้อยครับ
4: ติดตาม มากที่สุดในกีฬาหนึ่ง
3: สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมิดเดิลเพรสเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายนะครับวันนี้เนี่ยมี6สมาคมกีฬามานำเสนอความพร้อมและความหวังเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมที่จะแข่งขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมไฮไลท์วันนี้ครับอยู่ที่ส

0: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ส่งดร.ชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกและก็เนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงมาแถลงความพร้อมครับสำหรับทีมฟุตบอลหญิงเนติพงศ์ก็เผยว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการประกาศรายชื่อนักเตะอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าตอนนี้มีผู้เล่นในใจแล้วขณะที่ความพร้อมของทีมก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจแม้ว่าในรอบแรกจะอยู่ในกลุ่ม E เจอกับญี่ปุ่นไทเปแล้วก็เวียดนามและจะเป็นกีฬาชนิดแรกของไทยที่ลงแข่งขันในเอเชียนเกมนะครับนัดแรกสาวไทยเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่ง่ายแต่ก็จะแสดงให้เห็นว่าทีมฟุตบอลหญิงของไทยก็มีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์คว้าเหรียญรางวัลได้เหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูฟุตบอลชายคือประกาศรายชื่อไปแล้วนะครับแม้ไม่มีผู้เล่นที่ขาดแกนหลักถึง4คนแต่รายชื่อที่มีอยู่อย่างยศกรบุรพากองหน้าจากชลบุรีก็น่าจะช่วยกันทำผลงานได้ดีในรอบแรกทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับเจ้าภาพญี่ปุ่นฮ่องกงและคีกิสถานสำหรับฟุตบอลชายเป้าหมายแรกก็คือต้องผ่านเข้ารอบล็อกเอาท์ให้ได้ครับ
1: ก็น่าจะมีโอกาสสูงครับเพราะว่าเราอยู่กับญี่ปุ่นนะครับอยู่กับคีกิสถานนะครับแล้วก็ฮ่องกงนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าก็คงไปชิงกันจังหวะสุดท้ายนะครับแต่ว่าแมตช์ต่อแมตช์เนี่ยระหว่างคีกิสถานซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เลยนะครับแล้วก็2ก็คือฮ่องกงก็จริงๆก็ประมาทไม่ได้แต่สตาฟเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่าแมตช์ต่อแมตช์เนี่ยน่าจะผ่านได้แล้วก็ไปน็อกกันกับญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มครับ
2: ก็ดูดีครับเพราะว่าเหมือนกับที่บอกเมื่อกี้นี้ว่ามาจากการที่ได้แชมป์2รายการติดก็ส่วนมาก 80-90% ก็ผู้เล่นเดิมๆครับแมตช์แรกแข่งกับญี่ปุ่นนะถ้าถามว่าแมตช์แรกแข่งกับญี่ปุ่นเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่าครับก็มีโอกาสสูงเพราะว่าเหมือนกับที่บอกว่าไม่ได้โดยทีมที่อยู่ในกลุ่มนะครับแต่โดยการที่เขาเอาที่1ที่2แล้วก็ที่3ที่ดีที่สุดก็มันมีค่อนข้างที่จะมีออปชั่นที่เยอะกว่าทีมใจครับ
0: สำหรับทีมฟุตบอลชายจะลงสนามนัดแรกเจอคีกิสถานนะครับ16กันยายนเวลาบ่าย2โมงครับส่วนทีมหญิงจะแข่งขันวันที่14กันยายนเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับยังอยู่ที่เอเชียนเกมนะครับเราไปดูบทสรุปของงาน Meet the Press เอเชียนเกมนะครับที่เขามีการคาดการณ์ว่าทัพนักกีฬาไทยเนี่ยจะทำได้ทั้งหมด14เหรียญทองน้อยกว่าที่การกีฬาแห่งประเทศไทยประเมินเอาไว้1เหรียญทองครับมาดูภาพรวมทั้งหมดทั้ง6ครั้งนะครับของการจัดงาน Meet the Press เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นที่เขามีสมาคมกีฬาต่างๆมาแสดงความพร้อมและก็ความหวังเหรียญทองปรากฏว่าตัวเลขที่ได้นะครับอยู่ที่14เหรียญทองโดยกีฬาที่เป็นความหวังหลักๆเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่ตะกร้อเทคบอลเทควันโดมวยสากลกอล์ฟยูกิสูกรีธาซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวถือว่าน้อยกว่าที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกต.ประเมินเอาไว้ตอนนั้นเนี่ยกกต.ประเมินเอาไว้อยู่ที่15เหรียญทองนะครับโดยทางหัวหน้าคณะนักกีฬาก็เชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาไทยจะทำได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้อย่างแน่นอนนะครับก็คือ14เหรียญแต่ว่าสิ่งที่มันน่ากังวลอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเรื่องที่พักของนักกีฬาที่ไม่มีบ้านนักกีฬาในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับเพราะหากมีปัญหาต่างๆก็ยากที่จะกับดูแลครับ
3: การจัดการแข่งขันครั้งนี้ที่พักนักกีฬาเนี่ยได้จัดให้แตกต่างไปจากครั้งที่แล้วเป็นอย่างมากนะครับโดยทางเจ้าภาพเนี่ยได้จัดให้พักในตู้คอนเทนเนอร์นะครับพักในเรือครูชิปนะครับแล้วก็พักในโรงแรมเป็นบางส่วนซึ่งทางทีมของคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยก็ต้องไล่ติดตามแล้วก็ตรวจสอบที่พักเพื่อให้แมชกับทีมที่เดินทางขณะนี้ยังไม่มีปัญหาครับยังดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อยครับเทียบถึงการแข่งขันในครั้งที่แล้วเนี่ยก็คิดว่านักกีฬาทีมชาติไทยเราคงจะรักษาศักยภาพในการแข่งขันได้ไม่แพ้ครั้งที่แล้วครับ
0: ซึ่งขณะนี้นะครับก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการฝึกซ้อมสำหรับทัพนักกีฬาไทยซึ่งจะเริ่มทยอยเดินทางไปญี่ปุ่นไปในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งขณะนี้ก็คือทีมวอลเลย์บอลชายและหญิงกำลังแข่งขันและก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคือทีมหญิงเนี่ยตอนนี้ก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ฟุกุโอกะส่วนทีมชายแข่งขันที่แคมป์เอเชียอยู่ที่ฟุกุโอกะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับไทย PBS เนี่ยจะเข้าสู่ฤดูกาลของการถ่ายทอด

0: สดศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำแล้วนะครับและปีนี้ครับประเดิมสนามแรกก็คือที่จังหวัดบึงกาฬไทยเบสของเราจะถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่ 15:05 นเป็นต้นไปครับคุณวิศวะเจษฎาครับ
1: ขอบคุณคุณวิริยะครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้นะครับคุยกันถึงกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ประกาศกำลังจะลงถนนเป็นของจริงหรือแค่ไฟไม่ฟังวิเคราะห์กับคุณอุตชัยสอนแก้วครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ผมไม่รู้แล้วครับ
4: แต่พี่ไม่รู้เลยคือพี่รับจริงๆเลยนะ
1: เปิดกล้องวงจรปิดจับความเคลื่อนไหวสู่คดีลอบขนอาวุธสงครามกลางทะเลตราดขยายผลเล็งรวบระดับสั่งการ
5: เจรจากันสำคัญถึงว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจา
6: การพูดคุยก็เป็นส่วนสำคัญแต่มันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาทั้งหมด
7: ถ้าไม่ร่วมทุกกลุ่มนะกลุ่มยังไม่เข้ามาเขาต่อต้านแน่นอน
1: คุยสันติสุขรอบใหม่ใครคือคู่เจรจานักวิชาการแนะก้าวข้ามข้อกังขาเจตจำนงดับไฟใต้ต้องชัด
8: ความจริงใจนี่มันวัดได้ยากแต่ว่าความจริงจังเนี่ยมันก็แสดงออกได
1: ้ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้
9: เตรียมเปิดแถลงข่าวกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดที่ว่าเอาประเทศไทยของเราคืนมา
10: ประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องมีใครมาทวงคืนนะเป็นของคนไทยทุกคนอยู่แล้วนะครับมันเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับ

0: ดีการเมืองยังไม่ยุติแต่ว่าม็อบการเมืองก็จ่อจะมาอีกแล้วนะครับคุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำมวลชนที่ประกาศว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้จะแถลงข่าวรายละเอียด
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
3: สามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
4: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes. Relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569แรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 7:30 นรายการ English This Way Rerun 8:00 นรายการ Talking Art อักษรศาสตร์ชวนคุย 8:30 นรายการจามจุรีมีเรื่องเล่า 9:00 นรายการสัตวแพทย์สนทนา 9:30 นรายการยุ้งฉางฟางข้าว 10:00 นรายการทันโลกวิทยาศาสตร์ 10:30 นรายการปกิณกะอินเดีย 11:00 นรายการรัฐศาสตร์สู่สังคม 11:30 นรายการ NY Insider by Dr. O 12:00 นรายการคุยกับผีเสื้อปีกบาง 12:30 นรายการคุยกับเด็กจุฬา 13:30 นรายการเปิดโลกเศรษฐกิจ14:00 นรายการมนุษย์จุฬา 14:30 รายการฮิวใจไปกับดร.จอย 15:00 นรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่า 15:55 นรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 16:00 นรายการดนตรีคลาสสิก 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทอดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ ชุติินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตย์พรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.ออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: การเมืองเรื่องน่ารู้ร่วมวิเคราะห์เจาะประเด็นการเมืองโดย

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการการเมืองเรื่องน่ารู้มาพบกันในวันเสาร์ที่5กันยายน2569วันจันทร์วันอังคารวันพุธที่สภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการพิจารณาร่างพรบ.จัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับฝ่ายรัฐบาลส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็คงจะให้ไม่มีปัญหาแต่ว่ามีสิ่งที่อยากให้ท่านฟังได้ไปนั่งเปิดอ่านดูก็คือเอกสารรายงานเอกสารรายงานของคณะกรรมการวิสามัญนะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็สามารถที่จะไปดูได้ในเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรที่เอกสารนี้เนี่ยจะมีการตั้งประเด็นข้อสังเกตของงบประมาณรายจ่ายของทุกปีตั้งไว้อย่างนี้ตลอดนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีการเรามาศึกษาทบทวนดูซิว่าข้อสังเกตของคณะกรรมการกับคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลหรือหน่วยงานผู้รับงบประมาณได้นำเอาข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยเอาไปปรับใช้ในการของการบริหารจัดการงบประมาณหรือตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีต่อไปหรือไม่อย่างไรครับเอิญผมเพิ่งเปิดเจอเมื่อเช้านี้ก็ยังไม่ได้อ่านในรายละเอียดนะครับไม่ได้อ่านในรายละเอียดอันนี้ก็เชิญชวนท่านผู้ฟังไปดูตรงนี้เขาแล้วกันแต่ข่าวที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะครับก็คือรัฐบาลเนี่ยได้เริ่มนะครับเปิดรายการคุยกับครม.อนุทินที่จะเริ่มออกอากาศในวันนี้เหมือนกันครับวันที่5กันยาจะออกอากาศทุกวันเสาร์เลยเวลา9นาฬิกา5นาทีนะเพื่อให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆออกมาพบปะพูดคุยประเด็นรายละเอียดของเรื่องซึ่งนี้ดีในแง่ที่ว่าไม่ได้ผูกขาดที่จะให้นายกรัฐมนตรีนั่งพูดคนเดียวเหมือนกับรัฐบาลในอดีตซึ่งมันก็ดีฮาหรือหวาไปในบางช่วงแต่ไม่เอารัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบโดยตรงเลยมาพูดเนี่ยคงไม่ดีจริงๆแล้วควรทำมานานนะครับควรทำมานานละเพื่อจะให้การให้ข้อมูลการทำงานของรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ให้นักข่าวไปคอยถามแต่นายกรัฐมนตรีแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะจริงๆแล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับว่านายกรัฐมนตรีไม่รู้รายละเอียดในทุกๆเรื่องถามว่ารู้ไหมรู้เพราะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็น

รัฐบาลย่อมรู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้รายละเอียดลึกๆดังนั้นการเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยออกมาพูดแต่ดีโดยวันนี้ 9:05 เนี่ยคงจะเริ่มจากที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีประกอบนิพพานท่านจะมาพูดเรื่องการปฏิรูประบบราชการที่ท่านพยายามขับเคลื่อนมาเนี่ยข้อมูลก็คงพอจะทราบอยู่แล้วล่ะว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าเขาอาจจะพูดในรายละเอียดถ้าคนที่เป็นข้าราชการในเวลานี้สนใจอยู่เรื่องประเด็นที่เขาสนใจอยู่ก็คือ1 Early Time เนี่ยที่รัฐบาลจะทำเนี่ยนะจะเริ่มในปีประมาณ2570ครับวันวอเวลานอจะเริ่มอะไรและข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการนั้นจะได้รับผลตอบแทนอย่างไรข้าราชการตำแหน่งใดประเภทใดหรือเปิดไปทุกตำแหน่งเลยมีโอกาสเข้าร่วมนี่คือประเด็นที่เอาที่คุยกับน้องๆหลายๆคนที่ยังรับราชการอยู่หรือบางครั้งบางคนถึงขนาดเป็นรุ่นลูกศิษย์เลยนะก็สนใจเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ร่วมในระบบราชการว่าระบบราชการนั้นมันมีระบบที่เป็นสปอยอุปถัมภ์มากกว่าระบบคุณธรรมแต่เผื่อไม่เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ติดตามผู้หลักผู้ใหญ่หรือไม่มีเส้นสายทางการเมืองโอกาสเติบโตเขาไม่มีเลยดังนั้นในวัยที่เขายังอายุ40ต้นๆเนี่ยหลายคนก็เริ่มมองหนทางที่อยากจะไปทำงานละบางคนก็ระหว่างก่อนหน้านี้เขาก็ไปเพิ่มทักษะการเรียนรู้บางคนเนี่ยนะครับไปเรียนรู้นอกสาขาเลยนะอย่างรู้สึกผมนี่จบคณะนักศึกษาหลายคนไปเรียนรู้ทักษะทางด้านอื่นนะครับบางคนไปขอโรงเรียนไอจุฬาฮุกเลยฮะที่ให้ความรู้ที่เปิดให้กับบุคคลภายนอกได้เขาเรียนรู้เรื่องการเงินเรื่องการบัญชีเขาพยายามหาความรู้ทุกอย่างเพราะเขามองว่าภายใต้ระบบกลไกราชการเนี่ยไปอยู่เนี้ยเขาคงอยู่อย่างเงี้ยอันนี้เขาก็สนใจเรียนต่อมาที่ให้การสนใจกันอย่างมากก็คือว่าระบบสวัสดิการระบบสวัสดิการนั้นข้าราชการมีสองกลุ่มมันคือกลุ่มที่เก่าแก่นะครับกลุ่มที่เก่าแก่เกือบจะเกษียณแล้วอายุ50กว่าเกือบจะเกษียณแล้วหรือกลุ่มข้าราชการบำนาญเขาสนใจว่าเอรัฐจะปรับระบบสวัสดิการโดยเฉพาะในสิ่งที่เขาสนใจมากคือสวัสดิการเรื่องการรักษาพยาบาลจะปรับอย่างไรถึงแม้ว่าทางฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายราชการเนี่ยจะออกไปยืนยันว่าขั้นการเดิมเนี่ยจะไม่กระทบยังคงสิทธิ์อยู่แต่ก็เรียนตรงๆนะครับคงสิทธิ์อยู่ก็จริงแต่สิทธิ์จำนวนมากเนี่ยถูกจำกัดเยอะครับอันนี้ผมเองเข้าใจกับตัวเองนะแต่เราเองเราก็ยอมรับในระดับหนึ่งว่าเองงบประมาณ
รายจ่ายรัฐบาลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

ซึ่งมันตอนนี้มันทะลุเพดาน100,000 ล้านต่อปีอยู่แล้วเนี่ยนะมันเกิดจากทุกวันค่ายามันแพงมากค่ายาแพงมากมียาหลายชนิดที่ราชการไม่เบิกถ้าอยากจะรักษาให้เกิดประสิทธิผลเนี่ยนะครับก็ต้องเกินจ่ายเองและไม่ใช่ถูกดังนั้นก็ต้องเรียนข้าราชการที่กำลังเกษียณอายุราชการเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าเผื่อท่านไม่มีเงินเก็บสำรองเอาไว้เนี่ยเวลาเกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยท่านก็ต้องรักษาภายใต้สวัสดิการที่มีอยู่เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ค่อยได้ผลอันใจนักหรือได้ผลได้ไม่ถึง 100% เนี่ยแต่ถ้าเผื่อท่านอยากได้ได้ผล 100% ท่านต้องมีเงินเก็บหลายคนครับเก็บเงินเก็บทองเอาไว้แต่พอเกษียณเจ็บป่วยขึ้นมาเงินทองที่เก็บเอาไว้ยังก็ต้องถูกมาใช้จ่ายเรื่องการรักษาพยาบาลจำนวนมากนอกจากค่ายาแพงแล้วขึ้นแล้วทำให้งบประมาณรายจ่ายมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็มีหลากหลายมากขึ้นครับมันมีหลากหลายมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันยุคคนสูงวัยคนอายุยาวขึ้นพออายุมากๆขึ้นไม่มีปัญหาสุขภาพมันก็ดีไปแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มีปัญหาสุขภาพแล้วยิ่งไปข้าราชการบำนาญมีเจ็บป่วยมีปัญหาสุขภาพอันนี้หมายถึงระบบปกติเลยนะไม่ใช่พวกที่วิ่งพัวหายาโรงพยาบาลนู่นโรงพยาบาลนี้อันนี้ก็สมควรโดนตัดสิทธิ์โดนลงโทษแล้วบริบทปกติธรรมดาเนี่ยก็ต้องหาแพทย์ในโรงพยาบาลรับแต่หลายแห่งค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นครับดังนั้นอันนี้ก็เห็นใจนี่กลุ่มแรกส่วนกลุ่มสองเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มข้าราชการเข้าใหม่หรือพนักงานของรัฐเข้าใหม่แต่ของรัฐนี่ก็ไม่รู้สวัสดิการจะเป็นยังไงที่รัฐบาลจะเปลี่ยนไปใช้ให้ไปใช้เลือดกองทุนสุขภาพอะไรทำนองนี้เขาอยากจะรู้รายละเอียดจะรู้รายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไรมีประกันสุขภาพอย่างไรไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งที่เขาอยากจะฟังประการที่สองนะครับอันนี้คนสนใจมากนะฮะอันนี้ไม่ทราบว่าวันนี้ท่านรองประกรณ์ซึ่งท่านบันทึกเทปรายการไปแล้วเนี่ยแหละจะพูดแบบนี้หรือเปล่าประการที่สามที่เขาอยากจะฟังก็คือว่าอันนี้ประชาชนคนทั่วไปรวมทั้งข้าราชการด้วยก็คือการปฏิรูประบบราชการการปฏิรูประบบราชการที่ออกข่าวกันมาเนี่ยนะครับว่าจะลดเลิกตำแหน่งหลายๆตำแหน่งติดกว่าตำแหน่งอะเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข้าราชการเจ้าที่บรรณารักษ์ก็มาร้องขอให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนการยกเลิกตำแหน่งบรรณารักษ์เพราะมันจะกระทบต่อระบบการจัดการเรื่องห้องสมุดมันจะทำให้ห้องสมุดต่างๆของสถาบันทางการศึกษานะครับกระทบกระเทือนนะจริงๆแล้วไอ้บรรณารักษ์เนี่ยไม่ใช่คนคอยจัดเก็บหนังสืออะไรอย่างเดียวไม่ใช่นะมันมีความหลากหลายมากอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีการทบทวนหรือไม่เขาก็อยากจะฟังการปฏิรูปราชการว่าเอที่มติคณะรัฐมนตรีออกมาเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการฟรีดนะครับแช่เย็นแช่แข็งการขอเพิ่มตำแหน่งของราชการระยะเวลา5 ปี 10 ปีหรือยกเลิกตำแหน่งไปเลย

ครับกับการยกเลิกหน่วยงานสองประเภทคือหน่วยราชการส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในทุกภาคจังหวัดต่างๆเนี่ยให้พิจารณาทบทวนยกเลิกแล้วใช้ระบบนะครับระบบข้อมูลระบบการสื่อสารฐานข้อมูลระบบไอทีระบบอะไรต่างๆที่มีอยู่เนี่ยไปอยากรู้รายละเอียดว่าระยะเวลาจากมติครม.มาแล้วเนี่ยนะน่าจะเกือบเดือนละความคืบหน้าไปถึงไหนมันจะมีหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในภูมิภาคเนี่ยกี่หน่วยงานที่ต้องยกเลิกและมันมีหน่วยงานอะไรที่มีความจำเป็นมันยกเลิกไม่ได้นะครับก็อยากจะรู้ถึงจุดนี้แต่อีกอันหนึ่งก็คือที่มติครม.บอกว่าจะให้ยุบราชการส่วนมุ่ยภาคของหน่วยงานที่เป็นราชการส่วนมุ่ยภาคที่ขึ้นกับจังหวัดที่ขึ้นกับผู้การจังหวัดเนี่ยยุบให้รวมกันเหมือนกับที่ผมเคยอธิบายไปว่าหนึ่งกระทรวงเนี่ยก็ควรจะมีหน่วยงานภูมิภาคในหนึ่งหน่วยงานให้รวมกันถ้ามีเจ้าที่ไปประจำและใช้ระบบการสื่อสารระบบไอทีในการประสานข้อมูลมันจะทำได้ไหมมันจะมีหน่วยงานใดบ้างที่จะทำอย่างนั้นได้มันมีหน่วยงานภูมิภาคใดบ้างที่มันทำไม่ได้มันยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้บุคลากรลงไปในพื้นที่ปฏิบัติจริงนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาก็หวังว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นิ่มประพันธ์เนี่ยท่านจะให้ความกระจ่างในวันนี้ครับให้ความกระจ่างในวันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เขาสนใจกันก็คือเรื่องของการจัดการกับแพทย์การส่วนท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่โกงข้อสอบโกงไม่โกงข้อสอบนี่ใครถูกโกงผลการสอบต้องมีการจับได้มีอะไรต่างๆมาแล้วต้องมีคำสั่งให้ออกจากราชการไปแล้วเนี่ยนะจะเป็นยังไงจะทำอย่างไรจะมีมาตรการในการที่จะดำเนินการอย่างไรบ้างซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดที่ท่านรองประกรณ์ได้เปิดประเด็นหลักการ11ข้อสำหรับคนที่กระทำผิดและถูกให้ออกไปเนี่ยว่าจะฟ้องร้องได้หรือไม่ได้แต่นี่คนสนใจแต่อีกประเด็นหนึ่งที่เท่าผมติดตามมาเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของการกระจายอำนาจนี่แหละว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทมีภารกิจในการทำบริการสาธารณะของรัฐจำนวนมากแล้วเนี่ยไอ้บทบาทของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลางที่ทำงานส่วนภูมิภาคเนี่ยจะมีรูปแบบวิธีการในการมอบหมายภารกิจถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำได้ไหมหรือพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยวัดตำแหน่งที่บรรจุเข้าไปเนี่ยนะใช้วิธีการถ่ายโอนราชการจากส่วนกลางและภูมิภาคที่มีถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ไปแล้วเนี่ยให้ไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ไหมแล้วถ้าเพื่อจะทำแบบนั้นคนที่เป็นข้าราชการในส่วนข้าราชการพลเรือนนะไม่ใช่

แต่ท้องถิ่นเนี่ยเขาก็เป็นห่วงในเรื่องของสิทธิสวัสดิการความก้าวหน้าที่แครีพาชื่อนะความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการระบบการบริหารงานบุคคลมันมีคุณธรรมไหมโครงสร้างองค์กรการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันมีมาตรฐานแบบของกพ.ไหมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ไว้ใจเลยเขาไม่ไว้ใจเลยนะครับเขาอยากจะฟังตรงนี้ซึ่งวันนี้ผมคิดว่ารองประกรณ์คงพูดได้ไม่หมดหรอกแต่ถ้าเผื่อมีท่านรองประกรณ์มาครั้งที่สองเนี่ยรัฐบาลนี้ยังอยู่นะยังอยู่ถึงนะก็น่าจะลงลึกเขาดูของท่านรองประกรณ์ผมไม่แน่ใจผมลืมเช็คไปว่าท่านไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นนั่งเป็นประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจแทนท่านนายกตีด้วยหรือไม่ก็ลืมเช็คถ้าเผื่อท่านเต็มเนี่ยนะมันจะเอาอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็กำลังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคนทั่วไปเนี่ยร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อแผนการกระจายหน้าฉบับที่3โอ้ยที่ยืดยาวมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า20กว่าปีไม่ต่ำกว่า10กว่าปีหรือ20ปี10กว่าปีเกือบ20ปีเอาผมจำได้เรื่องนี้เอาผมเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนในการร่างแผนการแก้หน้าฉบับที่3คือเหมือนในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์มั้งแต่หลังจากถูกรับประหารไปแล้วเนี่ยนะแผนนี้ก็ไม่ออกมาจนถึงทุกวันเนี้ยก็ยังใช้แผนฉบับที่2ที่มันหมดอายุไปนานแล้วก็ยังใช้อยู่ต่อแต่ในเวลานี้เนี่ยเขากำลังฟังให้คนแสดงความคิดเห็นอยู่ผมคิดว่าเดี๋ยวเวลาว่างๆไปเข้าไปดูหน่อยแต่แฟนความคิดนั้นแหละว่าไอ้แผนการกระจายอำนาจฉบับที่3เนี่ยเป็นยังไงรวมทั้งแผนการถ่ายโอนภารกิจอำนาจหน้าที่เนี่ยมันเป็นอย่างไรประเด็นนี้เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบราชการทั้งระบบดังนั้นในเชิงนโยบายของฝ่ายการเมืองนอกจากท่านรองประกรณ์แล้วเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีเองก็ยังไม่แสดงทัศนะความเห็นหรืออนาคตทิศทางของการปฏิรูปราชการที่จะมีมั่นจริงจังมากน้อยแค่ไหนเพราะทั้งที่มันเป็นภาระที่ใหญ่หลายฝ่ายพูดกันเลยว่าการเป็นรูปแบบราชการเป็นเรื่องใหญ่มากโดยเฉพาะในประเด็นที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยลำพังเพียงแค่ท่านรองนายกประกรณ์ท่านเดียวเนี่ยนะรับรองได้เลยว่าท่านเอาไม่อยู่และยิ่งเข้าไปแตะต้องกระบวนการกลไกของระบบราชการทั้งส่วนกลางและภูมิภาคผมว่ารองประกรณ์เอาไม่อยู่เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็จริงแต่พลังกับเครื่องทางการเมืองที่จะเข้าไปผลักดันการปฏิรูประบบราชการของกระทรวงรวมต่างๆที่มีนายกอาจจะมีรัฐมนตรี

บางคนก็ควบรองนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยเนี่ยเขารับผิดชอบอยู่เนี่ยยากยากมากว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรมันเกี่ยวข้องกับบุคลากร

0: Paolo. อันยากครับแล้วผมเองก็เดาอ่ะนะก็ท่านรองประกรณ์เนี่ยท่านคงไม่สามารถทะลุทะลวงได้แม้แต่หน่วยงานอย่างกพร.เองไม่มีทางที่จะไปทวงไปกดดันกรมกระทรวงให้ส่งแนวทางจากมติครม.มา1เดือนว่าจะปรับยุบอะไรได้บ้างอาจจะส่งมาก็ส่งแบบหน่วยงานปฏิบัติสร้อยแต่ระยะหลักเนี่ยยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้ครับด้วยเหตุนี้หลายคนจะบอกว่าหากดูตัวอย่างการปฏิรูปกลไกของรัฐบาลหลายคนก็พูดถึงกรณีของเวียดนามของเกาหลีของญี่ปุ่นนะครับเรียกว่ารัฐบาลมีทิศทางชัดเจนโดยเฉพาะผู้นำประเทศมีทิศทางชัดเจนปรับขึ้นชัดเจนมากเอาจริงเอาจังพูดง่ายก็คือท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนั่งเป็นหัวเรือขับเคลื่อนผลักดันอย่างจริงจังเร่งรัดติดตามงานอย่างจริงจังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆทั้งหมดเนี่ยคงยากที่จะปฏิเสธพูดง่ายๆก็ผมก็ไม่อยากใช้คำนี้แหละครับว่ามันถึงเวลาแล้วที่เรามีปัญหาภาระเรื่องงบประมาณต้องการพัฒนาประเทศเนี่ยเราถูกใช้จ่ายงบประมาณไปในเรื่องของกลไกของราชการทั้งระบบเนี่ยมากเกินไปแล้วมันก็ต้องมีการปรับลดปฏิรูปกันครั้งใหญ่แต่การปฏิรูปนี้เนี่ยผมก็บอกว่าอย่าไปปฏิรูปโดยประชาชนไม่ได้รับบริการหรือไม่ได้รับการบริการที่แย่ลงนะแต่จะมีการปฏิรูปการทำงานให้มันกระชับมีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพควบคุมดูแลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมีศักยภาพไม่ใช่ทุจริตคอร์รัปชันกันนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไม่งานใหญ่แต่ตัวแปรที่สำคัญนอกเหนือจากที่นายกรัฐมนตรีจะต้องรับเป็นแม่งานใหญ่ไม่ใช่ปล่อยท่านรองนายกประกรณ์ท่านเดียวแล้วเนี่ยตัวแปรที่สำคัญก็คือเสถียรภาพของรัฐบาลต้องมีความสำคัญอย่าลืมนะครับตอนร่างรัฐมนตรี60เนี่ยนะโอเขียนเรื่องการปฏิรูปองค์การ30นาทีกับพรรคพูดครับ
1: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะกิดตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรา
2: คนหาเกณฑ์สัตว์หาเกณฑ์เราไม่เบียดเบียนกันและกัน
1: อยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
3: ยุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
4: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
3: ยุคของการปรับเปลี่ยน ที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรา

0: ยืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ
1: ์ครับท่านผู้ฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้ครับเมื่อตอนท้ายของช่วงแรกผมได้พูดถึงเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างการกระจายอำนาจทั้งใหญ่เลยเนี่ยแหละผมได้อ่านเพื่อผมเป็นกรรมการวิจัยของสภาของสภาการเลขาทั้งสภาผู้แทนและสำนักวันนี้ก็ได้มีการพิจารณาในงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ซึ่งได้เห็นความเห็นชอบไปแล้วล่ะที่สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยได้รับทุนวิจัยแล้วไปทำวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นภัยครับซึ่งเอกสารนั้นเนี่ยงานวิจัยชุดที่พันกว่าหน้านะครับมีงานวิจัยที่เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากนะครับมีรายละเอียดทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะถ้าเผื่อจะปฏิรูปกฎหมายการกระจายอำนาจเนี่ยนะก็ต้องดูตั้งแต่ตัวรัฐธรรมนูญถ้าเผื่อรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยยังใช้อยู่เนี่ยจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายมาตราไปก่อนได้ไหมผมก็สนับสนุนแนวความคิดของท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่จะขอแก้ทั้งหมดรายมาตราไปก่อนมันเป็นปัญหาเนี่ยเราอยากจะให้พ่วงเรื่องของการกระจายอำนาจไปด้วยนะครับเพราะว่ากว่าจะรอตัวสสรแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีสสรในการมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มได้เวลาไหนหรือมันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรภายใต้รัฐบาลชุดนี้เพราะว่าก็ต้องเรียนกันตรงๆว่ามันมีปัญหาในเชิงเสถียรภาพของรัฐบาลความชอบธรรมของรัฐบาลรวมถึงอุทิศสภาด้วยอันนี้เรายังไม่พูดเรื่องนี้กันแต่ว่าไอ้กฎหมายการกระจายอำนาจที่งานวิจัยชิ้นนี้น่าสนใจพอเขาพูดหรือแนวทางเกี่ยวกับการแก้บทบัญญัติของรัฐนูว่าในการกระจายอำนาจกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินนะครับพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจนะครับกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง5ฉบับและรวมถึงเสนอแนวทางเกี่ยวเรื่องของการจัดทำประมวลกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งฝ่ายเล่มนี้ก็ยังไม่ได้เจาะลึกลงไปในเรื่องของการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นนะเพราะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่ต้องมีการศึกษาวิจัยหรือเรื่องการเงินการคลังงบประมาณขององค์กรท้องถิ่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีคนทำได้เยอะนะครับอย่างนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยอย่างในเวลานี้ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์เครือเทพเนี่ยนะท่านก็ศึกษาเรื่องนี้ไปเยอะท่านศาสตราจารย์จิตคุณจรัสสุวรรณมาลาก็ศึกษาเรื่องนี้ไปเยอะมากแต่ก็ยังไม่อาจที่จะขับเคลื่อนได้ดังนั้นงานวิจัยเรื่องนี้ครับในการประชุมเมื่อวานเนี่ยผมเลยบอกว่าสำนักงานการเลขาธิการสภาต้องส่งงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะไปให้พรรคการเมืองทุกพรรคได้ศึกษาถ้าเผื่อเขาสนใจเรื่องการจ่ายหน้าจะถ้าเขาไม่สนใจจะมือทำไงครับส่งไปให้หน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือสำนักงานคณะกรรมการกระจายหน้ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ศึกษาขับเคลื่อนไปว่าแนวทางการกระจายอำนาจทำยังไงส่งไปให้กับ คณะกรรมการด้านการกระจายอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภาได้ศึกษาแล้วก็เอาไปขับเคลื่อนผลักดันว่างานวิจัยชิ้นนี้มันจะเป็นฐานแนวความคิดที่ได้ตกเถียงประเด็นการกระจายอำนาจกันอีกครั้งหนึ่งที่ต้องทำควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบราชการที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์ พันธุ์ทำอยู่นะครับอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้มันมีงานวิจัยที่ดีๆเนี่ยออกมาอยู่แต่ว่าผมเองก็ไม่ค่อยให้ความหวังเท่าไหร่หรอกถ้ามันจะถูกนำเอาไปใช้เพราะว่าพูดง่ายๆพูดทางรัฐประศาสนโยบายเนี่ยนะเรื่องนโยบายสาธารณะเนี่ยถ้าเปิดรัฐบาลในเวลานี้เนี่ยไม่เปิดหน้าต่างนโยบายออกมารองรับเรื่องเนี้ยมันไม่เกิดหรอกครับแล้วเจาะลึกไปอีกเนี่ยนะถ้าหน่วยงานหลักของหน่วยงานก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาจารย์หน้าที่นายกที่เป็นประธานกับกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่นายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่ขับเคลื่อนและผลักดันนั้นมาไปไม่ไหนไปได้แล้วหรอกระวังจำได้ไหมครับสมัยรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเนี่ยตอนที่เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นนายกอบจ.นายกเทศมนตรีของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะเสนอรายงานการศึกษาวิจัยที่สถาบันปกเกล้าเนี่ยแหละทำให้นะครับถ้าดูเหมือนคนที่เป็นโต้โผหลักในการทำเนี่ยก็ท่านศาสตราจารย์ผู้ที่สารตันชัยอ่ะก็มีบทบาทอยู่ในการกระจายอำนาจอยู่ในเวลานี้เนี่ยนะครับเป็นกรรมการอยู่ในกรรมการกระจายอำนาจทำร่วมกับนักวิชาการอีกจำนวนหนึ่งที่จะปรับเคลื่อนการปกครองนครภูเก็ตให้เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษรองรับต่อการเจริญเติบโตของการบริหารเขาเสนอให้กับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินไปโดยทั้งถึงทุกวันนี้เรื่องนี้ก็เงียบหายไปเอกสารศึกษาเลยนะก็พันกว่าหน้าเหมือนกันครับศึกษาละเอียดยิบเลยฮะถามว่าปัจจุบันนี้ยังใช้ได้ไหมก็ยังคงใช้ได้อยู่ข้อมูลก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับยังมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ก็ยังเงียบอยู่ไม่รู้จะเอาอย่างไรนะครับแต่ยิ่งเมื่อเกิดมีสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับอีก4อำเภอของจังหวัดสงขลาก็เริ่มมีการโยนหินต้นเล็กๆถามทางมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเผื่อให้ในสายจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาดำเนินการจัดการปกครองตนเองไม่ใช่ปกครองตัวเองแบบเป็นอินดิเพนเดนต์นะเป็นแบบออโตโนมี่เนี่ยให้เขาเลือกผู้บริหารเขาคนเองพูดง่ายคือทำแบบให้เป็นเมืองแบบกรุงเทพมหานครแบบเนี้ยมันก็น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาได้นะแต่เป็นโยนหินถามทางก้อนเล็กครับไม่เกิดผลเลยเพราะว่ามันยังมีสถานการณ์อื่นๆที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็คงจะปล่อยให้ขึ้นขนาดนั้นไม่ได้มันเป็นเรื่องอ่อนไหวมากเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าปัญหาเรื่องระบบราชการการบริหารราชการของรัฐเนี่ยตอนนี้มันเป็นปัญหายิ่งใหญ่ทางการเมืองมากปัญหาใหญ่มากเลยแต่รัฐบาลเองก็ไม่ได้มีทิศทาง

โยบายจะขับเคลื่อนจะปฏิรูปอย่างจริงจังหรือไม่ไปยิงรัฐบาลเกิดสภาวะเสถียรภาพที่เริ่มที่จะสั่นคลอนเล็กน้อยหรือสั่นคลอนมากกันในก็ไม่รู้ท่านฟังก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์การเมืองอยู่นะเพราะว่ามันมีหมดหมายเหตุการณ์ทางการเมืองในเดือนกันยายนเนี่ยหลายหมดหมายจะเกินที่จะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปราชการนโยบายรัฐบาลจะถึงขั้นต้องเปลี่ยนรัฐบาลหรือไม่อันนี้ยังไม่รู้เช่นหมดหมายวันจันทร์นี้คนสุทธิลิ้มทองกุลก็จะประกาศจุดยืนประกาศรายละเอียดถึงการลงถนนกับเพื่อนกวงคืนประเทศจากประเด็นเกี่ยวเรื่องของจีนเทายิวเทาที่กระจายปัญหาไปอยู่ทุกพื้นที่อยู่ในเวลานี้รัฐบาลเองก็ยังนิ่งเฉยอยู่ปล่อยให้ปลาอย่างนี้ตลอดราชการเองก็นิ่งเฉยอยู่ทำแต่เรื่องประเด็นเล็กๆแต่เรื่องใหญ่เชิงนโยบายเนี่ยเอาไงนโยบายเกี่ยวเรื่องของ Data Center นะครับที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดปัญหาที่กรุงเทพเนี่ยมันผุด Data Center มาจำนวนมากแล้วยังจะไปสร้างไอ้ศูนย์ Data Center ใหญ่คือรองรับไอ้ EC ซึ่งมันส่งผลต่อปัญหาสาธารณูปโภคสาธารณูปการของประชาชนก็จะเป็นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำในศูนย์ Data Center ปัญหาผลกระทบเกี่ยวเรื่องของสภาพอากาศรอบๆศูนย์ Data Center ที่มันอาจจะมีความร้อนมากขึ้นอันนี้คุณสนธิประกาศมาแต่ยังมีประเด็นอื่นอีกไหมหรือไม่อันนี้ไม่ทราบประเด็นร้อนตามมาที่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองนะก็คือวันที่14กันยาที่หลายฝ่ายไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านอย่างเดียวนะหลายฝ่ายจำนวนมากมองดูว่ากกต.จะแถลงเกี่ยวเรื่องผลการสอบสวนของคณะอนุกรรมการการที่กกต.ตั้งขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอนุชุดที่26หรือชุดที่36เนี่ยเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.จะเรียกว่าหัวจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเอายังไงจะส่งฟ้องตามคณะอนุกรรมการชุดที่26หรือเปล่าหรือไม่ส่งฟ้องเลยไม่มีใครผิดเลยหรือส่งฟ้องบางส่วนเพราะฝ่ายที่ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อยู่ก็เตรียมอะเตรียมข้อมูลเอาไว้อยู่ข้อมูลที่มันหลุดออกมาถึงคุณพิษพัชสิงห์หลุดมาถึงสื่อจำนวนมากเนี่ยมันเป็นปมร้อนเพราะมันเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่เป็นพรรคใหญ่ของรัฐบาลมันเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลายคนซึ่งถึงแม้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนจะเป็นรัฐมนตรีแต่ตอนนี้เป็นรัฐมนตรีอยู่มันประเด็นร้อนประเด็นเป็นร้อนต่อมาก็ช่วงปลายกันยาหรืออาจจะเป็นต้นตุลาก็ได้ศาลรัฐธรรมนูญเองท่านก็จะนั่งบัลลังก์วินิจฉัยคดีบัตรเลือกตั้งส.ส.เมื่อต้นปีนี้ที่มี QR โค้ดมีบาร์โค้ดว่าจะโมฆะหรือไม่ประเด็นเรื่องการสอบท้องถิ่นโกงผลคะแนนมันสาวไปไม่ถึงแต่ว่าก็มีการปลดราชการออกแล้วราชการส่วนท้องถิ่นออกแล้วนี่ผมก็ตามอยู่ตอนนั้นประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดก็เลยบอกเลยว่าผมเองท่านผู้ฟังครับผมลึกๆแล้วเนี่ยนะผมว่าการปฏิรูปราชการเนี่ยถ้าเผื่อรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเพราะการปฏิรูปแบบนี้เนี่ยจะต้องได้รัฐบาลที่มั่นคงมีเสถียรภาพ
ปสู้ระบบราชการระบบงบประมาณทั้งระบบเนี่ยนะรัฐบาลต้องอยู่ครบ4ปีและต่อเนื่องและรัฐบาลชุดใหม่มาเนี่ยก็ต้องขับเคลื่อนนี้ต่อไปเพราะวาระการปฏิรูปตรงนี้มันเป็นวาระสำคัญของชาติถ้าไม่ทำเนี่ยเราไม่มีเงินงบประมาณไปพัฒนาประเทศกลไกระบบราชการเนี่ยมันขยายใหญ่โตมากท่านประธานลองคิดดูสิครับภารกิจหน้าที่รัฐบาลเนี่ยนะตอนที่เราเกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นดอกเห็ดขึ้นทั่วประเทศเลยทุกพื้นที่เลยอบต. 5,000 กว่าแห่งเทศบาลอีก 3,000 แห่งรวมแล้วเนี่ย 8,000 แห่งนะครับมีบุคลากรเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นเนี่ยเป็นแสนคนนะแล้วก็เมืองท้องถิ่นอีกใช้งบประมาณเกี่ยวเรื่องงบบุคลากรจำนวนมหาศาลมากดังนั้นไอ้ตัวส่วนงบประมาณของกองท้องถิ่นเป็นแสนล้านน่ะที่รัฐบาลเองก็ต้องอ้างเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเงินหนุนเศรษฐกิจไปให้เนี่ยแต่ภารกิจหน้าที่เนี่ยมันยังมีการพูดคุยปรับปรุงปฏิรูปกันเลยมันขยายใหญ่โตกันมากเหลือเกินจะต้องกินกลไกงบประมาณมหาศาลทั้งหมดจะเอายังไงถ้าไม่ทำประเทศเราไปไม่รอดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศคงจะจมอยู่ในดับร้อยละสองสองกว่าระดับท้ายๆของอาเซียนอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาอะไรของประเทศครับรัฐบาลเลือกตั้งมาเข้ามาบริหารประเทศได้อย่างจริงจังยังไม่ถึงครึ่งปีเลยอันนี้พูดถึงจากการเลือกตั้งปี69นะจะไม่พูดถึงรัฐบาลที่รัฐบาลอนุทินช่วงสั้นๆนะกับช่วงรัฐบาลนั้นไม่คิดนะยังไม่ขับเคลื่อนอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังเลยเป็นแก้ไขปัญหาประเทศที่สำคัญปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอะไรอย่างยังทำได้ไม่เต็มที่เลยก็ไปเจอปัญหาปมทางการเมืองที่ยิ่งแก้ยิ่งพันลึกยิ่งแก้ยิ่งพันลึกเหมือนกับยิ่งแก้แหไปเรื่อยๆแต่ยังมีปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วปัญหาความมั่นคงของภูมิภาคนี้ก็เพิ่มทวีสูงขึ้นนะครับโดยตั้งตอนนี้ทุกคนเนี่ยกลัวเหลือเกินว่ามันจะเกิดปัญหาสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ในอนาคตอันใกล้หรือเปล่าทุกคนกลัวกันไปหมดอันนี้ก็ต้องทิ้งประเด็นนี้กันไว้แค่นี้ก่อนว่าผมไม่ค่อยหวังว่าตามไปรูปกลไกระบบราชการเนี่ยมันจะฝ่าฟันทะลุได้ถ้ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพถ้านายกรัฐมนตรีไม่ลงมาเล่นอย่างจริงจังอย่างถี่ยิบท่านมาเล่นอย่างถี่ยิบเหมือนกับที่ท่านชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีทุกครั้งคือท่านเห็นอันนี้ไม่ได้ว่าท่านนะอันนี้ก็เป็นรีแลกได้อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวก็เป็นบรรยากาศทางการเมืองแบบหนึ่งแต่ก็อยากให้ท่านเนี่ยมาจี้ในเรื่องนี้ทุกครั้งเหมือนกันถ้าท่านจี้บ่อยๆจี้บ่อยๆจี้บ่อยๆเนี่ยนะมันขับเคลื่อนได้นะครับแต่ถ้าท่านปล่อยให้ท่านรอประกรณ์คนเดียวเนี่ยท่านรอประกรณ์ไม่มีก็เรียกว่ามีออสตี้มีอำนาจตามกฎหมายแต่ท่านรองประกรณ์ไม่มี power ทางการเมืองเพราะท่านไม่ได้มาจากการเมืองและการจะขับเคลื่อนการไปรูปรวมราชการนั้นจะต้องมีอำนาจทั้งสองอำนาจนี้ท
ั้งพาวเวอร์ทางการเมือง

authority ตามกฎหมายอย่างจริงจังนะครับอย่างนี้ท่านทำไม่ได้อันนี้มาดูตรงประเด็นสุดท้ายถ้ารองประกรณ์ได้เขียนลงในโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านเมื่อวานเนี้ยแล้วก็สื่อก็มาลงในเช้าวันนี้เกี่ยวเรื่องของการปลดข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ถูกไล่ออกอ่ะเพราะว่าองค์อยู่ในกระบวนการซื้อตำแหน่งก็ได้โกงคะแนนผลการสอบเนี่ยนะครับถ้ารองนายกประกรณ์นั้นได้ชี้แจงหลักกฎหมายหรือหลักคำสั่งทางปกครอง11ประการที่ข้าราชการท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ถูกไล่ออกจากราชการเนี่ยนะครับท่านบอกว่าหลักการสำคัญของกฎหมายปกครอง11ข้อซึ่งเป็นหลักสากลประชาชนอยู่และหลักกฎหมายที่เรามีอยู่ในเวลานี้ซึ่งหลักเศษข้อนี้เนี่ยเป็นหลักที่ว่าด้วยคำสั่งทางปกครองต้องบอกว่าหลักข้อที่หนึ่งคำสั่งทางปกครองจะมีผลใช้ยันต่อบุคคลเมื่อผู้นั้นได้รับแจ้งซึ่งเป็นไปตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตราที่42หลักข้อที่สองผลของคำสั่งทางปกครองที่ออกมาที่ให้ออกไล่ออกเนี่ยมันต่อให้เกิดการโอนเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิ์ของผู้อยู่ใต้บังคับคำสั่งทางปกครองนั้นประการที่สามท่านรองประกรณ์บอกว่ากล่าวง่ายๆก็คือเมื่อได้รับคำสั่งทางปกครองคือไล่ออกไล่ออกเนี่ยนะคำสั่งนั้นก็มีผลแล้วและกลไกตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปจะมีผลในทันทีเช่นเมื่อมีคำสั่งไล่ออกจากราชการก็ต้องงดจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการนับแต่วันนั้นการที่สี่ถ้าเกิดจะมีการโต้แย้งคำสั่งตามปกครองกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้เฉพาะก็ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือหน่วยงานอื่นก่อนต้องอุทธรณ์ก่อนถึงจะไปฟ้องตัวสารปกครองได้ประการที่ห้าถ้ากฎหมายกำหนดวิธีการไว้เฉพาะก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ท่านบอกว่าไปฟ้องตรงต่อสารปกครองเลยก็ทำได้แต่ในกรณีพนักงานท้องถิ่นข้าท้องถิ่นที่ถูกไล่ออกเพราะว่าโกงผลคะแนนสอบเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดตรงนี้เอาไว้ประการที่6ซึ่งตามหลักกฎหมายปกครองการโต้แย้งคำสั่งทางปกครองก็คือคำสั่งไล่ออกให้ออกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการอุทธรณ์ก็ดีการฟ้องต่อศาลปกครองก็ดีไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองนั้นก็คือบางทีอาจจะอ้างว่างั้นฟ้องเลยพูดขอทุเลาไม่ให้ไล่ออกก่อนอันนี้ทำไม่ได้เว้นแต่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลปกครองมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับเช่นในข้อ19ของวิธีพิจารณาคดีปกครองที่กำหนดว่าการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองไม่เป็นเหตุให้ตุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งตามปกครองนั้นเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอื่นข้อที่7

0: ลปกรบอกว่าคำสั่งการปกครองนั้นมีผลอยู่ตราบเท่าผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลปกครองมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไม่ใช่ฟ้องศาลว่าคำสั่งทางปกครองใดออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายปุ๊บมันก็จะทำให้คำสั่งทางปกครองนั้นเสียไปหรือมีปัญหาทันทีเพราะว่าศาลปกครองเนี่ยท่านต้องพิจารณาในรายละเอียดเสียก่อนทั้งในแง่กระบวนการและเนื้อหาข้อที่8แต่ตลอดกองก็ยกคำสั่งเช่นคำสั่งปิดสถานบริการผลก็คือต้องหยุดประกอบกิจการเปิดให้บริการต่อไม่ได้หรือคำสั่งไล่ออกจากราชการผลก็คือต้องออกจากราชการไม่ต้องมาปฏิบัติราชการแล้วเพราะฉะนั้นในประการที่9ตำรวจกองต้องบอกว่าหลักของมันนั่นก็คือหลักเกี่ยวกับความมั่นคงของคำสั่งทางปกครองในการที่10ถ้าต่อไปศาลปกครองท่านเกิดพิจารณาพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าคำสั่งทางปกครองใดไม่ชอบก็จะต้องมีการยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นรวมทั้งเยียวยาให้แก่ผู้ถูกคำสั่งทางปกครองนั้นแต่ถ้าศาลปกครองท่านเห็นว่าชอบแล้วก็บังคับตามคำสั่งทางปกครองนั้นต่อไปเช่นถ้าคำสั่งไล่ออกจากราชการชอบแล้วผลก็ชอบมาแต่วันที่ผู้นั้นได้รับคำสั่งทางปกครองประการสุดท้ายครับประการที่11สำหรับเรื่องที่ศาลปกครองท่านจะรับไว้พิจารณาได้เนี่ยที่จะพิจารณาก่อนว่าเป็นคำสั่งทางปกครองหรือเรื่องที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองหรือไม่ถ้าอยู่ก็จะรับไว้พิจารณาและการที่ศาลรับไว้พิจารณาโดยเหตุผลว่าเรื่องนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองก็หมายความว่าคำสั่งทางปกครองนั้นมันมีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันโน้นแล้วครับนั่นท่านรองกอบอกนี้ต้องเข้าใจกันตรงนี้อย่าไปสร้างโวหารสร้างความเข้าใจผิดๆกันอันนี้ก็แผลงมานี้มันอาจจะอ่านยากหน่อยนะสำหรับบุคคลที่ไม่เรียนกฎหมายปกครองแต่ผมเข้าใจเพราะตอนผมสอนสื่ออยู่เนี่ยผมก็สอนกฎหมายปกครองให้จับนิติรัฐศาสตร์เพราะฉะนั้นข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้งการส่วนท้องถิ่นที่ถูกไล่ออกเนี่ยเพราะว่าโกงมีส่วนในการโกงผลการสอบและบรรจุไปแล้วเนี่ยทำใจเถอะครับท่านจะเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยทำใจเถอะนี่เฉพาะแค่ประเด็นเดียวนะยังจะเจออีกล็อตหนึ่งก็คือนับตั้งแต่ท่านได้รับการบรรจุโดยไม่ชอบเนี่ยจะถูกเรียกเงินตื่นหรือไม่อันนี้อีกล็อตหนึ่งที่เป็นล็อตใหญ่มากแล้วก็จะเดือดร้อนกันทั้งหมดเลยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นที่ถูกไล่ออกเพราะโกงผลคะแนนสอบท่านผู้ชมครับการเมืองเรื่องน่ารู้ครับอันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: กลับมาจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ใหม่กับรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ
2: ์ผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
3: สหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ทัวร์750ไชน่ามาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยตกรอบทั้งหมดแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ